0: มีการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของยุงค่ะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเราก็เป็นประเทศอากาศร้อนฝนก็ตกยุงก็เยอะไข้เลือดออกก็ระบาดอยู่บ่อยๆนะคะการวิจัยในครั้งนี้ทำโดยบริษัทคาโอค่ะซึ่งเป็นบริษัทของประเทศญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยุงเนี่ยเขาบอกว่ายุงเนี่ยชอบอุณหภูมิประมาณ 23-30 องศานะคะแล้วยุงก็จะชอบอากาศแถวๆฤดูฝนเนี่ยแหละที่มีความชื้นสูงดังนั้นเวลาที่อากาศเป็นแบบนี้ยุงก็จะยิ่งออกหากินตระเวนหาเหยื่อมากขึ้นนะคะดังนั้นในช่วงหน้าฝนอากาศแบบนี้ต้องระมัดระวังยุงกันด้วยนะคะแล้วรายงานของคาโอเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้นะเป็นปีที่ยุงเริ่มออกมาคึกคักเร็วกว่าปีก่อนเล็กน้อยนะอันนี้ตัวเลขสำรวจในญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเขาพบว่ามีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการฟักตัวของยุงมากขึ้นค่ะโดยยุงเนี่ยจะรับรู้ถึงสิ่งมีชีวิตได้จากคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจนะคะอย่างคนเนี่ยเขาจับได้ประมาณ10เมตรดังนั้นเวลาเราหายใจอยู่เนี่ยยุง10เมตรเนี่ยรู้ว่ามีมนุษย์อยู่แถวๆนี้นะคะหลังจากนั้นยุงก็จะเริ่มสัมผัสกลิ่นนะก็จะดมๆแล้วก็รับรู้ได้ว่า มนุษย์ที่น่ากินอยู่แถวๆนี้นะคะ ผู้ที่ถูกยุงกัดง่ายเนี่ยก็จะเป็นคนที่ตัวอุ่นค่ะพวกคนที่อุณหภูมิร่างกายสูงคนที่เหงื่อออกง่ายนะคะอย่างเช่นเด็กเนี่ยระบบเผาผลาญดีนะคะหรือบุคคลทั่วไปยุงจะชอบมากดังนั้นท่านใดที่มีลูกมีหลานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องยุงเป็นพิเศษเพราะว่าเด็กเขาจะตัวอุ่นนะคะแล้วก็คนไหนที่ร่างกายระบายความร้อนได้ดียุงก็จะชอบเธอคือสิ่งน่ากินนะคะแล้วก็ท่านใดที่ชอบใส่รองเท้าแตะเขาบอกว่าอันนี้ตลกนิดนึงยุงเนี่ยสามารถรับรู้กลิ่นเท้ามนุษย์ได้ดังนั้นท่านใดที่ใส่รองเท้าแบบเปิดโล่งก็จะเหมือนเชิญชวนยุงมาเลยจ้ะมาทานมากินเลยเวลคัมนะคะหรือท่านใดที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ระบบเผาผลาญทำงานมากขึ้นเหงื่อออกเยอะขึ้นปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นก็จะเชิญชวนยุงให้มาเหมือนกันค่ะคราวนี้เวลาที่เราอยู่ที่แจ้งเนี่ยอยู่ตรงไหนจะปลอดภัยกว่ากันนะเขาบอกว่าเราไปสำรวจดูในลักษณะของพื้นที่3แบบก็คือทุ่งหญ้าโล่งริมน้ำแล้วก็ใต้ร่มไม้นะคะพบว่ายุงเนี่ยชอบทุ่งหญ้าโล่งๆเป็นพิเศษไม่ชอบพื้นที่แห้งและไม่ชอบแสงแดดโดยตรงดังนั้นท่านใดที่อยู่ทุ่งหญ้าโล่งๆชื้นๆเนี่ยยุงชอบนะคะแล้วมาถึงวิธีการป้องกันกันบ้างเขาบอกว่ายุงเนี่ยไม่ชอบกลิ่นตระกูลส้มพวกซีทรัสทั้งหลายนะเกรฟฟรุตเลมอนเนี่ยเขาไม่ชอบนะคะในขณะที่คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มที่มีกลิ่นดอกไม้อย่างเช่นพวกฟลอรัลกุหลาบเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดึงดูดยุงมากกว่าคนที่ไม่ได้ใช้ค่ะดังนั้นต้องเปลี่ยนกลิ่นกันไหมคะเพราะว่าตระกูลกลิ่นดอกไม้เนี่ยมันดึงดูดยุงนะอ่ะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะจากคาโอนะคะซึ่งคาโอเขาก็เป็นผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องสินค้าที่คนต้องใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะคะเรื่องนี้ฉันพบว่าน่าสนใจค่ะมาจาก Japan Salaryman
1: เอ๊ะแล้วตะไคร้นี่มันไล่ยุงได้จริงไหมเนี่ย
0: น่าจะสร้างความรำคาญให้ยุงได้พอดีเขา research เขาไม่ได้ดูเรื่องนี้บ้านเขาไม่เน้นนะเลมอนกราสนะคะเขาไปดูพวกกลิ่นตระกูลพวกส้มดอกไม้อะไรแบบนี้ค่ะ
1: หรือก็จะปลูกไม่ได้ด้วยมั้งเพราะว่าเลมอนกราสนี่เป็นพืชเมืองร้อนนะครับ
0: ค่ะมีคุณผู้ฟังคุณกังวานบอกว่าคนที่มีเลือดกรุ๊ปโอดึงดูดยุงจริงหรือเปล่าคะที่ฉันก็โอทั้งบ้านเลยทีเดียวนะคะ
1: เลือดหวานเลือดหวานอร่อยกลมกล่อม
0: ไปกินคนอื่นบ้างเถอะแบ่งๆกันเป็น
1: จะแบ่งกันไปคุณน้องน้ำหวานมีของสะสมบ้างไหมครับคุณผู้ฟังด้วยนะครับมีของสะสมอะไรกันบ้างไหม
0: มี
1: เราชอบสะสมอะไรกันไหมสะสมอะไรบ้าง
0: ดิฉันตอนเป็นเด็กๆสะสมสแตมป์ค่ะแต่มันก็หายไปตามกาลเวลานะพอโตขึ้นก็มีย้ายบ้านสมุดสแตมป์ก็หายไปนะคะแต่ว่าพอโตมาอีกนิดนึงชอบสะสมจิวเวลรี่อันนี้สำหรับดิฉันเองนะคะแบบเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิก
1: สะสมทองคำแท่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับตอนนี้
0: ของดิฉันเป็นจิวเวลรี่ค่ะพวกสร้อยคอต่างหูทองคำพี่ต้นจะส่งมาแบ่งๆกันเก็บก็ได้นะคะยินดีนะคะ
1: ขอบคุณครับแล้วก็จะเป็นคุณผู้หญิงเขาก็จะแบบสะสม

0: อะไรที่สวยๆงามๆใช่ไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชายก็จะสะสมพวกอะไรของเล่นพวกปืนพวกรถนู่นนี่นั่นโน้นนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็มีของสะสมที่แบบมาถึงมาเลยทีเดียวนะครับอย่างคุณเรื่องนี้เนี่ยเป็นรายงานที่ผมได้มาจากนิวยอร์กไทมส์คุณเวสเทนชาร์ปลินนะครับเขาก็เป็นเพิ่งจะอายุ27ปีเท่านั้นเองนะครับเป็นผู้ที่เติบโตอยู่ในฟาร์มจากเมืองแคนซัสนะครับก็ถ้าเราไปดูแผนที่ของอเมริกาเนี่ยแคนซัสก็จะเป็นเมืองและเป็นรัฐที่อยู่เรียกว่าใจกลางของประเทศอเมริกาเลยก็จะเป็นที่ดีที่เขาทำการเพาะปลูกเรื่องของการเกษตรคุณเวสเทนชาร์ปลินเนี่ยเขาบอกว่าเขาเกิดที่นี่มันก็มีแต่ท้องไร่ท้องนามีแต่เลือกสวนไร่นาแต่นามีแต่ความเขียวขจีแต่ว่าสิ่งที่เขาชอบนะครับเขาชอบพวกรถถังรถอะไรต่างๆอุปกรณ์สำหรับการทำการกองทัพอ่ะชอบมากตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนนี้พอเติบโตขึ้นมานะครับเขาก็ทำงานได้อะไรได้เก็บสตุ้งสตังเอาไปซื้ออะไรรู้ไหมครับคุณน้องน้ำหวานครับ
1: ซื้ออะไรคะ
0: ซื้อรถถังครับ
1: โอ
0: ้ซื้อรถถังมาเป็นของสะสมนะครับซึ่งเป็นรถถังประจันบานยี่ห้อเซนทูเรียนนะครับของปี1962หรือ2505ปลดประจำการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรถถังคันนี้เนี่ยโอเคสตาร์ทเครื่องให้มันขับออกไปเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับมันไม่สามารถจะทำได้แต่ว่าตรงส่วนที่มันเป็นมีปืนใหญ่เนี่ยนะตรงที่มีปืนของรถถังเนี่ยมันยังสามารถที่จะหมุนไปหมุนซ้ายหมุนขวาได้รถถังคันนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์โรลส์รอยส์รุ่นมิเทียร์D12 นะครับเขาบอกว่าตรงนี้มีที่นั่งถึง4ที่นั่งเลยทีเดียวในรถถังที่เขาไปซื้อมาเนี่ยโดยเขาเนี่ยเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่ในช่อง YouTube นะครับที่มีผู้ติดตามถึง5,300,000 คนเลยทีเดียวนะครับช่องของเขาเนี่ยก็ชื่อ Miss Buster นะครับเป็นเดี๋ยวลองไปติดตามเขาดูได้นะครับเขาบอกว่าเงินที่เขาไปซื้อรถถังคันนี้มาเนี่ยใช้จ่ายไป $130,000 นะครับเพื่อจะใช้ซื้อรถถังนี้แล้วไปซื้อที่ไหนล่ะเขาบอกว่าเป็นการประมูลออนไลน์ผ่าน Bring a Trailer อันนี้เป็นเว็บไซต์นะครับ Bring a Trailer ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มียวดยานพาหนะอะไรทางการทหารทางกองทัพอะไรทั้งหลายเนี่ยที่เขาปลดประจำการแล้วกองทัพเขาเรียกว่าโละแล้วเนี่ยก็นำมาขายก็จะมีการเปิดให้ประมูลอย่างพวกรถฮัมวี่รถพยาบาลรถถังแล้วก็รถจี๊ปบางครั้งมีเครื่องบินด้วยนะครับพวกเครื่องบินที่ใช้ประจำการทั้งหลายเนี่ยเอามาเปิดให้ประมูลกันทีนี้เขาบอกว่าคุณเวสเทนเนี่ยซื้อมาแล้วเอาไปทำอะไรอ่ะเขาบอกก็ตั้งไว้หน้าบ้านสิครับสวยดีใครผ่านไปผ่านมาก็จะต้องแบบหันหยุดมองบ้านเขาแล้วก็เวลาในเมืองของเขาเนี่ยเวลามีงานพาเรดพวก Labor Day Parade Memorial Day อะไรต่างๆพวกงานพาเรดของแบบ St. Patrick Day อะไรต่างๆเขาก็จะนำรถถังของเขาเนี่ย
1: ไปอยู่ใน
0: ขบวนไม่ได้ขับครับแต่ว่าเอาใส่ขึ้นรถ
1: เทรลเลอร์
0: ขนไปเข้าร่วมขบวนนะครับเพื่อบอกว่าจะเป็นที่แล้วว่าได้รับความสนใจของผู้คนแล้วก็เด็กๆน้องๆหนูๆกันอย่างนี้ที่เรียกว่าตื่นตาตื่นใจทุกครั้งที่ได้เห็นรถถังครับผมสะสมสักครั้งไหมครับน้องชอนอาจจะชอบนะ
1: คุณผู้ฟังคุณแอนนี่บอกว่าชอบสะสมหนังสืออันนี้ดิฉันก็สะสมเหมือนกันเต็มไปหมดเลยมีไว้อุ่นใจมีเวลาอ่านไหมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งค่ะ ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะสำหรับทุกความคิดเห็นเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาดูเรื่องที่คุณโตเลิมจะเดินทางมาเยือนที่ประเทศไทยกับเรื่องระเบียบโลกใหม่พักสักครู่ค่ะ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกณฑ์การเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18:00 น.ถึง 20:00 น. Mpod News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News

0: FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ผู้ที่ได้รับการอธิบายโดยสื่อต่างชาติว่าเป็นผู้นำเวียดนามที่ทรงอำนาจที่สุดในรอบหลายทศวรรษเลยทีเดียวนะคะเช้านี้เราจะคุยกับคุณธรบดีซึ้งอธิชัยวิทย์ผู้จัดการทั่วไปธนาคารกรุงเทพสาขาเวียดนามเรื่องโตเริมเยือนไทยโอกาสความท้าทายบนระเบียบโลกใหม่พร้อมแล้วค่ะ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับ
3: ปิ่นเจ้าสวัสดีครับ
0: สดใสแต่เช้านะคะคุณธรบดีมารออยู่ในสายนานแล้วนะคะเช้านี้อยากจะให้เล่าถึงมุมมองของภาคเอกชนค่ะที่อาจจะมีความหวังเกี่ยวกับการเยือนครั้งนี้ของคุณโตเริมที่จะมาไทยว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าไม่ได้มานี่ก็นานแล้วนะคะ
3: ครับก็ต้องบอกว่าท่านโตรัมน่าจะมาเมืองไทยเป็นครั้งแรกนะครับแล้วหลังจากที่ท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคกับประธานาธิบดีซึ่งมีเพียงไม่กี่คนในประวัติศาสตร์เวียดนามนะครับท่านก็ได้ไปเยือนจีนแล้วก็ไปอินเดียนะครับแหนที่มีญี่ปุ่นกับเกาหลีไปเยี่ยมท่านแล้วผมก็ต้องบอกว่าถ้าในอาเซียนเนี่ยประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศแรกครับก็นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นการฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามด้วยปีนี้จะมีการฉลองใหญ่ด้วยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยได้มีการเซ็น comprehensive strategic partnership นะครับซึ่งมีไม่กี่ประเทศในโลกที่เซ็นกับเวียดนามและไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ครบรอบ1ปีพอดีเลยผมคิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีที่ท่านมาและนอกจากนั้นนะครับถ้าดูด้านการลงทุนเนี่ยด้านการลงทุนจากประเทศไทยไปเวียดนามเนี่ยประเทศไทยก็ติดอันดับ8ของเวียดนามนะครับท็อปอยู่ในท็อป10มีเงินลงทุนทั้งหมด 15,000 ล้านเหรียญ นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเทรดพาร์ทเนอร์เนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับมีมูลค่าการค้าขายต่อปีที่แล้วประมาณ22บิลเลียนยูเอสดอลลาร์แล้วก็ตั้งเป้าจะเป็น25บิลเลียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแล้วถ้าเกิดการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนเวียดนามมาเที่ยวเมืองไทยone of the top destination สำหรับคนเวียดนามนะเพราะมีประมาณ1ล้านคนคนไทยไปเที่ยวเวียดนามก็ประมาณ 500,000 คนนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับสำหรับการมาของท่านโตรัมงวดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามผมคิดว่ามีอีกหลายๆโปรเจกต์เลยที่ต้องการให้ท่านโตรัมซัพพอร์ตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราทราบไปแล้วคือภาค energy ของเวียดนามเนี่ยที่มีไทยไปลงทุนเยอะมากเนี่ยนะครับก็ยังมีติดขัดเรื่อง FIT ที่จะต้องขอให้ท่านโตรัมช่วยผมคิดว่าการมางวดนี้จะช่วย open deadlock ให้กับธุรกิจไทยที่จะสามารถแก้ปัญหาตัวนี้ได้แล้วก็สามารถเดินไปต่อได้ครับแล้วอาจจะมีการลงทุนมากขึ้นในอนาคตนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยถ้าดูธุรกิจที่ไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามเนี่ยนะครับพวก retail เนี่ยเราก็มีความแข็งแกร่งนะครับซึ่งการ retail เนี่ยแน่นอนถ้าเกิดได้การซัพพอร์ตจากผู้นำสูงสุดเนี่ยการอนุมัติโปรเจกต์หรือการได้รับที่สำหรับการพัฒนามันก็จะเร็วขึ้นนะครับและนอกจากนั้นเวียดนามตอนนี้ก็ต้องบอกว่าการลงทุนไหลมาเทมาถูกไหมครับอินดัสเทรียลพาร์คไทยหลายๆแห่งไม่ว่าจะเป็นอมตะ WHA เนี่ยก็มีการไปขยายในเวียดนามในหลายๆเมืองแน่นอนการที่ได้คอนเซนต์จากท่านผู้นำก็เช่นกันนะครับก็จะได้ให้ลงทุนเนี่ยสมูทมากขึ้นนะครับและนอกจากนั้นก็มีอีกหลายๆธุรกิจครับพลาสติกแพคเกจจิ้งเนี่ยก็ยังมีลงทุนอีกเยอะแยะผมคิดว่าการมาของท่านงวดนี้จะทำให้นักธุรกิจไทยเนี่ยครับได้มีโอกาสพบท่านแล้วก็ได้รับการซัพพอร์ตที่จะลงทุนต่อในอนาคตก็ดีครับ
0: ค่ะถามเรื่องการออกเสียงชื่อท่านหน่อยได้ไหมคะอ่านว่าโตเริมหรือโตลำคะ
3: โตลำครับผมอยู่ที่เวียดนามเรียกท่านโตลำครับ
0: ค่ะค่ะอันนี้เป็นออกเสียงเวียดนาม
3: น่าจะเป็นถ้าโตเริมเนี่ยน่าจะเป็นทางเหนือมั้งครับแต่โตลำเนี่ยท่านน่าจะเรียกทางภาคใต้เพราะสำเนียงภาคเหนือภาคใต้ต้องเหมือนกัน
0: ค่ะ
2: ฮานอยกับโฮจิมินห์ซิตี้ครับทีนี้ในเรื่องของการผลักดันยุทธศาสตร์เรื่อง Tree Connect เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าทำได้จริงเนี่ยธุรกิจใดในอาเซียนจะได้ประโยชน์มากที่สุดก่อนครับเรื่องของโลจิสติกส์ที่กรมอุตสาหกรรมพลังงานหรือว่าดิจิทัลตัวไหนจะเป็นตัวหลักมาก่อนครับ
3: ครับผมก็มองเงี้ยเดี๋ยวเราทำความเข้าใจก่อน Tree Connect มันก็เกิดการเชื่อมกันระหว่าง supply chain ถูกไหมครับตัวแรกตัวที่สองคือการเชื่อมระหว่าง business and people ถูกไหมครับแล้วตัวที่สามคือการเชื่อมกันระหว่าง sustainable development เพราะฉะนั้นผมก็ต้องมองนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ศูนย์กลางของแผ่นดินใน

0: ในอาเซียนเรามีถนนหนทางมีโลจิสติกค่อนข้างดีนะครับในขณะที่เวียดนามเนี่ยเป็นภาคการผลิตที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ต้นทุนถูกนะครับและนอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมจีนกับแปซิฟิกได้ถ้าเกิดเราสามารถเชื่อมกันได้ฟรีคอนเน็กต์จริงๆเนี่ยผมคิดว่าเรื่องซัพพลายเชนเนี่ยจะอิมพรูฟเป็นอย่างมากนะครับซัพพลายเชนเนี่ยแน่นอนเรื่องโลจิสติกเนี่ยจะมาก่อนเลยนะครับเพราะการอย่าง East West Corridor ที่เราพูดกันมาจากไทยไปใช้ทะเลเวียดนามเนี่ยหลายๆอย่างตัวนี้ผมคิดว่ายังเท่าที่ดูเนี่ยยังมีอุปสรรคเยอะต้องมีการเปลี่ยนรถเปลี่ยนคนขับอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราสามารถเชื่อมกันได้จริงๆเนี่ยมันจะเกิดการเคลื่อนย้ายของจากภาคอีสานเราเนี่ยไปใช้ทะเลเวียดนามในการส่งออกก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโลจิสติกเนี่ยต้องมาก่อนและนอนพอโลจิสติกมาเนี่ยด้านการลงทุนก็จะตามมาเพราะนั้นเรื่องอินดัสเทรียลพาร์คเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะจะมีการมาลงทุนเพราะการโลจิสติกเนี่ยมันสะดวกสบายนะครับเพราะนั้นเนี่ยพออินดัสเทรียลพาร์คมาเนี่ยก็จะมีฐานการผลิตเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าทำได้เนี่ยจะดีมากเลยครับการเชื่อมฟรีคอนเน็กต์เนี่ยครับ
1: โลจิสติกนี่เราใช้ผ่านสปป.ลาวใช่ไหมครับเราไม่ได้ผ่านกัมพูชาใช่ไหมทางถนนเนี่ย
0: ใช่ครับจากอีสานเนี่ยเราไปเข้าสปป.ลาวแล้วก็ไปเข้าทางวินนะครับซึ่งมีชายทะเลหรือจะไปทางดานดังก็ได้ผ่านลาวครับแต่ก็ต้องบอกว่าจากที่สัมผัสมาเนี่ยการอำนวยรถยนต์เนี่ยมันจะต้องไปเปลี่ยนหัวรถกันตลอดเลยทั้งลาวทั้งเวียดนามมันไม่ค่อยสะดวกถ้าเราสามารถเชื่อมกันตรงนี้ได้สุดยอดเลยครับ
2: ค่ะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่ถ้าเราเชื่อมเรื่องซัพพลายเชนเรื่องดิจิทัลเอคโนมีและกรีนเอคโนมีเข้าด้วยกันได้สำเร็จเนี่ยมันจะเกิดเอคโนมิกพาวเวอร์บล็อกใหม่ของอาเซียนที่ดึงดูดการลงทุนระดับโลกได้มากขึ้นหรือไม่คะ
0: โอ้ตัวนี้ถ้าทำได้สุดยอดเลยครับแต่จริงๆนะถ้าดูตามเนเชอร์เนี่ยไทยกับเวียดนามก็เป็นทั้งคู่แข่งแล้วก็เป็นทั้งพาร์ทเนอร์นะครับคู่แข่งในสินค้าการเกษตรเนี่ยแล้วก็แข่งกับเขาทั้งทุเรียนอะไรต่างๆถูกไหมแย่งกันส่งออกแต่ถ้าดูจริงๆเนี่ยเราก็มีหลายๆอย่างที่สามารถเชื่อมซัพพลายเชนกับเขาได้นะครับก็อย่างประเทศไทยเราเนี่ยเรามีความแข็งแรงเรื่องยานยนต์ถูกไหมครับมีซัพพลายเชนที่ค่อนข้างลึกและนอกจากนั้นก็มีปริ้นเซอร์กิตบอร์ดที่เราทำค่อนข้างดีแล้วก็มีอินฟราสตรักเจอร์ที่ค่อนข้างดีมีถนนหนทางที่ค่อนข้างดีในขณะที่เวียดนามเนี่ยนะครับเขาก็มีซัพพลายเชนอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่นะครับสองซัมซุงเสี่ยวมี Apple อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีแรงงานมีต้นทุนซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าเราดูอย่างสิงคโปร์เนี่ยจะเก่งเรื่องการเงินอินโดเนี่ยจะมีตลาดที่ใหญ่ถูกไหมครับมาเลเซียจะมีอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเกิดไทยกับเวียดนามรวมกันเนี่ยก็จะเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะ170ล้านคนแล้วก็สามารถชดเชยทั้งจุดอ่อนจุดแข็งกันได้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นคอริดอร์ใหม่เลยครับไทยเวียดนามเอ็กโคโนมิกคอริดอร์ถ้าเกิดสามารถทำได้เนี่ยผมก็คิดว่าสามารถดึงดูดการผลิตอีกมหาศาลเข้ามาที่แถบนี้ได้เลยครับ
1: คุณธารบดีครับในด้านของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นว่าตอนนี้อเมริกากำลังจะออกจากตะวันออกกลางกำลังออกจากยุโรปแล้วก็ดูทีท่าว่าเขาจะมากระตุ้นญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามเนี่ยให้มันเกิดความขัดแย้งและกับจีนในเรื่องของทะเลจีนใต้ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นี้จะเป็นที่แล้วก็เป็นเรื่องที่นักลงทุนทั้งหลายเนี่ยกังวลไหมครับ
0: โอ้กังวลแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเกิดการบล็อกอะไรขึ้นมาในทะเลจีนใต้หรือว่าช่องแคบตรงมาเลกับอินโดเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าซัพพลายเชนมันจะลิสรับถูกไหมครับการเคลื่อนย้ายพลังงานอะไรจะยิ่งลำบากต้นทุนมันก็จะสูงขึ้นต้นทุนสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้การผลิตต่างๆเนี่ยมันรอแมทเทียลพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยมันติดขัดไปหมดนะครับแต่อย่างไรถ้าก็ตามเนี่ยผมก็คิดว่าทางเวียดนามเนี่ยเขาก็มีการเตรียมตัวแล้วเพราะทุกวันนี้เขาก็ไปเจอญี่ปุ่นถูกไหมญี่ปุ่นถึงกับโดเนทเรื่องไม่ใช่โดเนทโดนซัพพลายตัวน้ำมันที่มาให้เวียดนามตั้งหลายล้านลิตรนะครับนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าตัวนี้มันขึ้นกับการเตรียมพร้อมครับแล้วก็ทำ business contingency plan แล้วเพราะเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดขึ้นครับแต่น่าเป็นห่วงมากครับ
2: ค่ะถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสหรัฐหน่อยได้ไหมคะอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เริ่มมีความผลักดันในเรื่องความมั่นคงอะไรต่างๆอย่างที่พี่ต้นได้ถามไปเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะคะเรื่องความร่วมมือหรือว่าความพยายามจะเข้ามามากขึ้นของสหรัฐในแถบนี้
0: ก็ต้องบอกว่าระหว่างสหรัฐกับเวียดนามนี่ก็ยัง

0: ดีนะครับเพราะดูการค้าระหว่างสหรัฐกับเวียดนามเมื่อปีที่แล้วอ่ะการเติบโตของสินค้าส่งออกเวียดนามไปสหรัฐยังโตเกือบ 30% นะครับเวียดนามเนี่ยได้ดุลการค้าอเมริกาเพิ่มจากไม่กี่แสนล้านเหรียญเนี่ยเป็น3แสนล้านเหรียญเพราะนั้นเนี่ยเวียดนามเนี่ยให้ความสำคัญกับสหรัฐมากแล้วการที่เขาได้ภาษี 20% เนี่ยทุกวันนี้เวียดนามก็ยังพยายามที่จะคุยไบลาเทอรัลกับสหรัฐอยู่นะครับเพื่อจะขอหาทางเนี่ยที่จะลดให้เหลือลดให้เหลือ 10% หรือ 9% ให้ได้ทุกวันนี้เขายังพยายามมันอยู่เลยครับ
1: แล้วท่านกับคุณธนบดีการมาของท่านโซลัมในครั้งนี้จะหมายความว่าวินฟาสเนี่ยจะมาประเทศไทยด้วยไหมฮะแล้วก็จะหมายความว่ารีเทลของเราอย่างเซ็นทรัลเดอะมอลล์อะไรเนี่ยจะไปที่เวียดนามไหมครับ
0: ผมต้องบอกว่าวินฟาสเนี่ยคงจะมาเมืองไทยลำบากครับนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นตลาดที่แข่งขันเรื่อง EV สูงมากสินค้าจีนเข้ามาเพราะนั้นวินฟาสจริงๆเคยจะเข้ามาในเวียดเข้ามาในเมืองไทยแล้วแต่ก็ตัดสินใจไม่เข้ามาเพราะนั้นผมคิดว่าวินฟาสคงจะยังไม่มาครับนะครับแต่ว่าในเรื่องของรีเทลเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าทั้ง BJC ทั้งเซ็นทรัลเนี่ยต่างๆเนี่ยเขาก็เป็นผู้เล่นรายใหญ่ในเวียดนามแล้วก็มีแผนขยายเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยวันนี้ถ้าท่านโตลำมาเนี่ยแล้วสามารถเขาเรียกอะไรนะ facilitate บอกให้หน่วยงานราชการอะไรต่างๆเนี่ยสามารถ support ให้มากขึ้นเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะได้ขยายได้เร็วขึ้นเพราะนั้นก็มีโอกาสโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป้าหมายของท่านโตลำเนี่ย GDP จะโตปีละ 10% ไปอีก5ปีชนชั้นกลางเวียดนามเนี่ยจะโตจาก22ล้านคนในปัจจุบันนะครับเป็น45ล้านคนในปี2035เราลองคิดดูสิครับว่า retail sale เขาจะโตอีกขนาดไหนนะครับเพราะนั้นก็มีโอกาสมากครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเราต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะจะมาวันไหนนะคะ
0: ก็27 28 29ครับ
2: ก็มาขึ้นพรุ่งนี
0: ้วันศุกร์ครับ
2: ค่ะถึงวันศุกร์เนาะอ่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณธราบดีนะคะได้มาเล่าถึงความพยายามของผู้นำเวียดนามนะที่จะมาไทยนะคะแล้วมีหลายๆเรื่องที่เราต้องติดตามกันทั้งเรื่องความร่วมมือเรื่องโอกาสและความท้าทายต่างๆนะคะโตลำสำเนียงแบบทางใต้โตเลิมสำเนียงแบบทางเหนือ
1: ทางเหนือ
2: ค่ะ
1: จะพอมีเวลาอีกสักนิดนึงไหมครับอย่างเรื่องของสุขภาพเนี่ยครับเรื่องของการบริการสาธารณสุขเรื่องการแพทย์อะไรต่างๆเนี่ยเราเนี่ยคือประเทศไทยเรามีบริการแบบนี้ดีมากเรามีอุตสาหกรรมนี้ที่จะไปขยายที่เวียดนามไหมครับ
0: คือผมต้องบอกว่ากฎหมายก็มีธุรกิจไทยเรื่องโรงพยาบาลอะไรเงี้ยไปดูที่เวียดนามเยอะนะครับแต่ว่ามันมีติดขัดหลายอย่างครับก็คือต้องเป็นหมอที่สอบคือจะเอาหมอต่างชาติเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมก็เป็นหมอเวียดนามที่จบที่เวียดนามถูกไหมครับและนอกจากนั้นเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเขาเรียกอะไรนะคนเวียดนามเนี่ยถ้าผมคิดว่าการไปลงทุนเนี่ยค่อนข้างยากมีอุปสรรคเยอะทั้งเรื่องกฎหมายทั้งเรื่องอะไรทั้งเรื่องการหาแพทย์ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการให้คนเวียดนามที่มาเที่ยวเมืองไทยปีละล้านคนเนี่ยแล้วเราสามารถให้คนที่มีรายได้สูงของเขาเนี่ยมาหาหมอไทยที่เมืองไทยเนี่ยจะดีกว่าครับ
2: เป็นไปได้มากกว่านะคะเช้านี้ขอบพระคุณคุณธราบดีซึ้งอธิชัยวิทย์ผู้จัดการทั่วไปธนาคารกรุงเทพสาขาเวียดนามขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากครับผมและเราทั้ง3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับพบกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนได้ใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งและรายการต่อไปนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตข่าวในประเทศไทยไม่ต้องหมุนไปไหนนะครับเราทั้ง3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญ

0: ของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ดาษอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวถ้ามีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
0: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันอังคารที่26พฤษภาคมพ.ศ.2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศศิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศสุนีค่ะเราสองคนก็จะรายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศและทาง Facebook Live M Cord FM 100.5 MHz ค่ะ
0: ครับเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ Daily News กันก่อนนะครับเช้านี้พลเอกธรพงษ์มะละคำครับปลัดกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระราชพิธีและเตรียมความพร้อมจัดขบวนพยุหยาตราชลมารคในการเสด็จส่งพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569ที่บริเวณแผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือครับมีพาดหัวในหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับบอกว่าซ้อมเข้มขบวนเรือพระราชพิธีพยุหยาตราชลมารคถวายภาพพระกฐิน69ครับ
1: ติดตามบรรยากาศนะคะการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus วันแรกนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็มีประชาชนนะคะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะซึ่งก็ได้มีจำนวนสิทธิ์นะคะที่รองรับประชาชน30ล้านคนก็เริ่มตั้งแต่6โมงเช้านะคะซึ่งทางช่วงแรกของการลงทะเบียนระบบก็จะหน่วงเล็กน้อยนะคะแต่ว่ากดลงทะเบียนได้ช้าแต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยประชาชนก็สามารถกดลงทะเบียนได้ตามปกติค่ะเนื่องจากว่ามีการขยายจำนวนรับลงทะเบียนจาก 300,000 รายเป็น 700,000 รายต่อนาทีซึ่งรัฐบาลก็เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 22:00 น.ของทุกวันไปจนกว่าจะเต็มสิทธิ์30ล้านคนนะคะหรือถึงวันที่29พฤษภาคมนี้แล้วแต่จะกรณีใดจะถึงก่อนค่ะทางด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่ากระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus ไว้แล้วภาพรวมการลงทะเบียนวันแรกก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผลเป็นที่น่าพอใจแม้ช่วงแรกระบบจะหน่วงแต่เป็นเพราะนาทีแรกเข้าลงทะเบียนพร้อมกัน10ล้านคนแต่หลังจากนั้นประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ตามปกติไม่มีปัญหาใดๆส่วนผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ที่ระบบระบุว่าต้องรอการตรวจสอบสิทธิ์3วันก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าสิทธิ์จะเต็มก่อนการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นภายใน3วันหากผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ผู้สมัครก็จะได้รับสิทธิ์ทันทีแต่หากไม่ผ่านสิทธิ

0: ังกล่าวจึงจะถูกนำกลับมาเปิดให้ผู้อื่นลงทะเบียนใหม่ที่มีสิทธิ์และยังไม่ได้ลงทะเบียนซึ่งระบบก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึง29พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าจะเต็ม30ล้านคนปลัดกระทรวงการคลังย้ำนะคะว่าการเตรียมสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสไว้30ล้านคนนั้นถือว่าเพียงพอต่อประชาชนคนไทยเพราะมีฐานข้อมูลประชากรที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปมีราว53ล้านคนซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฉะนั้นจำนวน30ล้านสิทธิ์ถือว่าเพียงพอแล้วปลัดกระทรวงการคลังบอกอีกนะคะว่านอกจากเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสแล้วยังเปิดลงทะเบียนร้านค้าโดยร้านค้าเดิมก็ต้องมายืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเนื่องจากรัฐบาลจะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาช่วยผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยทำบัญชีวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนการค้าการขายและการเข้าถึงสินเชื่อในระบบลดการกู้เงินนอกระบบลงได้ดังนั้นขอให้ร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเร่งยืนยันผ่านแอปถุงเงินหากมีปัญหาสามารถติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศเนื่องจากก็จะเริ่มมีการใช้จ่ายวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวข่าวเรื่องของไทยช่วยไทยวันนี้เป็นพาดหัวข่าวหลักเลยค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกกดรับสิทธิ์23,830,000 คนเป๋าตังสอบผ่านไม่ล่มถึง29นี้หรือครบ30ล้านรายล้นแบงค์แห่ยืนยันตัวตนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักคนระดมกดใช้สิทธิ์ล้นหลามรวมถึงแห่ให้แบงค์กรุงไทยทั่วประเทศช่วยยืนยันตัวตนลงทะเบียนรับสิทธิ์จนล้นพื้นที่โดยคนลงทะเบียนทะลุไปกว่า23,830,000 สิทธิ์ด้านปลัดคลังย้ำ30ล้านสิทธิ์เพียงพอสำหรับคนไทยค่ะส่วนไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะไทยช่วยไทยฉลุย23,700,000 คนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสทั่วไทยสุดคึกวันแรกกดไป23,700,000 คนร้านค้าผ่านตรวจสอบแล้วกว่า 980,000 รายคลังโวสูงสุด 700,000 สิทธิ์ต่อวินาทีมั่นใจ30ล้านสิทธิ์เพียงพอปลัดคลังยันครบเมื่อไหร่ปิดเลยไม่รอถึง29พฤษภาคมการันตีร้านค้าไม่ต้องกังวลโดนภาษีย้อนหลังชี้เหตุเจอรอตรวจ3วันเป็นกลุ่มไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนพลอยทะเลแจ้งตัวเลขประชาชนต้องเติมเงินเดือนละ667บาทส่วน4เดือนหากอยากใช้ครบ 4,000 เติม 2,667 บาทค่ะ
1: ครับในขณะที่ทางธนาคารกรุงไทยก็ได้แจ้งเตือนถึงประชาชนบางส่วนนะครับที่พบปัญหาการสแกนใบหน้าไม่ผ่านในแอปพลิเคชันเป๋าตังบอกว่าปัญหานี้จะไม่กระทบต่อขั้นตอนการกดรับสิทธิ์นะครับแม้จะเกิดขึ้นกับเฉพาะกลุ่มประชาชนบางกลุ่มที่เปิดใช้แอปพลิเคชันเป็นครั้งแรกหรือว่ากลุ่มที่เคยลบแอปพลิเคชันออกไปแล้วและดาวน์โหลดติดตั้งใหม่ซึ่งผู้ใช้งานกลุ่มนี้จำเป็นต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนที่ระบบ EKYC นะครับที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือว่าจะนำบัตรประชาชนไปติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้สิทธิ์ล่าสุดนะครับตรวจเช็คณตอนนี้เลยนะครับเหลืออยู่ที่ 5,733,513 สิทธิ์เท่านั้นนะครับก็เหลือประมาณ 5,700,000 นะครับสิทธิสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็สามารถที่จะมากดยืนยันรับสิทธิ์ได้นะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์Daily News นะครับประเด็นนี้เช้านี้นะครับบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสทุบสถิติ 700,000 คนต่อวินาทีวันแรกกว่า23ล้านเหลือ6ล้านกรุงไทยดีเดย์โอนเข้าบัญชี1มิถุนายนลืมรหัสเปลี่ยนมือถือวืดสิทธิ์อื้อครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของไลฟ์สดนะคะที่มีการอนาจารนะคะแล้วก็รวมไปถึงประเด็นเรื่องของการเมืองค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโต โตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะตำรวจก็แกะรอยหาตัวคนปล่อยวิดีโอร่วมเพศใน Facebook ค่ะโดยทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์หลังมีการเผยแพร่คลิปหรือว่าสตรีมมิ่งลักษณะร่วมเพศอนาจารผ่านเพจ Facebook ว่าได้สั่งการให้ตำรวจไซเบอร์เร่งประสานข้อมูลกับบริษัทเมตาผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Facebook เพื่อตรวจสอบและระงับเนื้อหาดังกล่าวเบื้องต้นหลังจากเมตารับทราบเรื่องได้นำเพจดังกล่าวออกจากระบบหรือว่าเทคดาวน์เรียบร้อยแล้วขณะที่การสืบสวนติดตามผู้กระทำผิดก็พบข้อมูลชั้นต้นนะคะว่าผู้แสดงในคลิปและภาษาที่ใช้ไม่น่าใช่บุคคลสัญชาติไทยส่วนสถานที่ถ่ายทำก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็ได้เรียกตัวแทนจาก Facebook ประกอบด้วยนางสาวคาร่าโกผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนกลางและอาเซียนเมตาซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของ Facebook นะคะนางสาวอิงสิริกุลบดีผู้จัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะ Facebook ประเทศไทยและพันตำรวจโทยิ่งยศลีชัยอนันต์หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ Facebook ประเทศไทยเข้าชี้แจงที่กระทรวง DE ค่ะหลังการหารือกว่า2ชั่วโมงนายชัยชนกได้เปิดเผยนะคะว่า Facebook ชี้แจงว่าไลฟ์ดังกล่าวหลุดรอดจากระบบตรวจสอบของ Facebook เนื่องจากว่ามีการหลบเนื้อหาก็คาดว่าจะเป็นการใส่หน้ากากของผู้หญิงในคลิปหลอกให้อัลกอริทึมคิดว่าเป็นคอนเทนต์แบบเนื้อหาปลอดภัยอะค่ะก็ทำให้ไม่มีการลบคอนเทนต์ออกจากแพลตฟอร์มอย่างไรก็ตามได้เห็นถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาของ Facebook ในวันนี้แต่หลายอย่างฟังไม่ขึ้นโดยเฉพาะเมื่อ Facebook เป็นบริษัทชั้นนำมีเทคโนโลยีดีที่สุดในโลกใบนี้พอมีปัญหากลับจัดการไม่ได้ตามความคาดหวังนับจากรายงานครั้งแรกที่ตำรวจแจ้งให้ Facebook ลบไลฟ์ดังกล่าว Facebook ใช้เวลา 8-10 ชั่วโมงในการลบมองว่าเรื่องนี้ฟังไม่ขึ้นค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะชัยชนกเต้นผางปมไลฟ์เซ็กฉาวประชุมถกเครียดทีม Facebook ล่าตัวการหลบระบบตรวจจับชัยชนกเรียก Facebook ชี้แจงกรณีไลฟ์อนาจารอึ้งหลังตำรวจแจ้งให้ปิดไลฟ์ครั้งแรกใช้เวลา 8-10 ชั่วโมงกว่าจะปิดได้ด้าน Facebook แจ้งมีการหลบไลฟ์หลอกอัลกอริทึมทำให้ตรวจจับไม่ได้ตำรวจอธิบายชมได้แต่ห้ามแชร์พบคนแชร์หลักหมื่นทั้งหมดผิดพรบ.คอมมีโทษคุกสูงสุด10ปีขณะที่รองโฆษกตร.เผยตำรวจไซเบอร์เร่งประสานเมตาตรวจสอบต้นตอเพจและเจ้าของบัญชีพร้อมล่าตัวผู้เกี่ยวข้องแม้เชื่อว่าผู้แสดงไม่ใช่คนไทยส่วนสุภมาศไม่สบายใจปมร้อนไลฟ์อนาจารเร่งหามาตรการเสพสื่อปลอดภัยค่ะ
1: ครับไปตามต่อกันที่บรรยากาศที่รัฐสภาเมื่อวานนี้เดือดระอุครับเมื่อสมาชิกวุฒิสภาจำนวน89คนนะครับนำโดยนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์พร้อมด้วยสว.ชื่อดังอีกหลายท่านนะครับที่ร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับตอบโต้อย่างรุนแรงกรณีนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและก็ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจากกรณีที่นายณัฐพงศ์ได้มีการโพสต์ข้อความเนื่องในวันครบรอบ12ปีการรัฐประหารโดยมีการพาดพิงว่าสังคมการเมืองไทยในปัจจุบันกำลังตกอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินที่ถือกำเนิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากรัฐประหารพร้อมกล่าวว่ากล่าวหานะครับว่าวุฒิสภาและองค์กรอิสระไม่ทำหน้าที่ปกป้องประชาธิปไตยแต่อ้างว่าจะใช้อำนาจอย่างช่อฉนบิดเบือนและใช้กลไกของศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาขัดขวางหรือว่าทำลายผู้ที่ลุกขึ้นมาท้าทายผลประโยชน์ ทางด้านกลุ่มสวก็ได้ร่วมกันอ่านแถลงการนะครับยืนยันว่าข้อความของผู้นำฝ่ายค้านเป็นความเท็จมีเจตนาบิดเบือนยุยงปลุกปั่นและบ่อนทำลายองค์กรเสาหลักของประเทศพร้อมกับชี้แจงความจริงใน3ประเด็นหลักครับประเด็นแรกคือเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อปี2557ผ่านมานานถึง12ปีแล้วไม่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงใดๆกับสวชุดปัจจุบันและรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ผ่านการลงประชามติเห็นชอบจากประชาชนทั้งประเทศอีกทั้งพรรคการเมืองต้นสังกัดของนายณัฐพงศ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยอมรับกติกาส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญนี้มาโดยตลอดประเด็นที่2ก็ยืนยันว่าสวชุดที่13นี้นะครับมีที่มาจากการเลือกกันเองของกลุ่มอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมายตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาเป็นอื่นก็ต้องถือว่าทุกคนเข้ามาอย่างสุจริตและประเด็นสุดท้ายยืนยันว่าวุฒิสภาเป็นอิสระ 100%ไม่ได้อยู่ภายใต้อานัตของใครและไม่ได้อยู่ใต้ระบอบสีน้ำเงินตามที่ถูกกล่าวหาทางกลุ่มสวจึงขอประณามพฤติกรรมนี้และยื่นคำขาดให้นายณัฐพงศ์ออกมาแถลงข่าวขอโทษวุฒิสภาภายใน3วันหากยังเพิกเฉยสวจะดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาหมิ่นประมาททันทีในขณะที่ทางด้านของนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒินะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ตอบกลับแบบทันควันเช่นกันครับบอกว่าตนเองไม่ได้ติดขัดที่สวจะออกมาเรียกร้องแต่ขอกระตุกต่อมคิดของประชาชนและสื่อมวลชนให้ย้อนไปตรวจสอบรายชื่อของกลุ่มสวบรรดาคนที่ออกมารวมตัวกันแถลงข่าวในครั้งนี้ว่าลึกๆแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไรกระบวนการคัดสรรสว.รอบสุดท้ายที่ผ่านมาเพราะว่าในโลกออนไลน์และสื่อหลายสำนักก็เคยเปิดเผยข้อมูลไปแล้วว่ามีสว.บางกลุ่มมีพฤติกรรมสวมเสื้อสีเดียวกันนั่งรถตู้คันเดียวกันมาในสถานที่เลือกตั้งวันสุดท้ายหรือไม่ซึ่งถ้าหากไปเช็ครายชื่อดูก็จะเข้าใจวัตถุประสงค์และเจตนาที่แท้จริงของการออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวในครั้งนี้ทันทีนอกจากนี้ผู้นำฝ่ายค้านนะครับก็ยังบอกว่าคำว่าระบอบสีน้ำเงินที่ตนพูดถึงคือระบอบการเมืองที่ผูกขาดอำนาจซึ่งกำลังถูกสังคมตั้งคำถามอย่างหนักว่ากลุ่มก้อนการเมืองนี้มีอิทธิพลเหนือฝ่ายบริหารและวุฒิสภาด้วยหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาข่าวนะครับมีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้เลยนะครับบอกว่า89วุฒิแถลงโต้ปมระบอบสีน้ำเงินจี้เท้งขอโทษใน3วันหึ่มฟ้องปัดมรดกรัฐประหารชี้ยุยงปลุกปั่นประชาชนเข้าใจผิดณัฐพงษ์ยันแค่ตั้งข้อสังเกตพระดอนแจงทำลายแก้รัฐธรรมนูญอนุทินถกนักธุรกิจฝรั่งเศสครับ
0: ค่ะซึ่งภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสนะคะทางนายอนุทินก็ได้กล่าวขณะเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปที่มีเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตรวม24ประเทศเข้าร่วมว่าสภาวะภูมิรัฐศาสตร์และโอกาสใหม่ในปัจจุบันไม่เหมือนเดิมเรามีภูมิศาสตร์อยู่กึ่งกลางอาเซียนมีโอกาสก้าวกระโดดถ้าเราวางเข็มทิศให้ถูกทางโดยเฉพาะช่วงที่ประเทศมหาอำนาจมีปัญหากันเองแต่อาเซียนยังมีความมั่นคงการทูต 2.0 คือการทูตที่จับต้องได้เป็นการทูตเชิงรุกรักษาสมดุลท่ามกลางความขัดแย้งของโลกเข้ามาเป็นนายกเข้าเดือนที่8แล้วได้พูดคุยกับฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงพบว่าด้านนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงสิ่งที่น่าห่วงก็คือเรื่องเศรษฐกิจดังนั้นภารกิจของเอกอัครราชทูตคือต้องทำให้ประเทศต่างๆรู้ว่าไทยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดไม่ใช่เพราะเรามีแรงงานถูกแต่เป็นประเทศที่มีความพร้อมมีห่วงโซ่อุปทานทำให้เขามั่นใจว่าสามารถขยายกิจการประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวข่าวรวมไปถึงประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยค่ะนายกเดินสายถกทูตนักธุรกิจฝรั่งดึงดูดมาลงทุนสุริยะวูบส่งโรงพยาบาลโผล่บวชราเชนอนุทินโอกลางวงทูตกงสุลใหญ่เสถียรภาพรัฐบาลปึกสั่งลุยเชิงรุกดึงดูดนักลงทุนพบสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสชูพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกยก OECD เป็นแรงจูงใจรอร่วมวงมือค่ำมาครองเป็นเจ้าภาพระทึกหามสุริยะวูบหมดสติส่งโรงพยาบาลกลางดึกปั๊มหัวใจจนสัญญาณชีพฟื้นลุยงานต่อร่วมอุปสมบทราเชนคู่ปรับเก่าเลขาแจ้งเหตุสุดโทมแจ้งเหตุสุดโหมงานหนักครม.เงาส้มฉะรัฐหลับตาแก้ปมทุนเทาณัฐพงศ์ ซัดภูมิใจไทยเอเย่นระบอบสีน้ำเงินโตโต้ปูดชื่อนอมินีทุนจีนพิจารณ์ชี้เป้าท่อน้ำเลี้ยงบ้านใหญ่ปชป.เปิดแอปส่องรัฐตรวจสอบงบจัดซื้อรัฐบาลดาหน้าโต้ไม่เคยซุกปัญหาใต้พรมภูมิใจไทยโวยหยุดใช้วาทกรรมกินรวบสว.น้ำเงินเต้นจี้แทงขอโทษวิปรัฐบาลยังไม่สรุปส่งตัวชนนภัทรค่ะนอกจากนี้ยังมีภาพของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมพิธีอุปสมบทนายราเชนศิลปะรายะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรคู่ปรับเก่าที่วัดเกศรศิลคุณหรือว่าวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีขณะนำคณะลงพื้นที่ค่ะก็มีไฮไลท์สั้นๆนะคะว่าบุญร่วมชาติค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับยังมีอีกหลายประเด็นให้ติดตามครับ
7: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
8: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
9: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
7: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
9: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
7: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
10: ตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
11: ไหนบอกอุ้มเพีย
12: ใช้ตราฉลากทองไงเน
13: ๋กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาก็มีครม.เงานะครับนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับพร้อมกับทีมบริหารพรรคประชาชนเปิดแถลงข่าวเปิดโปงกระบวนการทุจริตนำกลุ่มทุนเทาเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยพร้อมกับยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์บัตร Thailand Elite Card นะครับโดยทางพรรคก็ได้มีการแชร์ข้อมูลเชิงลึกพบรายชื่อบริษัทต้องสงสัยที่ทำหน้าที่เป็นนอมินีถือครองทรัพย์สินแทนกลุ่มทุนเทาจีนนะครับก็มีผู้ถือหุ้นรายเดียวแต่ว่ากลับมีชื่อถือหุ้นในบริษัทต่างๆรวมกันมากถึง23บริษัทและในจำนวนนี้มีไม่ต่ำกว่า10บริษัทที่พบข้อมูลว่าเข้าไปกว้านซื้อและถือถือครองสิทธิ์ในโครงการหมู่บ้านหรูในรูปแบบนอมินีถือหุ้นเกินกว่า 49% ซึ่งในทางพักนะครับก็เตรียมใช้กลไกของกรรมาธิการกฎหมายในวันที่4มิถุนายนนี้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงพร้อมเสนอให้รัฐบาลเร่งอุดช่องโหว่การออกวีซ่าระยะยาวทันทีส่วนความคืบหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าในเวลานี้ยังไม่สามารถคาดการหรือกำหนดไทม์ไลน์ที่แน่นอนของการทำประชามติครั้งที่2ได้เนื่องจากขณะนี้ในสภามีเพียงร่างแก้ไขของพรรคภูมิใจไทยฉบับเดียวเท่านั้นที่ยื่นเข้ามายังต้องรอสังเกตท่าทีของพรรคการเมืองอื่นๆว่าจะยื่นร่างรัฐธรรมนูญเข้ามาประกบอีกฉบับนะครับทั้งหมดนี้จึงต้องปล่อยให้เป็นกระบวนการหารือของรัฐสภาต่อไปนะฮะแล้วก็มีบรรยากาศการเมืองท้องถิ่นนะครับซึ่งผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็มีนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับหรือว่าดร.มอลลี่นะครับก็แถลงข่าวเปิดตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระอย่างเป็นทางการแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเช้านี้สว.ตบเท้าแถลงการซัดเท้งใส่ร้ายบ่อนทำลายยัดเยียดระบอบสีน้ำเงินไล่บี้ขอโทษภายใน3วันหากยังนิ่งเล็งดำเนินการตามกฎหมายด้านพิสิทธิ์ยันไม่เกี่ยวข้องพรรคการเมืองสว.เป็นอิสระ100% ขอหยุดโจมตีป้ายสีสภาสูงหากตั้งใจอยากให้แก้รัฐธรรมนูญผ่านย้ำคงเงื่อนไขใช้เสียงสว1ใน3ห้ามแตะแก้หมวด1หมวด2ด้านณัฐพงษ์ยังไม่รับปากขอโทษสวหลังถูกขู่คว่ำร่างรัฐธรรมนูญชี้แถลงการพรรคทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่เจาะจงตัวบุคคลแฉระบอบสีน้ำเงินผูกขาดประเทศทำองค์กรอิสระง่อยปล่อยคอร์รัปชันพุ่งสูงครับ
0: จากกรณีเด่นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะพิสูจน์ศพที่8รถไฟมรณะ DNA ตรงเพศชาย44ปีผู้การนิติเวชยืนยี่หลังใช้ DNA ญาติฝั่งพ่อพิสูจน์สายเลือดตรงกันทุกจุดประกอบกับหลักฐานภาพวงจรปิดและสตอรี่ของเพื่อนก่อนเกิดเหตุที่ใส่ชุดเดียวกันญาติเตรียมติดต่อรับศพที่โรงพยาบาลตำรวจวันที่26พฤษภาคมเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดเดียวกับที่เคยชาปน

0: กิจพ่อแม่และน้องชายไปก่อนหน้าส่วนค่าชดเชยต้องหารือกันอีกครั้งใครจะเป็นคนรับค่ะมีภาพพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการนตนะคะก็ยืนยันผลพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตศพที่8เหตุรถไฟชนรถปอ206คือนายเสริมลาภปิ่นทองหลังตรวจ DNA จากลูกพี่ลูกน้องเพศชายเป็นญาติฝ่ายพ่อพบว่ามีความสอดคล้องกันค่ะ
1: ครับกองทัพภาคที่2ได้รับรายงานด่วนจากกองกำลังสุรนารีนะครับหลังกำลังพลในฐานปฏิบัติการห้วยตามาเรียตรวจพบการใช้อาวุธปืนของทหารกัมพูชาในพื้นที่ห้วยตามาเรียจังหวัดศรีสะเกษโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาแบ่งเป็น2ระลอกระลอกแรกเกิดเสียงปืนเล็กยาวจำนวน4นัดถัดมาอีก10นาทีมีเสียงปืนดังขึ้นอีก5นัดรวมเป็น9นัดครับบริเวณที่ห่างกันกับแนววางกำลังของฝ่ายไทยประมาณ200เมตรถึง1กิโลเมตรซึ่งพฤติการดังกล่าวทางฝ่ายไทยมองว่าไม่เหมาะสมอาจจะเข้าข่ายการยั่วยุและเสี่ยงต่อการเกิดความเข้าใจผิดที่จะกระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้ง2ฝ่ายได้ทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ออกมาแถลงนะครับว่าผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำในที่ประชุมหน่วยขึ้นตรงให้ทุกหน่วยจับตาภัยคุกคามรอบด้านโดยเฉพาะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับสำหรับเสียงปืนที่ดังขึ้น9นัดในพื้นที่ห้วยตามาเรียนั้นยืนยันว่าไม่ได้มีนัยยะสำคัญเกี่ยวกับกรณีที่กัมพูชาไม่ต้องการให้ไทยสร้างอ่างเก็บน้ำเนื่องจากโครงการดังกล่าวยังเป็นเพียงแค่แนวคิดในอนาคตปัจจุบันยังคงเป็นพื้นที่ป่าแต่ว่าทางกองทัพบกให้น้ำหนักไปในทางเรื่องของความไม่สงบเรียบร้อยของทหารกัมพูชาที่ต้องการยิงปืนก่อกวนเพื่อหวังให้ทางการไทยนั้นยิงตอบโต้แล้วก็นำประเด็นดังกล่าวไปบิดเบือนขยายผลในสงครามข่าวสารซึ่งที่ผ่านมาข้อมูลจากฝั่งกัมพูชามักจะไม่มีความน่าเชื่อถือเช่นมีการยิงปืนจริงเพียง2นัดแต่ว่ากลับเอาไปโฆษณาชวนเชื่อว่ายิงถึง22นัดเป็นต้นครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าชายแดนระอุเขมรเหิมยิงยั่วยุต่อเนื่องสนั่นพื้นที่ห้วยตามาเรียกองทัพสั่งเตรียมพร้อมตอบโต้ชาวบ้านตื่นตัวรออพยพทหารเขมรป่วนชายแดนไม่เลิกยิงปืน9นัดในช่วงกลางคืนบริเวณพื้นที่ห้วยตามาเรียไทยเตือนหยุดยั่วยุรักสันติวิธีชี้เสียงเข้าใจผิดด้านผบ.ตร.สั่งเฝ้าระวังพื้นที่เพ่งเล็งชายแดนไทยกัมพูชาหลังป่วนบ่อยหลากรูปแบบพังงะเจอกองอุจจาระตามรั้วลวดหนามชี้ยิงปืนหาคุกคามพร้อมตอบโต้เผยผบ.ทบ.นะครับส่งข้อมูลขันน็อตข้อตกลงเก็บกู้ทุนระเบิดปราบสแกมเมอร์ครับ
0: ส่วนสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านนะคะวันนี้มีปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะทรัมป์กลับคำไม่รีบสงบศึกทรัมป์พลิกไปเรื่อยล่าสุดประกาศไม่รีบร้อนทำข้อตกลงยุติศึกกับอิหร่านอ้างยังคุยบางเรื่องเงื่อนไขไม่เสร็จหลังต่อสายโทรหากลุ่มผู้นำชาติตะวันออกกลางยื่นข้อเสนอที่ทำให้อึ้งทั่วหน้าด้านสื่อนอกประเมินอิหร่านยังติด2ประเด็นปลดอายัดทรัพย์ในต่างแดนยิวต้องยุติทุกแนวรบในเลบานอนโดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านย้ำแม้การหารือได้ข้อสรุปแล้วส่วนใหญ่แต่อาจไม่ได้บรรลุข้อตกลงกันในเร็ววันลั่นพร้อมทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศค่ะ
1: ครับคณะครูและเพื่อนสนิทของเด็กหญิงวัย7ขวบซึ่งได้รับผลกระทบจากการกระทำของกลุ่ม BRN เข้าเยี่ยมให้กำลังใจครับที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์คณะครูและเพื่อนสนิทชั้นประถมศึกษาปีที่2จากโรงเรียนดารุนอันวานะครับได้เข้าเดินทางเยี่ยมเด็กหญิงวัย7ขวบเพื่อส่งกำลังใจให้ก้าวผ่านฝันร้ายในครั้งนี้โดยกลุ่มเพื่อนก็ได้พูดคุยมอบรอยยิ้มและจับมือเพื่อให้กำลังใจให้หายป่วยไวๆเพื่อกลับไปเรียนหนังสือและเล่นสนุกด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นภาพที่สร้างความตื้นตันและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีด้านมารดาของเด็กหญิงบรูฟรีดาวนะครับก็พูดถึงสภาพจิตใจของลูกสาวนะครับว่ายังหวาดผวาในกลางคืนจากภาพจำวันเกิดเหตุแต่ได้แต่การได้เห็นเพื่อนมาเยี่ยมทำให้มีความสุขและมีรอยยิ้มเพิ่มอีกครั้งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามความไร้เดียงสาของเด็กๆวันนี้คือเสียงสะท้อนที่ส่งกลับไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุให้หยุดสร้างความรุนแรงในพื้นที่ขอความสงบประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่จะยืนยันดูแลสิทธิตามกำลังพลและก็เยียวยาจิตใจของครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างที่สุดนะครับข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณภูเบศสุนีและดิฉันสัสสิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีร่วมชมนิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์ฉลอง170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา 18:00 นของวันที่25พฤษภาคม2569ณพิพิธภัณฑ์มูเซเดออาร์ตเดโคราทีฟกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนางสาวสาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมชมนิทรรศการราชภัตราสู่สากลซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยนิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์นี้เกิดจากความร่วมมือของพันธมิตรสำคัญไทยส่งผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำไทยร่วมช่วย7ชีวิตติดถ้ำลาวเข้าสู่วันที่6วันนี้เข้าสู่วันที่6แล้วสำหรับปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือชาวบ้าน7คนที่ติดค้างอยู่ในถ้ำเมืองล่องแจ้งแขวงชัยสมบูรณ์สปป.ลาวหลังทั้งหมดเข้าไปหาแร่ทองคำและล่าสัตว์ก่อนเกิดฝนตกหนักจนน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมปิดทางเข้าออกถ้ำทำให้ไม่สามารถออกมาได้เหตุการณ์นี้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่20พฤษภาคมซึ่งมีชาวบ้าน8คนพากันออกเดินทางออกจากหมู่บ้านไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อหาแร่ทองคำขณะที่วานนี้2ผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำถ้ำในไทยเดินทางไปสมทบทีมกู้ภัยซึ่งเข้าไปช่วยเหลือ7คนที่ติดอยู่ในถ้ำแล้วโดยทั้ง2คนนี้เคยเป็นทีมกู้ภัยช่วยเหลือ13หมูป่าที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนด้วยขณะที่เมื่อคืนเพจ Thailand Rescue Diver สรุปภารกิจการเข้าสำรวจภายในเหมืองถล่มสองผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำถ้ำที่ออกมาจากการสำรวจได้เล่าว่าภายในถ้ำแคบมากไม่สามารถคลานได้ต้องนอนคว่ำหน้าและคลานต่ำอย่างเดียวส่วนเพจ Facebook ปอนจักริดแต่งตั้งได้โพสต์ว่าภารกิจนี้ต้องการซื้อด่วนที่สุดในประเทศลาวคือปั๊มน้ำมันที่มีไดโว้ขนาด3นิ้วพร้อมสาย600เมตรโดยขอแบบแรงที่สุดและถังออกซิเจนขนาดกลางต้องใช้ด่วนเพราะด้วยนักประดาน้ำที่เข้าไปในถ้ำและน้ำท่วมปิดปากรูทำให้ออกซิเจนไม่เพียงพอ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมท จำกัดมหาชน
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหเหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
14: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ใช้ลูกบอลที่ทอนในน้ำครีมโซเต็งครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสต้า
15: อย่าให้ยาเสพติดทำลายชีวิตมันพรากอนาคตทำร้ายครอบครัวและพาคุณสู่ทางตันเลือกทางเดินที่ถูกต้องนะคะชีวิตคุณมีค่ากว่าที่คิดด้วยความปรารถนาดีจากสสส
16: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ไม่ควรพลาดสสวเชิญชวนร่วมงาน OSS and SME Grow Together Fair 2026รวมสุดยอด SME จากภาคอีสานกว่า60ร้านค้าพบกับของกินของใช้ของชำร่วยของดีหน้าช็อปหลากหลายจัดเต็มโปรโมชั่นนาทีทองและมีโชว์สนุกจากศิลปินมากมายพร้อมบริการให้คำปรึกษาการจับคู่ธุรกิจและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำพบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี
17: ้ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
18: พฤษภาชวนชิมอิ่มคุ้มเพียง50บาทตลอดเดือนพฤษภาคมนี้กับเมนูเด็ดจากร้านดังในศูนย์อาหารยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเมนูสุกี้หมูร้อนๆตำปูปลาร้าแซ่บๆขนมจีนน้ำยายำวุ้นเส้นหมูสับข้าวมันไก่ต้มน้ำปั่นผลไม้รวมสดชื่นและอีกหลากหลายเมนูที่เข้าร่วมรายการทุกเมนูราคาแค่50บาทเท่านั้นกินง่ายอิ่มจริงคุ้มทุกคำชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาเจอกันได้เลยที่ยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืน
19: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
20: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชา

ีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกลับเข้าสู่ช่วงของการฟังเพลงนะครับพร้อมๆกันนะครับเริ่มต้นการทำงานเช้านี้นะครับ8:15 นเป็นยังไงกันบ้างตื่นนอนกันแล้วหรือยัง

เรียกว่าคนในยุค90เท่านั้นนะครับถึงจะเข้าใจดนตรีจังหวะแบบนี้ครับเคยออดี้

ือต้องทำใจคุณท้าวฟันเดี๋ยวจะเข้าสู่หน้าฝนกันแบบเต็มตัวแล้วอากาศก็จะเปลี่ยนอยู่บ่อยๆเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน

วัยรุ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่ายุคจิโก้แต่จิโก้เนี่ยต้องรุ่นแบบอายุ60แต่ถ้าเป็นในยุคของผมเองแล้วก็ของคุณผู้ฟังนะครับหลายๆคนสัก40ประมาณ35ขึ้นไปเขาจะเรียกวัยรุ่นในยุคนั้นว่ายุคเด็กแนวจำได้ไหมครับคำนี้มันจะมีคำว่าจิ๊กโก้ก่อนแล้วก็มาในยุคของพวกผมนี่แหละจะเรียกว่ายุคเด็กแนว

าเรียกว่ายุค70 80เนี่ยเขาจะเรียกว่ายุคจิ๊กโก้นะครับวัยรุ่นในยุคนั้นเขาจะเรียกว่าจิ๊กโก้นะครับแต่ถ้าเป็นยุค90อย่างผมเนี่ยยุค90เนี่ยเขาก็จะเรียกว่ายุคเด็กแนวเด็กแนวมีเพลงอะไรบ้างก็จะมีเพลงสมายบัฟฟาโลโมเดิร์นด็อกออดี้รวมไปถึงคนคนนี้ด้วยครับพี่ป้างนัคคลินทร์

0: คนในยุค80-90เนี่ยคุ้นเคยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเขาเรียกว่าร็อกอัลเทอร์เนทีฟที่ปางนครินทร์คุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับ M-Cod Connect นะครับแอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทนะครับทั้งทีวีดิจิตอลนะครับวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์แล้วก็กิจกรรมแล้วก็วาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายนะครับให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเถ็นนะครับถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นนะครับกับแอปพลิเคชัน M-Cod Connect นะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาครับ
1: M-Cod Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ไม่ควรพลาดสสว.เชิญชวนร่วมงาน OSS and SME Grow Together Fair 2026รวมสุดยอด SME จากภาคอีสานกว่า60ร้านค้าพบกับของกินของใช้ของชำร่วยของดีหน้าช็อปหลากหลายจัดเต็มโปรโมชั่นนาทีทองและมีโชว์สนุกจากศิลปินมากมายพร้อมบริการให้คำปรึกษาการจับคู่ธุรกิจและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำพบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: M-Cod Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcod.net และแอป M-Cod Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID M-Cod 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Cod Radio Go Green
8: M-Cod Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
0: 8นาฬิกา36นาทีแล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามแล้วฟังที่นี่นะครับวิทยุอสมทนะครับ 91.5 จังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่กับผม DJ TC นะครับเพลงนี้นะครับผมมอบเป็นพิเศษนะครับให้สำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังขับรถไปทำงานแล้วก็ฟังวิทยุอสมททุกคนครับเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับ

0: โลโวนี้ออกมาทั้งหมด7อัลบั้มนะครับอัลบั้มแรกเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดนะครับอัลบั้มชุดที่2สุดๆไปเลยเนี่ยอัลบั้มชุดนี้นะครับที่ทำให้โลโวนี้ประสบความสำเร็จนะครับสูงสุดนะครับแล้วก็อัลบั้มชุดที่3นะครับออกซิเจนนะครับแล้วก็อัลบั้มชุดที่4ถ้าผมจะไม่ผิดก็จะเป็นโลโวใช้ชื่อโลโวเลยนะครับอัลบั้มชุดที่5 Nowอัลบั้มชุดที่6 ATM แล้วก็อัลบั้มชุดที่7ก็คือบุญคุณปูดำนะครับออกมา7อัลบั้มครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: มาที่เพลงสากลกันบ้างนะครับ

อย่างที่คุณผู้ฟังทราบกันนะครับใครที่ติดตามฟังผมจัดรายการเป็นประจำเนี้ยเราก็จะมีเพลงสากลด้วยก็จะมีกลุ่มของแฟนเพลงของแฟนรายการของเราเนี่ยแหละครับที่ชอบเพลงสากลก็จะมีแนะนำเข้ามาบ้างใครที่ชอบเพลงสากลไล่มาตั้งแต่ยุค60 70 80ชอบเพลงไหนลองแนะนำกันเข้ามารวมไปถึงเพลงด้วยนะครับที่คุณต้องฟังขอมา Last Train to London

0: ือดนตรีเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนคุณผู้ฟังบางที2ปีแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นดนตรีแนวอื่นอะไรประมาณนี้แต่ดนตรีของแนวดิสโก้เนี่ยโอ้กินเวลาเนี่ยเกือบ10ปีนะครับคุณผู้ฟังที่ได้รับความนิยมก่อนจะเปลี่ยนเป็นแนวจังหวะแนวเพลงอื่น Last Train to London นะครับ8:46 นะครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังที่นี่ครับวิทยุอสมทนะครับ 91.5 จังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่กับผม DJ TC นะครับนั่งบรรยากาศเปิดเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันที่นี่นะครับอ่ะฟัง DJ TC เปิดมาหลายเพลงแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังเลือกเพลงบ้างนะครับเพลงต่อไปของคุณผู้ฟังนะครับอ่ะใครพร้อมกดมาตอนนี้ได้เลยนะครับ0423041465
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: สายแรกในวันนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี
0: ่คุณตั้ม
2: ครับผม
0: วันนี้เรามาแบบจังหวะแบบสนุกกันเนาะ
2: ครับผม
0: อ้าวต่อด้วยเพลงอะไรดีคุณตั้มอยากฟังเพลงอะไรครับ
2: We Will Rock You ครับ
0: วง Queen ใช่ไหมเพลงนี้ถ้าผมจำไม่ผิด
2: ถูกต้องครับพี
0: ่เออเดี๋ยวมันจะมีจังหวะแบบนี้ครับคุณผู้ฟังโปโปโปโปอ้าวกีฬาสีนี่ทำงานกีฬาสีรุ่นพี่บอกให้เราเชียร์เอ้าตบตามจังหวะเอาหน่อยนี่มอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษนะครับ
2: ให้แฟนรายการทุกท่านครับผม
0: โอเคอ่ะขอบคุณครับคุณตั้มสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ล็อกอยู่นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนในการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอนะครับมืดมองไม่เห็นนะครับเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะครับหรือว่าบางจุดคุณผู้ฟังอยากจะติดไฟเพิ่มนะครับแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วย Mega Spotlight Solar Cell นะครับด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงนะครับครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะครับตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับ 50,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับการชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับสามารถใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะครับติดตั้งก็ง่ายนะครับมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบชุดเลยนะครับปรับมุมได้นะครับกันฝนกันแดดได้นะครับสั่งงานด้วยระบบของรีโมทนะครับสนใจสั่งซื้อเมกาสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์วันนี้นะครับตอนนี้รับเลยครับเมกาสปอร์ตไลท์1ยังไม่พอครับแถมฟรีอีก1ครับพร้อมโคมไฟ LED นะครับ2อันแล้วก็แว่นกันแดดคละแบบอีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะครับโทรมาที่เบอร์นี้นะครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียครับ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ขอบคุณดินเน่าด้วยนะครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตนะครับใบไม่เขียวนะครับดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะครับแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาตินะครับชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียนะครับดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มนะครับให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินนะครับให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยนะครับพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดครับช่วยย่อยซากพืชนะครับซากสัตว์ต้านอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีนะครับการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดนะครับขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา200ถึง500ลิตรนะครับฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่ครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีนะครับดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะครับโทร02-114-3990นะครับ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะครับและทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
2: MCOT Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัยผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องลาบัมบ้าให้ฟังคุณผู้ฟังไม่ใช่ประวัติของเพลงของตัวเองครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมผมได้ยินเพลงนี้ครั้งแรกในชีวิตเนี่ยตอนผมอยู่ม.1 อันนี้จริงๆอ่ะตอนอยู่ม.1ไปเรียนที่หัวหินครับมีวันหนึ่งอันนี้จำได้ครับผมเดินผ่านห้องซ้อมดนตรีนะครับรุ่นพี่ม.3 ม.2 ม.3เขาไปซ้อมดนตรีสมัยก่อนจะเป็นสตริงคอมโบคุณระหว่างโอ้โหแบบเท่มากเขาไปซ้อมดนตรีผมเดินผ่านพอดีนะครับเขาเปิดหน้าต่างอยู่ผมก็เลยไปยืนดูครับแล้วเขาก็เล่นเพลงเนี้ยผมยังคิดในใจเลยโอ้ยทำไมเพลงนี้มันสนุกจังเลยครับจังหวะมันแบบสนุกอะแบบสไตล์แบบลาบัมบ้าแล้วมันจะมีช่วงของท่อนโซโล่แล้วก็โซโล่กลองอะไรเงี้ยเขาจะมีการโชว์กีตาร์โชว์กลองเสียงอะไรเงี้ยประมาณนี้ในเพลงอะผมก็ไปยืนดูโอ้ทำไมสนุกจังเลยเพลงเนี้ยได้ยินครั้งแรกนี่แหละครับก็ตอนมอนเดอร์เพลงลาบัมบ้าหมดเวลาพอดีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกหารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เวลา 20:30 นตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นภายหลังเสร็จสิ้นนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สรุปประเด็นสำคัญของการหารือร่วมกันได้แก่การส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีเห็นพ้องร่วมกันผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตยิ่งขึ้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์สถานการณ์ไทยกัมพูชาและเมียนมาโดยนายกรัฐมนตรียืนยันไทยยึดมั่นเคารพในหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายเดินหน้าแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคศ2026ซึ่งเป็นก้าวสำคัญสู่การยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ตำรวจเร่งติดตามคนร้ายสวมหิญาบลอบยิงตำรวจปัตตานีภรรยาดับลูก2เดือนเจ็บขณะที่ญาติยังรับไม่ได้ความคืบหน้าเหตุการณ์กลุ่มคนร้าย4คนแต่งกายคล้ายผู้หญิงมุสลิมใช้รถจักรยานยนต์จำนวน2คันเป็นพาหนะติดตามประกบรถยนต์ของดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ยะริงจังหวัดปัตตานีขณะเดินทางไปรับลูกที่โรงเรียนโดยมีนางสาวฟาติมะยางโงอายุ36ปีภรรยานั่งอยู่ด้านหลังซึ่งกำลังอุ้มลูกน้อยวัย2เดือนไว้บนตักก่อนที่คนร้ายจะใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงรถยนต์ของดาบตำรวจอดุลเป็นเหตุให้กระสุนปืนถูกนางสาวฟาติมะซึ่งนั่งอยู่ด้านหลังเสียชีวิตและกระสุนปืนยังเฉียวบริเวณหน้าท้องของลูกจนเป็นแผลถลอกนอกจากนี้กระสุนปืนยังโดนบริเวณขาทั้งสองข้างของดาบตำรวจอดุลได้รับบาดเจ็บด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณทางเข้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงสตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีในช่วงบ่ายวานนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนยังคงเร่งติดตามตัวคนร้ายทันทีหลังเกิดเหตุส่วนสาเหตุเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่พยายามก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สำหรับบรรยากาศที่บ้านของนางสาวฟาติมะผู้เสียชีวิตทางญาติได้นำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามโดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีและให้กำลังใจกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ตามโดยเฉพาะบรรดาลูกศิษย์ของผู้ตายเนื่องจากผู้ตายเป็นครูของโรงเรียนเดินทางมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวซึ่งยังคงทำใจไม่ได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมุกดาหารจับไอซ์เกือบ200กิโลกรัมคนร้ายทิ้งรถเพ่นหนีเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือนรขเขตนครพนมโดยสถานีเรือมุกดาหารส่วนที่กำลังร่วมกับสภ.ว่านใหญ่เปิดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตรวจยึดยาไอซ์จำนวน5ลังน้ำหนักรวม196กิโลกรัมพร้อมรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า1คันหลังพบถูกนำมาจอดทิ้งไว้บริเวณริมถนนหมายเลข3010พื้นที่ตำบลว่านใหญ่อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา2นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยก่อนพบรถกระบะพร้อมไอซ์จำนวนมากแต่ไม่พบตัวผู้กระทำผิดคาดว่าอาศัยความมืดและความชำนาญเส้นทางตามชายแดนหลบหนีไปได้ก่อนเจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นที่แหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุว่าการตรวจยึดไอซ์รถดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งการสกัดกั้นเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งยังคงพยายามลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ชั้นในอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางธรรมชาติและเส้นทางรองหลายจุดตามแนวชายแดน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหหรอ
10: ยั่วยวนใจตั้งหากเมียหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ฉี
10: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
12: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
13: ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
14: เข้าบอกขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
13: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
14: ว้าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
13: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณสาม
14: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
13: ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
14: ่ไม่ไม
13: ่ลองเลย
15: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
16: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
17: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02686
18: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ไม่ควรพลาดสสว.เชิญชวนร่วมงาน OSS and SME Grow Together Fair 2026รวมสุดยอด SME จากภาคอีสานกว่า60ร้านค้าพบกับของกินของใช้ของชำร่วยของดีหน้าช็อปหลากหลายจัดเต็มโปรโมชั่นนาทีทองและมีโชว์สนุกจากศิลปินมากมายพร้อมบริการให้คำปรึกษาการจับคู่ธุรกิจและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำพบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี
19: ้ Mcord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
20: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท.จังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ Mcord Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชาMcord Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย

ยก็แค่โซดาหรือว่าราบัมบ้าผมได้ยินเพลงแนวเพลงอะลำบัมบ้าเนี่ยตอนม.1ตอนม.1ครับมีวันหนึ่งเดินผ่านห้องซ้อมดนตรีนะครับรุ่นพี่เขาซ้อมดนตรีนะครับสตริงคอมโบสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าสตริงคอมโบเนาะเขาซ้อมดนตรีอยู่นะฮะแล้วเขาก็เปิดหน้าต่างผมก็ไปยืนดูนะครับแล้วก็ไปได้ยินเพลงลำบัมบ้าเพลงเธอก็แค่โซดาจังหวะแบบลำบัมบ้าที่รุ่นพี่เนี่ยเขาซ้อมดนตรีอยู่นะครับก็เลยเฮ้ยทำไมเพลงมันสนุกจังเลยแล้วก็เกิดเป็นแรงบันดาลใจที่ตอนม.1 อ่ะอยากจะเล่นดนตรีผมยังจำได้นะครับตอนม.1 อ่ะอยากจะเล่นดนตรีเหมือนรุ่นพี่เลยตอนไปเรียนที่หัวหินเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยคุณระวังความบันเทิงมันยังไม่เหมือนกับยุคปัจจุบันเนาะทีวงทีวีโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ค่อยมีแหละไม่มีเลยไม่ใช่ไม่มีแหละไม่มีนะครับความบันเทิงของคนในยุคตอนที่เราเรียนม.1ของผมเนี่ยก็มีอยู่2อย่างไม่ดนตรีก็หนังสือใครชอบหนังสือเขาก็จะไปอ่านหนังสือที่โรงเรียนเขาก็จะมีแบบหนังสือเยอะมากหนังสือท่องเที่ยวหนังสือนั่นนี่นู่นนิตยสารแล้วก็นิยายอาจจะให้ผมจำได้นิยายสมัยก่อนผมอ่านนิยายรัสเซียนะรุ่นที่พาอ่านเห็นรุ่นพี่เขาอ่านเฮ้ยหนังสืออะไรพี่นิยายแต่เขาแปลเป็นไทยอ่ะคุณผู้ฟังรัสเซียอะไรเงี้ยคนชอบหนังสือเขาก็จะไปเรียนหนังสือไปอ่านหนังสือกันส่วนใครที่ชอบดนตรีเขาก็จะไปเล่นดนตรีที่โรงเรียนเขาก็จะมีเขาเรียกว่าช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะสันทนาการ อะไรสักอย่างหนึ่งเขาใช้แล้วก็ให้เราไปโรงเรียนใครชอบเล่นกีตาร์ก็ไปโรงเรียนกีตาร์มันก็จะมีกีตาร์มีพิมพ์ดีดจำได้ครับมีพิมพ์ดีดมีเมาส์โอแกนมีโอแกนนะฮะเป็นดนตรีครับมีกีตาร์อะคูสติกส่วนใหญ่คนที่ชอบดนตรีเขาก็จะไปเล่นกีตาร์กันผมก็เห็นรุ่นพี่เขาเล่นเป็นวงอะสตริงคอมโบเราก็อยากจะเล่นบ้างอยากจะเท่เหมือนรุ่นพี่ก็เลยไปโรงเรียนครับไปโรงเรียนเล่นกีตาร์เล่นได้อยู่ประมาณสักเทอมหรือสองเทอมอะผมไปค้นหาตัวเองเจอว่า

เองเนาะคือถ้าแบบเล่นกีตาร์แล้วเล่นสามารถเล่นเป็นเพลงตีคอร์ดได้ให้เพื่อนร้องเพลงตามได้นี่ถือว่าโอเคเก่งแล้วเก่งในระดับนึงผมไม่ใช่อย่างนั้นครับผมชอบกีตาร์คือผมชอบตั้งสายครับผมไปเรียนตั้งสายกีตาร์คุณรู้ป่ะมันต้องตั้งสายนะ6สายนี่มันต้องตั้งสายอ่ะตั้งสายมันต้องตั้งสายให้มันถูกด้วยเพราะว่าถ้าตั้งสายไม่ถูกเนี่ยมันจะเพี้ยนผมไปค้นหาตัวเองเจอครับคืออยากเล่นกีตาร์แหละแต่ไม่อยากเล่นเป็นเพลงอ่ะไม่อยากจะไปเล่นแบบกีตาร์เหมือนที่เพื่อนๆ เขาเล่นกันอะไรเงี้ยผมไปเรียนตั้งสายกีตาร์กับบัดเดอร์จำได้เลยไปหาบัดเดอร์บัดเดอร์ช่วยสอนให้หน่อยครับตั้งสายกีตาร์เชื่อไหมครับผมไปเรียนตั้งสายกีตาร์เนี่ยทีนี้พอเวลาเพื่อนพักเที่ยงเนี่ยเวลาเขาจะกีตาร์เนี่ยมันจะมี10กว่าตัวนะครับทุกคนก็จะวิ่งไปแย่งกันเอากีตาร์มาพอเขาได้กีตาร์มาเนี่ยเขาจะวิ่งมาหาผมต่อเพื่อให้ผมเนี่ยตั้งสายกีตาร์ให้หน่อย ตั้งสายกีตาร์สมัยก่อนมันไม่ได้มีเครื่องแบบทุ่นแรงเหมือนสมัยนี้เนาะมันจะมีเครื่องวัดเนาะความสั่นความเรื่องของเสียงเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วเวลาตั้งสายอะเราเสียบปุ๊บนะเราก็เหยียบหรืออะไรเงี้ยมันจะมีแบบเครื่องจะบอกเลยว่าโอเคจะตั้งประมาณไหนประมาณไหนแต่สมัยก่อนมันไม่ได้มีแบบเครื่องทันสมัยเอาไว้ใช้แบบตั้งสายกีตาร์ครับเราจะตั้งสายกีตาร์คือเราต้องใช้หูของเราเนี่ยใช้หูเลยเนี่ยฟังติ้งนองติ้งนองติ้งแนวติ้งแนวเนี่ยจำได้ไหมติ้งแนวอย่างนี้เพื่อนเวลาเราจะเล่นเวลาแบบจะเล่นดนตรีอ่ะเพื่อนที่มีกีตาร์เขาก็จะไปตั้งสายติ้งแนวแตวแตวแตวแตวแนวแนวแบบนี้เลยผมไปเรียนครับไปค้นหาตัวเองเจอว่าอยากเล่นกีตาร์แต่ไม่ได้อยากเล่นเป็นเพลงครับอยากตั้งสายเหตุผลที่อยากจะไปเรียนตั้งสายเพราะว่าเพื่อนจะได้เอากีตาร์เนี่ยเวลาถึงเวลาเพื่อนจะได้มาหาเราแล้วก็เราจะตั้งสายกีตาร์ให้เพื่อนแต่จริงๆแล้วอันนี้จำได้พอขึ้นม.2ขึ้นม.2ม.2เทอม2อันนี้จำได้ใช่ไหมพอขึ้นม.2ผมมาค้นหาตัวเองเจอเลยนะอันนี้ค้นหาเจอเลยค้นหาตัวเองเจอตอนม.2ก็คือดนตรีเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเรียนที่สุดสิ่งที่ผมอยากจะเรียนที่สุดนั่นก็คือกลองครับตีกลองตอนม.2 อุ๊ยอยากตีกลองจังเลยกลองมันก็มีอยู่ชุดเดียวคุณระวังมันไม่เหมือนกีตาร์ที่มีแบบหลายตัวเนาะให้แบบได้ฝึกกันอย่างเงี้ยกลองมันมีตัวเดียวแล้วเราก็ไม่รู้จักกลองมาก่อนเฮ้ยแล้วใครจะฝึกให้ก็ให้รุ่นพี่ครับรุ่นพี่มาสอนกลองให้ตีกลองได้ตอนม.2ก็เลยค้นหาตัวเองเจอว่าดนตรีที่เราชอบที่สุดก็คือกลองกับตีกลองก็ไปเรียนจนจบม.3 พอจบม.3 ก็กลับมาที่อุดรครับมาเรียนต่อที่ดอนบอสมาเรียนต่อดอนบอสเนี่ยก็ไปตั้งวงกับเพื่อนตอนม.4ม.4 เทอม2ก็ไปตั้งวงกับเพื่อนสตริงคอมโบของโรงเรียนดอนบอสโกสมัยก่อนในตำแหน่งมือกลอง

0: ค้นหาตัวเองเจอตอนม.2ม.2เทอม2ครับว่าดนตรีที่เราชอบจริงๆก็คือกลองครับก็เลยไปฝึกตีกลองให้รุ่นพี่เขาสอนให้พอจบม.3แล้วก็กลับมาที่ดอนบอสมาเรียนต่อม.4ม.5ม.6แล้วก็มาตั้งวงเป็นวงสตริงคอมโบของโรงเรียนในตำแหน่งมือกลองครับคุณผู้ฟังเล่าให้ฟังครับบทเพลงบางบทเพลงจะมีภาพความทรงจำของเราอยู่ในเนื้อหาเพลงนั้นๆแล้วมีเพลงไหนบ้างที่คุณผู้ฟังฟังแล้วคิดถึงภาพนั้นบ้างอ่ะเพลงต่อไปของคุณผู้ฟังนะครับช่วงสายด่วนไม่ต้องรอครับ
1: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: รออยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมคุณอะไรครับ
2: ผมทอมมี่ครับ
0: พี่ทอมมี่พี่ทอมมี่จะถามอะไรผมไหม
2: ตอนนี้ผมอยู่โคราชนะฟังทางออนไลน
0: ์อ๋ออยู่โคราช
2: ใช่ใช่เมื่อก่อนเคยอยู่ดอน
0: ออฟตอนนี้ฟังวิทยุออนไลน์ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: อยู่ที่โคราชแต่ก่อนอยู่ที่อุดรใช่ไหม
2: อยู่ที่อุดร
0: แล้วพี่ทอมมี่รู้จักคุณอาธีระได้ยังไงอ่ะครับ
2: โอ้ผมเคยเอาสปอร์ตไปทำกับท่านสมัยก่อนนานแล้ว
0: นั่นไงโอ้โหเคยลง เคยมาทำโฆษณาใช่ไหม
2: ว่าไงนะครับ
0: เคยมาทำโฆษณาใช่ไหมพี่ทอมมี่มาทำสปอร์ต
2: ใช่เคยให้น้องๆเอาสปอร์ตไปทำ
0: อ๋อคุณอาธีระทออครับถ้าพูดถึงนักจัดรายการวิทยุในยุคนั้นเนี่ยต้องให้คุณอาภิรัตน์โพธิพิพิธเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหม
2: หลังๆท่านก็ไม่ได้จัดแล้วท่านเป็นผู้บริหาร
0: ใช่ถูกต้อง
2: สร้างงานสร้างคนสร้างคนสร้างงาน
0: รวมไปถึงผมด้วย
2: สร้างดีเจใหม่ๆเยอะ
0: ใช่มีอยู่วันหนึ่งครับเรียกผมไปคุยคุณอยากจัดไหมเรียกให้ผมเนี่ยว่าคุณสนใจอยากจะมาจัด104ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็สนใจสิครับทำไมไม่สนใจถ้าอย่างนั้นคุณจัดเพลงลูกกรุงได้ไหม อย่างนี้คุณจัดเพลงลูกกรุงได้ไหมโหลูกกรุงเลยเหรอตอนนั้นเราก็อยากจัดอ่ะเอาดิได้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะแต่เอาไว้ก่อนเอาครับโอเคจัดก็จัดอะไรเงี้ยนั่นคือจุดเริ่มต้นแบบที่ทำให้แบบคนรู้จักผมมากขึ้นครับคือเพลงลูกกรุงครับคุณอาภิระโพธิพิพิธ
2: ครับ อย่าลืมนะว่า FM ในอุดรสมัยก่อนเนี่ย
0: ครับ
2: FM ที่เป็นมัลติเพล็กซ์เนี่ยคือ0904เนี่ยเป็นสถานีที่2รองจากวิทยุตชด.
0: จะมีต
2: รงอสมทนี่จะเป็นคลื่นที่4คลื่นที่4รองจาก FM 99ซึ่งตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วเราก็พูดได้อยู่แล้ว
0: ใช่
2: เป็น FM มัลติเพล็กซ์นะ
0: แสดงว่าพี่ทอมมี่เนี่ยโอ้โหเป็นคนวิทยุจริงๆเนี่ย
2: ผมเป็นคนแผ่นเสียงด้วย
0: นั่นเห็นนะเพราะรู้อ่ะสมัยก่อนจะมีเฉพาะคลื่นหลักทออตชดเสียง3ยอด1ปนอสมทแล้วก็ประมาณเนี้ยใช่ไหม
2: ประมาณนั้นประมาณ
0: มีแค่นี้แหละประมาณเนี้ย 5-6 คลื่นโอ้แล้วแผ่นเสียงเนาะผมยังเสียได้เลยแผ่นเสียงสมัยก่อนผมสถานีอ่ะเขาจะโละแผ่นเสียงอ่ะแผ่นที่เราแบบใช้เข็มวางใช่ไหมพี่เรากำลังจะพูดถึงแผ่นเสียงเน
2: า
0: ะ
2: แผ่นเสียง
0: ผมไปจัดอ่ะแล้วเขาให้เจ้าของไม่ใช่เจ้าของนายสถาฝ่ายเทคนิคอ่ะเขาให้พวกเพลงอะไรก็ไม่รู้แหละเป็นผมยังจำได้เป็นลูกทุ่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่เป็นแผ่นเสียงเขาให้มาจะไปทิ้งก็ดูอะไรอยู่เขาก็เลยให้ดีเจผมก็เก็บไว้ในช่วงแรกอ่ะผมเก็บไว้แต่พอย้ายบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีละหายไปแล้วเราไม่รู้ว่าโอ้โหถ้าพูดถึงว่าถ้าเรารู้ว่าแผ่นเสียงมันจะมีคุณค่าทางจิตใจผมจะเก็บไว้เลยนะได้เยอะแผ่นเสียง
2: คือเราจะให้คำนิยามว่าแผ่นเสียงเนี่ยเป็นเสียงที่สมบูรณ์ที่สุดลองมาจะไม่ใช่แผ่นเสียงสมบูรณ์ที่สุดเราลองมาก็เป็นซีดีออดิโออะไรประมาณนี้
0: ใช่
2: แต่ว่าถ้าคนที่เข้ามาขอประมูลมันก็มีสถานีวิทยุของทหารของอะไรเนี่ยมีคนมาประมูลเอาแผ่นเสียงไปขายต่อ เยอะแยะไปหมด
0: ครับจะเก็บ
2: แต่ตอนนี้นะแต่ตอนนี้ถ้าในกรุงเทพเนี่ย ครื่องเล่นแผ่นเสียงกลับมาใหม
0: ่
2: เครื่องเล่นซีดีกลับมาบ้างตัวแผ่นเสียงในตามห้างก็เริ่มมีขายแล้วเริ่มมีขายแล้ว
0: พี่ทอมมี่คิดเหมือนผมเลยว่าผมสังเกตว่าในช่วงของในปีนี้นะ 3-4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนเริ่มหันกลับมาฟังเพลงเก่ามาหาแผ่นเสียงไปฟังเพลงในยุค80ยุค70 80 90
2: โอ้มีตอนนี้แกรมมี่อะไรพวกนี้ค่ายดังๆเขากลับเอาไปปรับใหม่หมดแล้ว
0: ใช่เริ่มกลับมาทำแบบฟิลอารมณ์แบบแผ่นเสียงกันเนาะ
2: ครับยังไง MP3 ที่เราฟังอยู่ในคอมพิวเตอร์ MP3 MP4 เนี่ยเสียงดนตรีมันจะดรอปยังไงก็ดรอป
0: ครับ
2: ฟังไปบางทีกลองจมนะ
0: ใช่ถูก
2: เสียงโซโล่จมเสียงร้องเด่นอะไรประมาณนี้
0: แต่แผ่นนี้มันเป็นแผ่น CD หรือว่า CD เน
2: า
0: ะCD ก็ได้อย่างเงี้ย
2: คือ
0: มันถูกอัดคืออัดมาจากดนตรีเลยอ่ะเนาะแต่อันนี้คือเป็นดนตรีแล้วก็เข้าคอมพิวเตอร์ก็อัดมันอีกทีนึงออกมาสู่
2: บีบ
0: เขาเรียกบีบเนาะออกมาให้เราฟังครับเสียงมันก็เละไม่ชัดเหมือนที่เวลาเราเปิดแผ่นเสียงนั่นเอง
2: ใช่ตอนนี้คลื่นที่รักษาเป็นเสียงได้ดีที่สุดคือส่วนกลางของอสมทเนี่ยเขาจะเก็บเป็นครุพันธ
0: ์ใ
2: ช่แล้วก็วิทยุประเทศไทยเนี่ยก็จะเก็บเป็นครุพันธ
0: ์โอ้ครับเห็น
2: เก็บเป็นครุพันธ
0: ์ครั้งสุดท้ายผมเห็นก็เมื่อปีที่แล้วอ่ะขนลุกเลยแบบโอ้โหมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะแผ่นซีดีมันจะต้องมีซองมันจะมีซองใสซองแล้วก็ข้างหน้าซองเนี่ยก็จะเป็นรูปศิลปินแล้วก็จะมีเพลงว่าม
2: ี
0: ชื่อเพลงอะไรบ้างในแทร็ก
2: นู่นนี่นั่น
0: ใช่
2: แต่แผ่นซีดีเนี่ยผมจะบอกให้ถ้าขึ้นร้านแล้วก็จบข่าว
0: นั่นใช่
2: แต่แผ่นเสียงถ้าไม่มีรอยขีดข่วนนะ
0: ครับ
2: แล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนมีฝุ่นเอาไปล้างน้ำเอามาเปิดใหม่ได้
0: อ๋อเหรออันนี้ไม่ทราบ
2: พวกนี้เก็บได้เป็นร้อยๆปี
0: อ๋อ
2: ยุคต่อมาก็คือยุคเทปคาสเซ็ตม้วนฟิล์มเนี่ยยังไงก็ยืดอันนี้ขู่ไม่กลับละ
0: อ
2: ันนี้ขู่กลับละแต่ก็ยังมีคนเล่นในกลุ่มนึงอยู่นะยังมีคนเล่นอยู
0: ่แต่รุ่นพี่ที่เขาเป็นเทคนิคอ่ะเขาเคยบอกกับผมว่าซีดีเนี่ยต้องเก็บในห้องแอร์นะคือถ้าเก็บในอุณหภูมิไม่ดีเนี่ยมันกรอบอันนี้ก็จริงอันนี้ก็ถูก
2: อันนี้ถูกต้อง
0: คือมันจะต้องอยู่ในห้องจัดรายการวิทยุเลยอ่ะอย่างเดียวเลย
2: ใช่ๆแล้วก็พูดถึงตัวแผ่นซีดีนี่จะให้ดีก็เก็บในกล่องเขานั่นแหละที่เขาแถมมานั่นแหละ
0: ใช่
2: เราอย่าไปแกะออก
0: ใช่
2: เก็บไว้ในกล่องของเขาแล้วก็เก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมอ่ะเนาะไม่ร้อนเกินไป
0: ใช่ถูกต้อง
2: โอเคคุยกับพี่ซีเดี๋ยวฟังจะเบื่อก่อน
0: พี่ทอมมี่ยังไงถ้าพี่มีเวลาพี่โทรมาเล่าเรื่องแผ่นเสียงแผ่นซีดีในยุค ของการเล่นเพลงอะไรให้พวกเราได้ฟังบางช่วงผมไม่ทันจริงๆนะไม่ทันจริงๆไม่ทันคือเห็นแต่ไม่มีประวัติครับ
2: น้องๆคงจะศึกษาอยู่ใน YouTube ในอินเทอร์เน็ตตอนนี้ก็มีเยอะมีข้อมูลอยู่ในนั้นเยอะอยู่
0: แต่ผมเนี่ยโชคดีอยู่อย่างนึงอ่ะผมไปในช่วงที่มันไปปลายที่มันกำลังจะแบบจากแผ่นละเขายังเก็บตอนที่ผมไปจัดครั้งแรกผมยังจำได้ว่าเขายังเก็บแผ่นซีดีไว้ผมยังบอกที่พี่ตัวผมลองหน่อยได้ไหมผมจัดรายการใช้แผ่นเสียงอะครับแผ่นวงกลมใหญ่ๆเนี่ยจัดรายการอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราต้องวางเข็มให้มันถูกล่องด้วย มันยากเหมือนกันนะ
2: เทคนิคสมัยก่อนเนี่ยเขา ขออภัย
0: ครับ
2: เทคนิคสมัยก่อนเนี่ยเขาการวางร้องเพลงเนี่ยเขาจะคิ้วก่อนมันจะมีเครื่องตัวคิ้วคือหมุนถอยกลับได้เสียงวืดวาดอะไรถอยกลับเหมือนตัวเทิร์นเทเบิลนี่ตอนนี้ไม่มีละพูดได้ยี่บริษัทนี่ก็หายไปแล้วของเทคนิค 1,200 นี่จะเป็นเทิร์นเทเบิลที่เขานิยมมากที่สุดตอนนี้ไม่มีแล้วนะเราพูดได้เราพูดได
0: ้ไม่มีแล้ว
2: มันเป็นตำนานไปแล้ว
0: ใช่
2: เป็นตำนานไปแล
0: ้
2: ว
0: พี่ทอมมี่ถ้ามีเวลายังไงพี่โทรมาเล่าเรื่องของแผ่นซีดีเรื่องของเพลงในยุคนั้นให้พวกเราได้ฟังกันหน่อยนะ
2: เดี๋ยวไปอุดรจะเข้าไปหาเลยไม่โตหรอก
0: ขอบพระคุณมากๆขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับเอ้าวันนี้พี่ทอมมี่อยากฟังเพลงอะไร
2: จริงๆเพลงอะไรก็ได้เปิดให้น้องๆก็ขอก่อนเราเปิดเพลงอะไรก็ถูกใจไปหมด
0: ครับ
2: ตอนแรกว่าจะขอเพลงไอ้ด่วนสุดท้ายอุดรของเจเนอเรชั่น
0: ครับ
2: ซึ่งเพลงนี้ก็เป็นทำนองของรัสเซนทูลันดอนนั่นแหละถ้าเปิดได้ก็เปิดนะ
0: ได้เดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยวจัดให
2: ้
0: ครับ
2: ด่วนสุดท้ายอุดรของเดอะเจเนอเรชันโดยตู้ดิเลกอมาตยคุณ
0: นี่ขอพระคุณมากๆนะครับพี่ทอมมี่ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุยยาเลย
3: ช่วงสายด่วนไม่ต้องรอสนับสนุนโดยออโต้ออดิโออุดรหากท่านต้องการระบบแสงสีเสียงจอ LED และสเปเชียลเอฟเฟกต์งานอีเวนต์ครบวงจรคิดถึงออโต้ออดิโออุดร0885618989
0: ขอบคุณพี่ทอมมี่ด้วยนะครับโหเดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสได้เชิญพี่ทอมมี่มาพูดคุยกันนะครับฟังแล้วผมเดานะว่าพี่ทอมมี่น่าจะเคยจัดรายการวิทยุในยุคนั้นนะคือจะรู้แบบเรื่องจังหวะเรื่องแผ่นซีดวงซีดีแผ่นเสียงแผ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้จักเรื่องของเพลงอะไรมาไหมแล้วก็ลายของเสียงของพี่ทอมมี่เนี่ยคล้ายดีเจเหมือนนักจัดรายการวิทยุในยุคนั้นจริงๆขอบพระคุณมากๆนะครับที่วันนี้ตอนแรกผมนึกว่าพี่ทอมมี่ฟังอยู่ที่อุดร นะครับไม่ใช่ครับฟังอยู่ที่โคราชฟังวิทยุออนไลน์อยู่นะครับโทรมานะฮะขอบคุณที่ติดตามนะครับที่สำคัญขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณกล้องวงจรปิดนะครับทุกวันนี้หลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้านะครับกว่าจะกลับเข้าบ้านก็มืดค่ำบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆแล้วจะฝากบ้านไว้กับใครใช่ไหมครับวันนี้เลยขอแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV นะครับ V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะครับเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้นะครับไม่ต้องเรียกช่างนะครับหรือไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายเพราะว่ากล้องรุ่นนี้สามารถเชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi นะครับก็เปิดดูได้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานเดินตลาดหรือว่าจะไปเที่ยวแถมระดับความคมชัดสูงถึง 4K นะครับซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดนะครับเห็นแม้แต่ในที่มืดจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องได้นะครับเหมือนเราคุยวิดีโอคอลจะถามลูกหลานจะส่องดูผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดนะครับยังไม่หมดนะครับกล้องสามารถหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหรือว่าจะขึ้นลง75องศาไม่ต้องติดหลายตัวนะครับตัวเดียวก็สามารถดูรอบบ้านได้เลยและนอกจากนี้นะครับกล้องยังสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นจะซื้อไปติดในบ้านนอกบ้านตัวเครื่องกันน้ำกันฝนได้กล้องรองรับเมมได้ถึง128 GB นะครับบันทึกได้ยาวๆเลยถึง30วันทั้งหมดนี้เราให้คุณผู้ฟังจ่ายเพียง 1,290 บาทนะครับและโปรโมชั่นพิเศษวันนี้สั่งซื้อตอนนี้นะครับซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะครับสนใจสั่งซื้อโทรนะครับ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะครับนี่คือผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: MCORD Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: เดี๋ยวพักสักครู่นะครับหลังโฆษณาเดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงกันต่อครับ
1: MCORD Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ไม่ควรพลาดสสว.เชิญชวนร่วมงาน OSS and SME Grow Together Fair 2026รวมสุดยอด SME จากภาคอีสานกว่า60ร้านค้าพบกับของกินของใช้ของชำร่วยของดีหน้าช็อปหลากหลายจัดเต็มโปรโมชั่นนาทีทองและมีโชว์สนุกสนุกจากศิลปินมากมายพร้อมบริการให้คำปรึกษาการจับคู่ธุรกิจและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำพบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี
4: ้เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
5: ้โอ๊ย
4: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ ั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
4: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ไฟป่าไม่ได้เผาแค่ต้นไม้แต่เผาอนาคตคนทั้งพื้นที่รู้หรือไม่การเผาป่าเผาไร่เผาในที่โล่งผิดกฎหมายมีโทษหนักปรับสูงสุด2ล้านบาทจำคุกสูงสุด20ปีหรือทั้งจำทั้งปรับความประมาทเพียงครั้งเดียวอาจแลกด้วยอิสรภาพทั้งชีวิตหยุดเผา 100% เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
3: MCOT Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID MCOT 91.5
9: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcord Radio Go Green
1: Mcord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
0: สวัสดีครับพี่เนน
10: สวัสดีครับพี่ครับเพื่อนผู้ฟังทุกท่านนะครับผม
0: โอ้นานมากที่ผมไม่ได้ยินเสียงพี่นินนะครับพี่นิน
10: ผมฟังทุกวันเพราะว่าชิงสู้เขาไม่ได้สักทีถูกคร
0: ับ
10: พี่นินต้องมาเล่นแล้วตรงระหว่างเบรกนี่แหละครับ
0: ใช่พี่นินบอกว่าผมขอแจมได้ไหมเมื่อสักครู่ผมคุยกับพี่ทอมมี่เราคุยคุณอาภีระโพธิพิพิธผู้บริหารสมัยก่อนถ้าพูดถึงนักจัดรายการวิทยุเนี่ยก็เบอร์หนึ่งเนี่ยเราก็จะนึกถึงคุณอาภีระคนในยุคอายุสัก50ขึ้นไปเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักคุณอาภีระโพธิพิพิธนะครับจะเมาอะไรอ่ะพี่นินอยากจะเล่า

0: เรื่อง
1: คืออีกภาพหนึ่งของท่านเนี่ยท่านเป็นอดีตผู้ว่าการภาคโรตารี่
0: อ๋อใช่ใช่ท่านทำงานโรตารี
1: ่ครับผม
0: โรตารี่สามคน
1: ครับผู้ว่าการภาคนี่ก็คือประเทศไทยเราเนี่ย แบ่งเป็นโรตารี่แบ่งเป็นสี่ภาคนะ
0: ครับ
1: ก็จะมีภาค3330 3340 3350 3360
0: ครับ
1: ซึ่งภาคเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับภาคภาคเหนือภาคใต้นะฮะ
0: ครับ
1: อย่าง3340เราเนี่ยมีประมาณเกือบ 6-70 สโมสรจะรวมภาคตะวันออกด้วยชลบุรีสัตหีบโคราชทางนี้นะฮะสกลอุดรมานี
0: ้ครับ
1: ท่านก็เป็นผู้ว่าการภาคก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของภาค3340
0: โรตารี่แล้วยังไงครับทีน
1: ี้ทำประโยชน์กับโรตารี่กับสาธารณะนี่มากมายมากท่านมีรับผลงานเยอะท่านก็ยังเป็นคนแนะนำผมเข้ามาองค์กรนี
0: ้ครับ
1: ท่านให้เป็นนายกแล้วก็ไปทำงานเกี่ยวกับโรตารี่นี่ท่านเป็นทั้งผู้แนะนำเป็นทั้งเพื่อนเดินทางเป็นทั้งอาจารย์ผู้สอนสั่งอบรมผมมาตลอด
0: เป็นอาจารย์เนาะอาจารย์
1: ครับแนะนำความรู้ทางโรตารี่ศาสตร์นี้นะครับซึ่งก็พาผมนำพาไปทำมาเป็นประโยชน์มากมายหลายอย่างในที่ผมดำรงตำแหน่งเป็นนายกนะครับ
0: อ๋อเข้าใจแล้วก็คือคุณอาภีระนี่เขาเป็นนายกโรตารี่ส่งต่อให้พี่นินใช่ไหม
1: ไม่เป็นผู้ว่าการภาคเลยท่านเป็นอดีตนายกเป็นผู้ก่อตั้งด้วย
0: นั่นไง
1: เป็นผู้ก่อตั้งสโมสรอุดรธานีนะครับผมครับ
0: ผมทัน
1: แล้วก็
0: ครับ
1: ได้รับเป็นตำแหน่งเป็นผู้ว่าการภาคจนมาหลายปีแล้วแกก็เลยชักนำผมเข้ามาวงการองค์กรนี้นะครับ
0: ครับ
1: เลยแนะนำให้ความรู้ต่างๆผมก็เลยมาเป็นสมาชิกจนได้เป็นนายกแล้วก็ท่านก็เป็นคนดูแลแนะนำเป็นเพื่อนเดินทางเพื่อนเดินทางก็คือเวลาไปอบรมไปประชุมที่ไหนไปทำกิจกรรมที่ไหนท่านก็จะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางมาตลอดนะครับผม
0: จะบอกว่าคุณอาภีระเองก็ปั้นผมเหมือนผมเนี่ยแหละปั้นผมมาเลยดีเจก็ปั้นผมนี่แหละ
1: ครับอ๋อใช่ไหมครับโอ้ครับแสดงว่าอาจารย์คนเดียวกัน
0: คุณอาภีระก็คือเป็นคนปั้นให้พี่นินเนี่ย
1: ครับ
0: ได้มารู้จักโรตารี่ใช่ไหม
1: ครับผมครับแล้วก็แกก็ขนาดไปอบรมกันที่ขอช้างเนี่ยท่านก็ขับรถไปผมก็ต้องเป็นคนนั่งไปนะครับมือเดียวเลยนะครับอายุ70กว่าขับรถจากอุดรไปก่อช้าง
0: ครับครับใช่
1: ถือว่าท่านสุดยอดมากในท่านเสียสละนะครับผมครับถือว่าทำที่น่าประโยชน์ให้กับอุดรธานีกับสโมสรโรตารี่อุดรธานีมากมายมากนะครับผมคร
0: ับ
1: ก็สังเกตประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ผมขอฝากดีเจดีซีเรื่องนึงประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไปทำโรงทานอยู่ที่โรงพยาบาลบัววาปีนะครับข้าวเป็นข้าวกล่อง300กล่องน้ำ300ขวดแล้วก็ไอศกรีม2ถังประมาณ300แก้วนะครับผมช่วงประมาณ10โมงเช้านะฮะจะไปแจกกับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ทางญาติผู้ป่วยคนป่วย
0: ครับ
1: ตั้งโรงทานที่โรงพยาบาลเลยครับผม
0: ใครว่างก็แวะไปเนาะ
1: ครับผมได้ครับ
0: โอเคสวัสดีขอบคุณพี่นินโหวันนี้เจอแบบรุ่นเก่าๆเลยพี่นินพี่ทอมมี่ก่อนหน้านี้ก็เป็นพี่ทอมมี
1: ่ครับผม
0: ว
1: ัน
0: นี้ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับ
1: ก็ดีใจครับที่มีโอกาสแทรกเข้ามารายการนี้เพราะว่าฟังทุกวันแต่ว่าไม่มีความสามารถที่จะสู้พี่จรูนได้
0: โทรติดยากโทรติดยาก
1: ครับพี่จรูนจะเป็นแชมป์ไม่รู้แกมีใคร
0: ใช่ใช่ใช่ใช่โอเคขอบพระคุณมากๆครับพี่นิน
1: โอเคสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
2: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ผมมอบเพลงนี้นะครับให้กับพี่นินแล้วก็พี่ทอมมี่ด้วยนะครับ

0: ุขเนาะ
1: บทเพลงบางบทเพลงจะมีภาพความทรงจำของเราอยู่ในเนื้อหาเพลงเพลงนั้นและก็รวมไปถึงเพลงเพลงนี้ด้วยนะครับความผันแปรสวัสดีที่สุภชัยด้วยนะครับ

0: ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับขอบคุณอันตราโปรไซดอน90บาทนะครับเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะครับคราบฝังแน่นนะครับล้างยากนะครับใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะครับแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายนะครับเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ขอแนะนำครับอันตราโปรไซดอน90บาทนะครับที่ยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับแรงจริงนะครับด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทฉีดได้แรงไกลนะครับเข้าถึงทุกซอกมุมล้างรถล้างพื้นนะครับล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดบ้านนะครับรอบบ้านนะครับเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดนะครับมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวนะครับผลปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะครับมีโหมดอะไรบ้างโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองนะครับโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดนะครับน้ำหนักเบาแต่ทนทานนะครับใช้งานแบบไร้สาย 100% แล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องให้ยาวนานนะครับไม่ต้องรอชาร์จนะครับยังมีสายดูดน้ำนะครับใช้งานได้นะครับจากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยนะครับพร้อมกระบอกทำโฟมนะครับหัวกรองแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮัชแคทนะครับกระเป๋ากันกระแทกพกพาสะดวกนะครับเป็นระเบียบในชุดจะประกอบไปด้วยนะครับเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะครับพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนนะครับมูลค่า990บาทแล้วถ้าโทรมาวันนี้นะครับรับเพิ่มนะครับกระเป๋าฮัชแคชมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทนะครับแต่วันนี้คุณผู้ฟังจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันนะครับยาวนานถึง2ปีเต็มนะครับและถ้าเครื่องมีปัญหานะครับส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะครับรีบโทรเลยนะครับ026660008นะครับย้ำอีกครั้ง026660008นะครับโปรดีแรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอันตราโปรไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ขอบคุณเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงนะครับหน้าฝนแบบนี้นะครับยุงก็จะชุมเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกนะครับไข้มาลาเรียเป็นต้นซึ่งถ้าลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินแล้วก็เวลาจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นนะครับที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งไว้กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้นะครับเฉพาะคลื่นนี้นะครับสมาร์ทการ์ดนะครับเครื่องดักยุง1เครื่องคุณผู้ฟังจะได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มนะครับกับพอร์ตไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทนะครับยังไม่หมดนะครับแถมเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาให้อีก1เครื่องนะครับราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทนะครับแต่คุณไม่ต้องจ่ายนะครับคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำนะครับ990บาทเท่านั้นรีบโทรเลยนะครับ026660008นะครับสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีนะครับเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะครับ026660008นะครับของแท้ต้องทีวีไดเรกเท่านั้นและทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ครับหมดเวลาพอดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักเบรกเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับจากอสมทกรุงเทพและกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อในชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือไทยช่วยไทยพลัสยังเหลือกว่า5ล้านสิทธิ์เอกนิติดีใจคนไทยลงทะเบียนล้นหลามเชิญชวนร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการล่าสุดยอดสิทธิ์คงเหลือโครงการไทยช่วยไทยพลัสจาก30ล้านสิทธิ์เมื่อเวลา 9:55 นาทีเหลือ 5,602,595 สิทธิ์พร้อมย้ำว่าลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังกดผ่านแบนเนอร์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40เท่านั้นลงทะเบียนได้จนถึง29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 22:00 นหรือจนกว่าจะหมดสิทธิ์และสามารถใช้สิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายโครงการได้ตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าขอบคุณคนไทยที่ให้การตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างล้นหลามขณะที่ฝั่งของผู้ขายผู้มีสิทธิ์เดิมอยู่ประมาณ 9,800,000 ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสหัวใจสำคัญคือต้องช่วยบรรเทาจากวิกฤตราคาน้ำมันแพงต้นทุนที่สูงขึ้นรวมถึงบรรเทาผู้ซื้อเพราะรัฐสมทบให้ 60% และประชาชนใช้สิทธิ์โครงการอีก 40% ขณะเดียวกันรัฐยังได้รับการประคองร้านเล็กๆรายย่อยในตลาดและอยากจะเชิญชวนร้านค้าที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยช่วยกันทั้งรัฐประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อประคองเศรษฐกิจในช่วงกำลังนี้ให้ผ่านในช่วงนี้ผ่านพ้นวิกฤตไปและสิ่งที่สะท้อนอย่างหนึ่งคือโครงการนี้ออกแบบมาอย่างดีนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้หลายคนบอกว่าการลงทะเบียนง่ายขึ้นมากขอบคุณกระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดทำให้ระบบไม่ล่มถือเป็นประวัติศาสตร์ที่มีผู้มาลงทะเบียน 700,000 คนต่อวินาทีถือเป็นระบบต้นแบบและเป็นระบบที่มีเสถียรภาพมากนอกจากนี้ยังแนะนำร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในสัปดาห์หน้า1มิถุนายนจะมีน้อง AI ชื่อว่านกกระซิบช่วยร้านค้าบริหารต้นทุนเพื่อให้ร้านค้าต่างๆขายของได้มากขึ้นขณะที่ต่างจังหวัดชาวกำแพงเพชรแห่ต่อคิวยาวหน้าธนาคารกรุงไทยหวังลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันที่2การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่2ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ก่อนเวลา 8:30 นาทีซึ่งเป็นเวลาเปิดทำการของธนาคารกรุงไทยสาขากำแพงเพชรตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรมีประชาชนจำนวนมากมารวมตัวและยืนต่อแถวยาวเหยียดบริเวณหน้าธนาคารโดยจากการสอบถามประชาชนส่วนใหญ่ที่มาเข้าคิวต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความตั้งใจและคาดหวังเป็นอย่างยิ่งจะสามารถเข้าร่วมโครงการรอบนี้ได้เพื่อนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายประจำวันด้านนางมารินสมโพธิ์หนึ่งในประชาชนที่มารอต่อคิวตั้งแต่เช้าเปิดเผยว่าวันนี้ตั้งใจมารอต่อแถวเพื่อจะไปพบกับเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรงเพื่อให้ช่วยดำเนินการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งให้เนื่องจากที่ผ่านมาพยายามลงทะเบียนด้วยตัวเองแต่ไม่ทันสำหรับบรรยากาศโดยรวมตั้งแต่ช่วงเช้าแม้แถวจะยาวและมีผู้คนหนาแน่นแต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงปักหลักรอด้วยความหวังโดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารคอยเตรียมความพร้อมให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการรันคิวให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณ คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมท จำกัดมหาชน
4: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
6: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ไม่ควรพลาดสสว.เชิญชวนร่วมงาน OSS and SME Grow Together Fair 2026รวมสุดยอด SME จากภาคอีสานกว่า60ร้านค้าพบกับของกินของใช้ของชำร่วยของดีหน้าช็อปหลากหลายจัดเต็มโปรโมชั่นนาทีทองและมีโชว์สนุกสนุกจากศิลปินมากมายพร้อมบริการให้คำปรึกษาการจับคู่ธุรกิจและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำพบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
7: ลังๆเป็นยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
8: เฮ้าก็ขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
7: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
8: อุ๊บว่าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
7: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
8: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
7: ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
8: ่ไม่ๆ
7: ลองเลย
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
10: พฤษภาชวนชิมอิ่มคุ้มเพียง50บาทตลอดเดือนพฤษภาคมนี้กับเมนูเด็ดจากร้านดังในศูนย์อาหารยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเมนูสุกี้หมูร้อนๆตำปูปลาร้าแซ่บๆขนมจีนน้ำยายำวุ้นเส้นหมูสับข้าวมันไก่ต้มน้ำปั่นผลไม้รวมสดชื่นและอีกหลากหลายเมนูที่เข้าร่วมรายการทุกเมนูราคาแค่50บาทเท่านั้นกินง่ายอิ่มจริงคุ้มทุกคำชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาเจอกันได้เลยที่ยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืน
11: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
12: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
13: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cord Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชา M-Cord Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย

0: ความรักเป็นสิ่งที่ยากแต่สิ่งที่ยากกว่าความรักนั่นก็คือการดูแลความรักนั้นให้อยู่กับเราไปนานๆนั่นเองครับสงสารเถอะสงสาร DJTC เถอะหลังไมค์นี่วันนี้แปลกอะแปลกเรื่องอะไรครับ DJวันนี้เป็นวันที่คุณผู้ฟังโทรมาขอเพลงกับผมค่อนข้างจะเยอะมากขอบคุณครับ
1: M-Pod Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย
0: คุณผู้ฟังก็จะโทรมาเล่าบรรยากาศโทรมาเล่าเรื่องวิทยุเล่าเรื่องของแผ่นเสียงวันนี้เยอะแยะวาไรตี้เลยนะครับหลังใหม่สนุกดีครับวันนี้

0: ไกลเพลงต่อไปของคุณผู้ฟังนะครับขอ1สายครับคุณผู้ฟังมาพร้อมกับ1เพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังมากที่สุดครับเชิญเลยครับ
1: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: มาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมคุณอะไรครับ
2: ค่ะหมูม่นค่ะ
0: มาแล้วครับ ตัวแทนจากหมูม่นเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นไงฮะวันนี้ฟังรายการมีความสุขไหม
2: มีความสุขสุดๆเลยค่ะ
0: นึกถึงบรรยากาศเก่าๆ
2: แล้วจะติ
0: อะไรนะฮะ
2: ขึ้นจะหมดแล้ว
0: อ้าวตอนนี้อยู่ไหนแล้วครับ
2: เป็นบ้านผือค่ะ
0: อ๋อบ้านผือแล้วขึ้นจะหมดแล้วเนาะ ฟังตั้งแต่เช้าเลยนะฮะสมัยก่อนผมเชื่อนะวิทยุเหมือนที่ผมคุยก่อนหน้านี้กับพี่ทอมมี่แหละวิทยุยังไม่มีวิทยุชุมชน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เราก็จะมีแต่ขึ้นหลักทออ อสมท1ปนเสียง3ยอดตชดประมาณเนี้ย5-6ขึ้นเราก็จะฟังวิทยุถามเลยถามคุณว่าฟังทางหมู่ม่อนตอนนั้นเราเป็นแฟนคลับขึ้นไหน
2: ทออค
0: ่
2: ะ
0: ทออขอบคุณครับทออดีเจอะไร
2: ดีเจผัดไทยค่ะ
0: โอ้โหผัดไทยใช่ครับ
2: นานมาก
0: ผัดไทยเนี่ยเขามาก่อนผมนะ
2: ค่ะอ
0: ยู่ทออผัดไทยเนี่ยเขาจะจัดรายการด้วยเป็นฝ่ายเทคนิคด้วยทำสปอตทำทุกอย่างก็เก่งมากนี่แต่เป็นน้องอันนี้รุ่นน้องเป็นน้องที่น่ารักดูแลแบบคือผมไปครั้งแรกคุณผู้ฟังมันใหม่หมดสำหรับผมอ่ะมันใหม่แบบเฮ้ยอุปกรณ์มันเราไม่เคยเห็นแบบอุปกรณ์แบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยผัดไทยเนี่ยเขาเป็นคนสอนผมเลยนะพี่เครื่องนี้ทำนี้นะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะพี่แบบนี้นะรับสายแบบนี้เก่งคนนี้เก่งครับเป็นฝ่ายเทคนิคด้วยผัดไทยใช่ไหมอ๋อขอบคุณครับผัดไทยนี่มาก่อนผมอีกนะผมมาหลังๆแล้วนะครับอ้าววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: ว้าเวค่ะ
0: เอาว้าเวเลยเหรอ
2: ใช่
0: ทำไมถึงอยากฟังเพลงนี
2: ้ชอบเพลงนี้ค่ะ
0: ชอบเพลงนี
2: ้ใช่
0: ไม่ต้องคุยเยอะเลยว่าถ้าบอกว่าชอบแล้วคือชอบเนาะไม่มีเหตุผลชอบเพลงนี้แหละ
2: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

ผมนี่โชคดีอยู่อย่างหนึ่งถือว่าเป็นความโชคดีของชีวิตเลยนะครับในเส้นทางของการจัดรายการวิทยุคุณผู้ฟังผมเริ่มเข้ามาจัดรายการวิทยุในคลื่นหลักเนี่ยมันเป็นช่วงไปปลายของยุคแผ่นเสียงอ่ะคุณผู้ฟังสมัยก่อนน่ะจัดรายการวิทยุเขาจะใช้แผ่นเสียงจากแผ่นเสียงก็จะมาเป็นเทปแคสเซ็ตอันนี้ผมยังจำได้แผ่นเสียงมาเป็นเทปแคสเซ็ตคือเทปแคสเซ็ตแบบนี้แหละเทปอ่ะม้วนเทปเราเนี่ยครับเวลาเขาจัดรายการเขาจะเปิดด้วยม้วนเทปนี่แหละจากเทปแคสเซ็ตก็จะมาเป็นซีดีจากซีดีก็จะมาเป็นคอมพิวเตอร์ละปัจจุบันนี้ก็จะใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดรายการละผมมาในยุคที่เห็นแผ่นเสียงแล้วก็จัดรายการวิทยุโดยใช้เทปแคสเซ็ตบ้างแล้วก็จะมาเป็นซีดีตอนผมจัดเนี่ยก็จะเป็นซีดีแบบเต็มตัวแล้วยังไม่มีคอมพิวเตอร์นะยังไม่มีคอมพิวเตอร์สมัยก่อนเนี่ยใช้จัดรายการก็คือแผ่นเสียงแผ่นซีดีครับแผ่นซีดีซื้อเองบ้างที่สถานีก็จะมีแผ่นที่ทางค่ายเพลงส่งมาบ้างก็จะจัดรายการแบบประมาณนี้เหมือนที่ผมไปครับก็ไปเจอน้องผัดไทยผัดไทยเนี่ยเขาจะเป็นทั้งดีเจทั้งผู้ช่วยทั้งฝ่ายเทคนิคคือทำทุกอย่างอ่ะแล้วก็จะดูแลเรื่องของการออกอากาศทั้งหมดนะครับก็มีน้องนี่แหละน้องผัดไทยนี่แหละคอยช่วยนะครับผมเข้าไปเนี่ยผมไปเจอแบบอุปกรณ์มันเป็นความตื่นเต้นที่เราไม่เคยเห็นนะคุณต้องฟังนึกภาพเอาใช่ไหมแบบไม่เคยเห็นเลยอ่ะสมัยก่อนเนี่ยผมยังจำได้เลยนะในห้องส่งเนี่ยเขายังเก็บตอนที่ผมไปเนี่ยเขายังเก็บแผ่นซีดีอ่ะแผ่นซีดีอ่ะไว้ในห้องจัดรายการอ่ะสมัยก่อนห้องจัดรายการวิทยุมันจะเป็น2ห้องนะทุกคลื่นเลยเป็นแบบสไตล์เดียวกันมันจะเป็น2ห้องนะห้องนึงจัดรายการอีกห้องนึงก็จะเป็นฝ่ายคอนโทรลสมัยก่อนเวลาเขาจัดรายการวิทยุอ่ะดีเจเขาจะมีหน้าที่คือพูดคุณผู้ฟังพูดอย่างเดียวส่วนคนเปิดเพลงเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่คือมันต้องรับกันให้ได้คุณผู้ฟังพอพูดจบเนี่ยต้องรับกันให้ได้แต่ผมมาในยุคที่จัดรายการเองแล้วไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่เปิดเพลงให้แต่ก็จะมีแบบเหมือนที่ผมบอกอ่ะผมไปในยุคที่ผมทันในอุปกรณ์ทุกอย่างที่เขายังเก็บไว้มีอยู่วันนึงก็เลยอยากจะลองจัดรายการแบบสไตล์แบบคนสมัยก่อนว่าดีเจมีแค่หน้าที่พูดแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เปิดเพลงมันก็จะเป็น2ห้องเนาะผมก็จะเข้าไปอยู่อีกห้องนึงแล้วก็พูดเหมือนจัดรายการแบบนี้ครับคุณผู้ฟังจัดไปแล้วก็พูดแล้วก็ส่งเพลงแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะเปิดเพลงก็เข้าไปจัดพอผ่านในยุคนั้นมาเนี่ยห้องของการจัดรายการเนี่ยก็จะเป็นห้องเก็บแผ่นซีดีและแผ่นเสียงแผ่นซีดีเทปแคสเซ็ตไว้นะครับส่วนดีเจเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงที่เจ้าหน้าที่เขาจัดเขาเปิดเพลงแล้วนะครับก็จะสลับกันเครื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือสมัยก่อนที่นักจัดรายการวิทยุสมัยก่อนเนี่ยเขาจัดรายการเนี่ยผมก็ทันไปในยุคที่มันทันพอดีก็เลยได้มีโอกาสได้เห็นสมัยก่อนคุณผู้ฟังสปอร์ตที่เราฟังสปอร์ตต้นชั่วโมงหรือว่าช่วงครึ่งชั่วโมงอ่ะสมัยก่อนมันจะเป็นเสียงครับเวลาเขาอัดสปอร์ตเนี่ยเขาจะอัดใส่แผ่นผมไม่รู้ว่าเขาเรียกแผ่นนี้ว่าอะไรครับแต่ผมจะเรียกตามชื่อที่มันเขียนข้างบนว่าแผ่น MD ครับมันจะเป็นแผ่นเล็กๆแล้วเราก็เสียบไว้เวลาเราจะบอกว่าฟังโฆษณาเราก็จะกดสมัยก่อนมันจะไม่มีซาวอ่ะไม่มีซาวแบบให้น่าสนใจครับโฆษณาสมัยก่อนมันจะเป็นโฆษณาแบบเสียงเปล่าแต่จะเป็นเสียงของคนอื่นเสียงของคุณอาภีละเสียงของคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็อัดแบบดิบๆอัดแบบดิบๆสมัยก่อนก็ได้มีโอกาสได้ลองทำได้ลองใช้ได้ลองฝึกตัวเองสมัยก่อนวิทยุก็ถือว่าผมก็โชคดีครับที่เข้ามาในยุคของการเปลี่ยนผ่านพอดีจากยุคเก่ามาสู่ยุคใหม่แต่ประโยคนึงที่ตอนนั้นผมจัดรายการแล้วก็คุณอาเขามาสอนเขาจะมาสอนเรื่องการจัดรายการวิทยุสอนพูดสอนการเปิดเพลงอะไรประมาณนี้ต้องส่งเพลงแบบประมาณนี้นะอะไรเงี้ยมีประโยคนึงที่คุณอาเขาสอนแล้วผมยังจำได้จนถึงปัจจุบันคุณอาเขาบอกว่าเพลงอ่ะ
ปิดเหมือนกันแต่เปิดเพราะไม่เหมือนกันคุณไปหาคำตอบเอานะประโยคนี้อ่ะที่ผมยังจำได้เป็นคำสอนที่คุณอาภีระเขาสอนแล้วก็ทิ้งให้ผมไว้ให้ผมได้เก็บไปคิด

0: บทเพลงบางบทเพลงจะมีภาพความทรงจำของเราอยู่ในเนื้อหาเพลงเพลงนั้นครับ
1: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ไม่ควรพลาดสสว.เชิญชวนร่วมงาน OSS and SME Grow Together Fair 2026รวมสุดยอด SME จากภาคอีสานกว่า60ร้านค้าพบกับของกินของใช้ของชำร่วยของดีหน้าช็อปหลากหลายจัดเต็มโปรโมชั่นนาทีทองและมีโชว์สนุกสนุกจากศิลปินมากมายพร้อมบริการให้คำปรึกษาการจับคู่ธุรกิจและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำพบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
10: Mcord Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcord.net และแอป Mcord Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcord91.5
11: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcord Radio Go Green
12: Mcord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
0: 10:39 นาทีแล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามและฟังที่นี่นะครับวิทยุอสมท.นะครับ 91.5 จังหวัดอุดรธานีนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะมีความสุขในการฟังเพลงกันในวันนี้นะครับ

0: นขี้เหงางานเพลงจากพี่นีโน่ครับ
1: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: บทเพลงบางบทเพลงจะมีภาพความทรงจำของเราอยู่ในเนื้อหาเพลงนั้นและรวมไปถึงเพลงนี้ด้วยนะครับที่คุณผู้ฟังขอมานะครับ

0: คุณที่ช่วยเลือกเพลงครับขอบคุณผู้สนับสนุนในการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณ Mega Spotlight Solar Cell นะครับคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอนะครับมืดนะครับมองไม่เห็นนะครับเสียงทั้งขโมยแล้วก็ทั้งอุบัติเหตุหรือว่าบางจุดนะครับอยากติดไฟเพิ่มนะครับแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะครับแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วย Mega Spotlight Solar Cell ครับด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงนะครับครอบคลุมพื้นที่นะครับ300ตารางเมตรนะครับด้วยหลอด LED นะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับ 50,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งนะครับใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะครับติดตั้งง่ายมีสายยาวถึง5เมตรนะครับพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำกันฝนได้นะครับสั่งงานด้วยระบบของรีโมทนะครับสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell วันนี้นะครับรับเลยนะฮะ Mega Spotlight 1นะครับยังไม่พอนะครับเราแถมฟรีอีก1นะครับนะฮะพร้อมโคมไฟ LED 2อันแล้วก็แว่นกันแดดคละแบบอีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะครับโทรมาที่เบอร์นี้นะครับ02-114-3990 02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะครับขอบคุณดินเน่าด้วยนะครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตนะครับใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะครับแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะครับแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาตินะครับชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินนะครับดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินนะครับให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยนะครับพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะครับช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีนะครับการใช้งานก็ง่ายดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินนะครับก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีนะครับดินปราบมาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะครับโทร02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมานี่นะครับและทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้นะครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
2: M-Pod Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย
0: บทเพลงบางบทเพลงจะมีภาพความทรงจำของเราอยู่ในเนื้อหาเพลงนั้นครับ

0: ดเวลาแล้วนะครับวันนี้เมื่อวานเดี๋ยวผมจำได้จัดรายการเสร็จแล้วนี่นะครับมีคุณผู้ฟังโทรมานะครับเป็นแฟนรายการจากทางกรุงเทพอันนี้ก็เข้าฟังทางวิทยุออนไลน์เราก็คุยกันหลายเรื่องเลยมีประโยคนึงที่เขาบอกว่าฝากดีเจด้วยแล้วก็ผมยังจำได้นะครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าฝากด้วยคือฟังดีเจที่จัดรายการทุกวันแล้วเนี่ยหลังๆมาไม่ค่อยได้ยินดีเจพูดประโยคจบรายการเลยวันนี้ก็เลยอยากให้ดีเจพูดประโยคจบรายการให้ฟังหน่อยอะไรประมาณนี้ผมก็เลยรับปากว่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพูดจบรายการให้นะครับฟังอยู่ครับคุณผู้ฟังทางกรุงเทพนะครับขอเพลงมาแล้วก็ผมก็เปิดไปให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพลงคนขี้เหงาเองนะครับขอบคุณนะครับเอาละครับเดินทางมาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็สำหรับหน้าที่ผมในวันนี้แล้วนะครับขอพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ฟังรายการจนจบนะครับ
1: M-POD Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย
0: อย่าไปมองอดีตที่ทำให้เราเจ็บนะครับแล้วก็อย่าไปมองถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่จงทำวันนี้ให้ดีที่สุดและที่สำคัญจงรักตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็อย่าลืมนะครับมั่นใจในสิ่งที่ทำและก็ต้องทำในสิ่งที่ดีด้วยนะครับแล้วก่อนจากกันในวันนี้นะครับอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้คุณรู้ไว้ว่าผมรักคุณผู้ฟังนะครับผมลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่มีความสุขมากๆสวัสดีครับ

0: ดิโอช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย
1: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมท.อุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือสุริยะยืนยันยังทำงานได้หลังวูบที่อุดรธานีคาดพักผ่อนน้อยอากาศร้อนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงอาการป่วยหลังจากเมื่อวานนี้เกิดหมดสติเข้าโรงพยาบาลที่จังหวัดอุดรธานีว่าหลังจากได้พักผ่อนรู้สึกดีประมาณ 80% เมื่อถามว่าแพทย์ได้กำชับว่าต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าขณะนี้แพทย์ได้ทำการตรวจที่จังหวัดอุดรธานีจะส่งข้อมูลมาทั้งหมดซึ่งวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ถ้าหากมีเวลาตนจะไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลอีกครั้งส่วนสาเหตุของอาการป่วยนายสุริยะกล่าวว่าน่าจะเกิดจากหลายสาเหตุแต่ก็อาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอและอากาศร้อนเมื่อถามว่าหลายคนค่อนข้างกังวลเพราะข่าวระบุว่าต้องมีการทำ CPR นายสุริยะกล่าวว่าไม่อยากย้อนกลับไปพูดเพราะพูดไปแล้วก็เสียวแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีพร้อมขอบคุณผู้สื่อข่าวที่ได้ส่งข้อความให้กำลังใจนายสุริยะยังยืนยันว่าสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงสามารถทำงานได้ญาติติดต่อรับศพรายที่8เหยียวรถไฟชนรถเมย์นายไพรัตน์ปิ่นทองอายุ34ปีและครอบครัวของนายเสริมลาภปิ่นทองซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตรายที่8จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมย์เดินทางมาขอใบตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลกับทางพนักงานสอบสวนเพื่อนำไปขอรับร่างนายเสริมลาภจากสถาบันนิติเวชนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำร่างนายเสริมลาภกลับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่บ้านเกิดย่านนนทบุรีขณะที่ความคืบหน้าทางคดีตำรวจจะเร่งรวบรวมข้อมูลภาพวงจรปิดเปรียบเทียบกับการปฏิบัติหน้าที่ในคดีรถไฟชนรถเมย์พร้อมพยานทั้ง7ปากทยอยสอบปากคำประเสริฐห่วงเด็กเสพติดโซเชียลสมาธิบกพร่องยกเป็นวาระเร่งด่วนต้องแก้ปัญหานายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยกรณีเด็กเสพโซเชียลมากเกินไปทำให้ความสามารถในการจดจ่อกับกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งลดน้อยลงว่าเป็นข้อห่วงใยของสังคมและจากการวิจัยพบว่าเด็กไทยใช้เวลาในการดูโซเชียลและดูคลิปวิดีโอสั้นทำให้สมาธิมีความบกพร่องเรื่องนี้ไม่โทษเด็กและไม่โทษแพลตฟอร์มแต่เป็นความท้าทายในยุคโลกดิจิทัลซึ่งกระทรวงศึกษาธิการดันเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เด็กไทยกลับมามีคุณภาพในอนาคตโดยการแก้ปัญหามอง2ทางโดยการศึกษาต้นแบบจากประเทศเนื่องจากเด็กที่ยังมีสมองไม่พัฒนาเต็มที่และจะต้องมีการปกป้องส่วนในเด็กโตจะต้องมีการสอนทักษะเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องและมีการเรียนรู้เรื่อง AI ทั้งนี้ตนจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วและจากนี้จะต้องพูดคุยเรื่องความปลอดภัยในการเข้าแพลตฟอร์มต่างๆเช่นเรื่องของอายุในการเข้าดูพระดอนโต้ณัฐพงศ์บอกไม่มีระบอบสีน้ำเงินวอนหยุดสร้างวาทกรรมทำการเมืองสร้างสรรค์นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยถึงกรณีนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นเอเจนต์ของระบอบสีน้ำเงินว่าการเมืองที่ผ่านมาผ่านการเลือกตั้งมาล้วนเป็นเอเจนต์ของประชาชนที่ตัดสินใจเลือกเข้ามาและพรรคภูมิใจไทยก็เป็นเอเจนต์ที่ประชาชนเลือกเข้ามาผ่านการเลือกตั้งโดยตนไม่ทราบเรื่องระบอบสีน้ำเงินหมายถึงอะไรแต่พรรคภูมิใจไทยมีสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์และถูกเรียกว่าพรรคสีน้ำเงินพรรคสีน้ำเงินโตขึ้นมาจากพรรคสีส้มเพราะพรรคภูมิใจไทยมีเพียง70เสียงไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้และได้รับการสนับสนุนของพรรคสีส้มทำให้มีโอกาสเป็นรัฐบาลทำให้นายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงสั้นๆไม่ถึง4เดือนตาม MOA ใช้ทุกวินาทีขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญกับประชาชนและกับพรรคประชาชนจนกระทั่งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์จนเกิดการเติบโตขึ้นของพรรคสีน้ำเงินจนได้รับเสียงสนับสนุน192เสียงส่วนการที่พรรคประชาชนเคลื่อนไหวเช่นนี้เป็นการสร้างวาทกรรมและดิสเครดิตรัฐบาลจึงอยากเชิญชวนให้กลับมาทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์หยุดสร้างวาทกรรมเป็นฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ท้วงติงอย่างมีเหตุมีผลโดยใช้กลไกสภา
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ชี
8: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: ลังๆเป็นยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
12: เข้าปอกขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
11: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
12: ว้าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
11: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณสาม
12: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
11: ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
12: ่ไม่ไม
11: ่ลองเลย
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
15: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
16: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
17: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ไม่ควรพลาดสสว.เชิญชวนร่วมงาน OSS and SME Grow Together Fair 2026รวมสุดยอด SME จากภาคอีสานกว่า60ร้านค้าพบกับของกินของใช้ของชำร่วยของดีหน้าช็อปหลากหลายจัดเต็มโปรโมชั่นนาทีทองและมีโชว์สนุกจากศิลปินมากมายพร้อมบริการให้คำปรึกษาการจับคู่ธุรกิจและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำพบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี
18: ้ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
19: พฤ ฤษภาชวนชิมอิ่มคุ้มเพียง50บาทตลอดเดือนพฤษภาคมนี้กับเมนูเด็ดจากร้านดังในศูนย์อาหารยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเมนูสุกี้หมูร้อนๆตำปูปลาร้าแซ่บๆขนมจีนน้ำยายำวุ้นเส้นหมูสับข้าวมันไก่ต้มน้ำปั่นผลไม้รวมสดชื่นและอีกหลากหลายเมนูที่เข้าร่วมรายการทุกเมนูราคาแค่50บาทเท่านั้นกินง่ายอิ่มจริงคุ้มทุกคำชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาเจอกันได้เลยที่ยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืน
7: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
20: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
21: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีช่วงเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตฮิตเป็นพิเศษ
7: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชาวนา
4: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM 2.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Court Radio Go Green
5: ขัดเรดิโอ 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mkot.net และแอป mkot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID mkot 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
6: สวัสดีค่ะคุณฟังคะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของรายการเพลงรักจากเภสัชนะคะที่จะมีเพลงเพราะพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆผลิตภัณฑ์จากเภสัชนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเภสัชและสบู่เภสัชนะคะนำมาแนะนำให้คุณฟังได้ติดตามกันในเบรกนี้ค่ะ
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ชี
7: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
9: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้ แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

สาวๆค่ะพูดถึงเรื่องของเสน่ห์เย้ายวนยั่วใจเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องของกลิ่นหอมแน่นอนว่ามาเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวนะคะแนะนำนะคะสำหรับทางด้านของแป้งเย็นเภสัชค่ะแนะนำให้ลองใช้ทุกกลิ่นได้เลยนะคะดูซิว่ากลิ่นไหนจะหอมยั่วยวนใจได้มากกว่ากันนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเภสัชสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจนะคะแป้งเย็นเภสัชสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล่นลับน่าค้นหาค่ะแป้งเย็นเภสัชสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมขยี้หัวใจนะคะจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบค่ะรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนแน่นอนนะคะเลือกซื้อเลือกใช้กันได้เลยทั้ง3กลิ่นสำหรับผลิตภัณฑ์แป้งเย็นเภสัชค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยร้อนไม่ไหวกันเลยทีเดียวนะคะร้อนๆแบบนี้ค่ะหลายคนอาบน้ำบ่อยขึ้นนะคะแต่ว่าก็มีแอบกังวลนิดนึงนะคะว่าอาบบ่อยแล้วผิวจะแห้งหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าใช้สบู่เภสัชรับรองว่าอาบบ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้ค่ะผิวนุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งตึงนะคะนอกจากอาบแล้วผิวหอมสดชื่นนะคะสบู่เภสัชยังช่วยทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ต้องใช้เภสัชนะคะบอกเลยว่าหอมจริงหอมติดตัวนะคะหอมนานกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเรามีให้คุณได้เลือกใช้กันถึง2กลิ่นด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวไร้มิ้วหอมแบบ

ละมุนกลิ่นนมข้าวนะคะแล้วก็มีสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ค่ะหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้2กลิ่นนี้ชอบกลิ่นไหนเลือกซื้อเลือกใช้กันได้เลยค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: คุณผู้ฟังคะพูดถึงในเรื่องของเสน่ห์เย้ายวนใจนะคะแน่นอนว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่าความหอมนี่แหละค่ะที่ทำให้คุณสาวๆยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่มีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นอีก 200% นะคะแป้งเย็นเพสัตค่ะมีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษนะคะหอมแบบเกินห้ามใจแบบอยู่ใกล้แล้วอดใจไม่ไหวนะคะอยากตัวหอมเช้าเย็นความหอมระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเพสัตเท่านั้นค่ะหอมยั่วทุกกลิ่นเลยนะคะท้าให้คุณได้ลองค่ะไม่ว่าจะเป็นชมพูมาดามหอมเย้ายวนนะคะฟ้าคามิล่าหอมเล้นลับเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่เลือกซื้อเลือกใช้กันได้ทั้ง3กลิ่นสำหรับแป้งเย็นเพสัตค่ะแป๊บๆตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณค่ะสำหรับทางด้านของผลิตภัณฑ์เภสัชทั้ง2อย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเภสัชนะคะมีให้คุณเลือกซื้อเลือกใช้กัน3กลิ่นนะชมพูมาดามหอมเย้ายวนใจฟ้าคาเมล่าหอมเล้นลับเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่นะคะแล้วก็รวมถึงสบู่เภสัช2กลิ่นค่ะหอมติดทนนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไรมิ้วนะคะสีเขียวค่ะแล้วก็ใครที่อยากได้กลิ่นแบบฟรุตตี้หน่อยนะคะก็ใช้สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่กันได้นะคะเลือกซื้อเลือกใช้กันได้ทั้ง2กลิ่นเลยนะคะอยากได้แบบกลิ่นนมข้าวก็เลือกไลท์มิลค์นะคะส่วนสีม่วงนะคะมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้เลือกซื้อเลือกใช้กันได้ก็ต้องขอบคุณทั้งในส่วนของแป้งเย็นเภสัชและสบู่เภสัชค่ะที่อยู่กับเราในช่วงของรายการเพียงรักจากเภสัชและหน้าที่ของปังปอนปิยพรพุทธีนะคะเบรกนี้ต้องพักกันก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราไปติดตามข่าวพักเที่ยงจากสำนักข่าวไทยกันค่ะ

ขณะนี้เวลา 12:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: วันที่2เหลือ5ล้าน5แสนสิทธิ์ผู้สูงวัยยังแห่ไปธนาคารกรุงไทยตั้งแต่เช้ามืดเพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนนายกรัฐมนตรีหารือกับประธานาธิบดีมาครงแห่งฝรั่งเศสขยายความร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคงสุริยะยืนยันยังทำงานได้หลังวูบที่อุดรธานีคาดพักผ่อนน้อยอากาศร้อนล่าสี่คนร้ายใส่ฮิญาบยิงถล่มรถครอบครัวตำรวจปัตตานีเมียตำรวจตายคาที่ขณะกอดลูกอายุแค่40วันสหรัฐโจมตีอิหร่านรอบใหม่อ้างป้องกันตัวเองมุ่งทำลายฐานยิงขีปนาวุธและเรือวางทุ่นระเบิดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่26พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไทยช่วยไทยพลัสวันที่2นะครับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุในต่างจังหวัดวันนี้ยังคงแห่ไปที่ธนาคารกรุงไทยตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนจนถึงขั้นต้องใช้รองเท้าตระกร้าขวดน้ำวางจองคิวครับขณะที่สิทธิ์ล่าสุดเหลือประมาณ5ล้าน5แสนสิทธิ์ครับบรรยากาศการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่2ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอด่านคุณทศนครราชสีมาก็พบว่ามีชาวบ้านเดินทางมาเข้าคิวเพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากครับบางคนเดินทางมารอตั้งแต่ตีสี่เพราะกลัวไม่ได้คิวจำนวนคนที่มารอเข้าคิวมีเป็นจำนวนมากและต้องรอนานกว่าธนาคารจะเปิดรับคิวเวลา 7:30 นาทีชาวบ้านจึงใช้วิธีนำรองเท้าหรือว่าของใช้ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำตระก้าหมากมาวางต่อๆกันครับเพื่อจองคิวเอาไว้ขณะที่ตัวชาวบ้านก็ไปหาที่โล่งๆนั่งหลบแดดนั่งพักกินข้าวกินน้ำอยู่ใกล้ๆระหว่างเจ้าหน้าที่ธนาคารจะเรียกคิวแล้วก็จะมีการโต้เถียงครับเรื่องของการนำรองเท้ามาวางต่อคิวโดยรองเท้าถูกหยิบออกไปใส่ชั่วคราวหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันจนทำให้เกิดความสับสนชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุต่างบ่นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าต้องตื่นมารอเข้าคิวแต่เช้าหวังว่าจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแต่ว่าขั้นตอนยุ่งยากมากและก็ลำบากสำหรับการมาทำธุรกรรมจึงอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลน่าจะแจกตามข้อมูลเหมือนเงินผู้สูงอายุครับขณะที่ประชาชนต่อคิวยาวหน้าธนาคารกรุงไทยสาขากำแพงเพชรอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันที่2ก็ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากเดินทางมารวมตัวแล้วก็ยืนต่อแถวยาวเหยียดบริเวณหน้าธนาคารเพื่อรอคิวเข้าพบเจ้าหน้าที่แล้วก็ดำเนินการลงทะเบียนจากการสอบถามประชาชนส่วนใหญ่ที่มาเข้าคิวต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความตั้งใจและก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้เพื่อนำสิทธิ์ที่ได้ไปช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในครอบครัวครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็จะไปปิดการลงทะเบียนวันที่29พฤษภาคมวันที่2คือวันนี้ของการลงทะเบียนล่าสุดนะครับ10:30 นาทีที่ผ่านมาจำนวนสิทธิ์คงเหลือ 5,565,418 สิทธิ์โดยประชาชนยังเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้จนถึง29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 22:00 นหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์แล้วแต่เกณฑ์ใดจะถึงก่อนครับส่วนร้านค้าลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 990,036 ร้านเป็นร้านใหม่อยู่ 12,740 ร้านค้าครับ
1: ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสนะคะซึ่งก็ได้เข้าหารือกับประธานาธิบดีมาครงเพื่อขยายความร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือกับนายเอมานูเอลมาครงในโอกาสที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำณทำเนียบประธานาธิบดีกลางกรุงปารีสเพื่อเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนร่วมกันโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ฝรั่งเศสเชี่ยวชาญอาทิพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน สายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI และ Data Center ซึ่งมีภาคเอกชนฝรั่งเศสหลายบริษัทแสดงความสนใจเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มเติมขณะเดียวกันฝรั่งเศสก็พร้อมเปิดรับการลงทุนจากภาคเอกชนไทยเช่นกันนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะสรุปผลการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้เชื่อมั่นว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศค่ะในด้านความมั่นคงนะคะทั้งสองประเทศเตรียมขยายความร่วมมือไปสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อร่วมกันปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และภัยออนไลน์ข้ามชาติโดยต่อยอดจากการร่วมซ้อมรบในศึกคอบราโกสำหรับจุดยืนต่อสถานการณ์ภูมิภาคค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าไทยยึดมั่นในหลักอธิปไตยและกฎหมายสากลกรณีการยกเลิก MOU 44กับกัมพูชาเนื่องจากไม่มีความคืบหน้ามานานเกือบ25ปีไทยจึงเปลี่ยนมาเป็นใช้กฎหมายสากล UNCLOS ในการพูดคุยค่ะ
2: จากเหตุสะเทือนขวัญคนร้าย4คนสวมฮิญาบปลอมเป็นผู้หญิงขี่รถจักรยานยนต์ยิงถล่มรถตำรวจจนทำให้ดาบตำรวจคนขับบาดเจ็บส่วนภรรยาเสียชีวิตขณะอุ้มลูกวัย40วันในอ้อมกอดด้านตำรวจยังคงทำใจไม่ได้ครับจากนี้จะเดินหน้าใช้ชีวิตเพื่อลูกแล้วก็จะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดครับดาบตำรวจอดุลหะนีสุหลงตำรวจสภ.ยะหริ่งจังหวัดปัตตานีที่ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนที่คนร้ายยิงถล่มกำลังตะโกนเรียกคนเข้ามาช่วยเหลือครับหลังคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่รถจนขณะขับรถไปรับลูกที่โรงเรียนประสานหมู่5ตำบลพงศตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยมีนางสาวปาติเมาะภรรยาอุ้มลูกวัยเพียง40วันนั่งอยู่เบาะหลังส่วนลูกอีกคนนั่งข้างคนขับระหว่างขับรถเข้ามาณซอยใกล้โรงเรียนมีคนร้าย4คนแต่งกายคล้ายผู้หญิงมุสลิมสวมฮิญาบปิดบังใบหน้าขี่รถจักรยานยนต์มาดักซุ่มอยู่ริมทางทันทีที่รถของดาบตำรวจอรุณอดุลขับผ่านครับคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนสงครามอาก้าแล้วก็ปืนพกสั้นระดมยิงใส่ไม่ยั้งเสียงปืนดังสนั่นกลางชุมชนและหน้าโรงเรียนท่ามกลางความแตกตื่นของชาวบ้านแล้วก็เด็กนักเรียนจำนวนมากแม้จะถูกยิงเข้าที่ขาแต่ว่าดาบตำรวจอดุลยังพยายามขับหลบหนีเข้าไปในโรงเรียนเป็นระยะทางกว่า300เมตรก่อนจะจอดรถแล้วก็ตะโกนเรียกคนให้เข้ามาช่วยเหลือครับแต่เมื่อหันกลับไปดูภรรยาที่กำลังอุ้มลูกอยู่เบาะหลังพบว่าภรรยาถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วส่วนลูกน้อยได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดกระสุนซึ่งภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าเด็กนักเรียนจำนวนมากเมื่อคืนนี้ที่บ้านของนางสาวฟาติเมาะผู้เสียชีวิตทางญาติได้นำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามโดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีแล้วก็ให้กำลังใจทางครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวนมากท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวโดยหลังพิธีครับทางญาติได้นำร่างของผู้เสียชีวิตไปฝังไว้ที่กูโบหรือว่าสุสานบืนแหนกือบงหมู่ที่3ตำบลประจันอำเภอยะรังของปัตตานีล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังโรงพยาบาลปัตตานีไปพบกับดาบตำรวจอรุณอดุลที่ได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างรักษาตัวอยู่ครับในขณะที่เด็กหญิงอัฟฟรีนาอายุ40วันมีบาดแผลถูกกระสุนเฉี่ยวหน้าท้องได้รับบาดเจ็บก็นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปัตตานีเช่นเดียวกันโดยมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งสองคนอาการปลอดภัยแล้วครับดาบตำรวจอดุลเปิดเผยทั้งน้ำเสียงสั่นเครือว่าปกติภรรยาทำหน้าที่ไปรับไปส่งลูกแต่ช่วงนี้ภรรยาลาป่วยครับเนื่องจากเพิ่งคลอดลูกจึงเป็นคนไปรับลูกแทนก็เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเฝ้าสังเกตพฤติกรรมมาระยะหนึ่งแล้วอาจจะมีคนในพื้นที่รู้ว่าตนเองเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแม้จะใช้รถเก๋งของภรรยาและที่ผ่านมาตนระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่ายังทำใจไม่ได้เพราะเป็นความสูญเสียที่หนักแต่ว่าหลังจากนี้ครับยังต้องเดินหน้าใช้ชีวิตเพื่อลูกต่อไปและจะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดครับและสู้เพื่อครอบครัวต่อไปสำหรับบรรยากาศที่โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงศตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสถานที่เกิดเหตุรวมถึงเป็นที่ทำงานของนางสาวฟาติเมาะผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยนี่นะครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเงียบเหงาชาวบ้านในพื้นที่ยังคงอยู่ในอาการหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยบริเวณโดยรอบในขณะที่วันนี้โรงเรียนยังคงเปิดการเรียนการสอนตามปกติครับเดี๋ยววันนี้ทางครูอาจารย์ผู้นำศาสนาและนักเรียนต่างร่วมกันละหมาดฮายัตเพื่อขอพรให้แก่ผู้เสียชีวิตหลังจากนั้นทางนักเรียนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของคุณครูผู้เสียชีวิตได้ร่วมกันถือป้ายประณามการกระทำของคนร้ายที่ได้ก่อเหตุกับครูของตนเพื่อเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์สำหรับความคืบหน้าทางคดีครับพลตำรวจตรีสันทัศน์ เชื้อพุตานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีกำชับไปยังชุดสืบให้เร่งหาข่าวกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างเร่งด่วนพร้อมให้ตรวจสอบ DNA แฝงอย่างละเอียดในที่เกิดเหตุครับเพื่อหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มคนร้ายว่าเป็นใครขณะที่หน่วยงานความมั่นคงเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นกลุ่มก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หมายเอาชีวิตเจ้าหน้าที่รัฐครับ12:10 น.พักครู่นึงครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อค่ะญาติเหยื่อรายสุดท้ายเหตุรถไฟชนรถเมย์แยกอโศกดินแดงก็เดินทางมารับร่างแล้วนะคะหลังจากตำรวจใช้เวลาติดตามเบาะแสนานหลายวันพร้อมกับเปิดใจทั้งน้ำตาค่ะก็เปิดเผยว่าผู้ตายใช้ชีวิตเพียงลำพังทำงานหนักไม่มีครอบครัวเหลือเพียงญาติห่างที่ยังคอยติดต่อกันบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจวันนี้ครอบครัวของนายเสริมลาภปิ่นทองหรือว่าเออายุ44ปีผู้เสียชีวิตรายที่8ได้เดินทางมาติดต่อรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วค่ะโดยก่อนที่จะมายังสถาบันนิติเวชนะคะทางครอบครัวของนายเสริมลาภได้เดินทางเข้าไปติดต่อขอใบตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลกับทางพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันตามขั้นตอนตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้หลังจากก่อนหน้านี้ค่ะไม่มีญาติเดินทางมาแจ้งตามหาบุคคลสูญหายซึ่งคดีนี้ตำรวจใช้เวลาติดตามเบาะแสอย่างต่อเนื่องจนสามารถติดต่อลูกพี่ลูกน้องฝ่ายพ่อของผู้เสียชีวิตให้เข้ามาตรวจ DNA เพื่อเปรียบเทียบพิสูจน์อัตลักษณ์จนยืนยันตัวบุคคลได้สำเร็จแม้ว่าทั้งสองจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนค่ะทางด้านของนางนันทวรรณนักรบหรือว่านันอายุ60ปีญาติฝ่ายแม่ของผู้เสียชีวิตพร้อมกับเครือญาติที่เดินทางมาจากจังหวัดนนทบุรีก็เปิดเผยนะคะว่าเลี้ยงดูผู้เสียชีวิตมาตั้งแต่เด็กเคยนอนบ้านเดียวกันก่อนจะแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตและไม่ได้พบหน้ากันมานานกว่า30ปีตอนเกิดเหตุยังนั่งดูข่าวอยู่โดยไม่ได้คิดเลยนะคะว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นคนในครอบครัวจนกระทั่งเพื่อนของผู้ตายและทำงานบริษัทที่ทำงานเนี่ยติดต่อมาจึงรีบเดินทางมาเพื่อดำเนินเรื่องทันทีตั้งแต่สัปดาห์ก่อนยืนยันว่าการเดินทางมาครั้งนี้ไม่ได้หวังเรื่องทรัพย์สินหรือว่าเงินเยียวยาใดๆโดยครอบครัวเพียงต้องการรับร่างกลับไปทำบุญและส่งผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นหลังจากนี้ญาติก็จะนำร่างของผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดชมพูเวกอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากเป็นสถานที่บรรจุกระดูกของพ่อแม่และน้องสาวของผู้เสียชีวิตส่วนห้องพักของผู้ตายนั้นค่ะครอบครัวก็อยู่ระหว่างหารือกันว่าจะเข้าไปดูแลหรือไม่อย่างไรขณะที่ตัวแทนขอสมกรและการรถไฟเดินทางมาที่สถาบันนิติเวชแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยจะรับผิดชอบดูแลเรื่องการรับศพการจัดพิธีทางศาสนาและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอย่างเต็มที่รวมถึงการเยียวยาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะ
2: ดูความเคลื่อนไหวการประชุมครม.วันนี้นะครับนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับเป็นประธานการประชุมครม.แทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21-27พฤษภาคมพร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหลายคนครับทำให้วันเดียวกันนี้มีครม.ลาประชุม11คนได้แก่นายอนุทินนายเอกนิติ ีทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสรรเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายอัครนันการกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนายพิพัฒน์ได้เปิดเผยถึงการเลื่อนประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ด้วยนะครับว่าเลื่อนการประชุมครม.ออกไปขณะนี้เพราะว่ายังศึกษาหลายเรื่องไม่ทันซึ่งเมื่อนายกรัฐมนตรีกลับมาก็จะนำเรียนนายกรัฐมนตรีโดยได้หารือกับสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอเลื่อนครับแต่จะเลื่อนไปนานเท่าไหร่ขอหารือกับนายกรัฐมนตรีก่อนเช่นเดียวกับนายประเสริฐจันทนะรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าในที่ประชุมครม.ครับนายพิพัฒน์ในฐานะประธานที่ประชุมครม.วันนี้ได้มีการแจ้งครม.เลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาออกไปก่อนเนื่องจากจะมีข้อมูลบางเรื่องบางโครงการที่ยังต้องส่งมาให้ได้รับการตรวจสอบและก็ดำเนินการอยู่นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ต้องทำในพื้นที่ต้องรอให้รอบครอบก่อนให้ครบก่อนแต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะเลื่อนไปเมื่อไหร่ครับ
1: ประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะพรรคภูมิใจไทยก็แกนนำออกมาบอกว่าไม่ทราบจุดประสงค์ของการเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนเรื่องระบอบสีน้ำเงินค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมยืนยันว่าสุขภาพดีขึ้น 80% คาดว่าเกิดจากหลายสาเหตุพักผ่อนไม่พออากาศร้อนส่วนที่ถึงขั้นต้องทำ CPR ไม่อยากย้อนโดย

0: ำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นเอเจนต์ของระบอบสีน้ำเงินว่าการเมืองที่ผ่านการเลือกตั้งมาล้วนเป็นเอเจนต์ของประชาชนที่ตัดสินใจเลือกเข้ามาการกล่าวหาเรื่องระบอบสีน้ำเงินไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรแต่พรรคภูมิใจไทยมีสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ไม่ทราบจุดประสงค์ของการเคลื่อนไหวอยากเชิญชวนให้กลับมาทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์เช่นเดียวกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็บอกนะคะว่าพรรคประชาชนพูดถึงระบอบสีน้ำเงินมาตลอดโดยปกติอยู่แล้วและมองเป็นกิมมิกหรือว่ากลเม็ดทางการเมืองเพราะฝ่ายค้านก็ต้องค้านส่วนนายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้พูดถึงการพูดคุยกับบริษัทเมตาไทยแลนด์ซึ่งเป็นผู้ดูแลแพลตฟอร์มFacebook หลังจากมีผู้ไลฟ์ภาพอนาจารยืนยันนะคะว่าหลังจากที่ได้พูดคุยไม่มีการไลฟ์ภาพอนาจารเกิดขึ้นอีกโดยทางบริษัทเมตาก็ได้ปรับเกณฑ์ใช้ AI ตรวจจับให้ละเอียดขึ้นก็จะใช้โอกาสนี้ในการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อปรับปรุงกฎหมายและพูดคุยกับเมตาเร่งเจรจาให้ครอบคลุมทุกประเด็นค่ะทางด้านของนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเด็กเสพโซเชียลมากทำให้ความสามารถที่จะจดจ่อกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งน้อยลงว่าเป็นข้อห่วงใยของสังคมและจากการวิจัยพบว่าเด็กไทยใช้เวลาในการดูโซเชียลและดูคลิปวิดีโอสั้นทำให้เรื่องของสมาธิมีความบกพร่องในการทำอะไรเป็นเวลานานๆเรื่องนี้ก็ไม่โทษเด็กและไม่โทษแพลตฟอร์มใดกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เด็กไทยกลับมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไปค่ะขณะที่นางณัฐจารีอนันตสินเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวถึงการส่งคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญกรณีออกพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทว่าคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงพลังงานและกฤษฎีกาทำคำชี้แจงร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากนั้นสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีทำเอกสารเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะจัดส่งวันนี้เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายตามกำหนด7 วันโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ถือเอกสารไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลว่าจะเรียกบุคคลให้ชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาติดตามข่าวกันต่อครับเลขากกต.ชี้ยังไม่พิจารณาคำร้องยุบพรรคประชาชนต้องดูกฎหมายข้อที่จริงหลังณัฐพงษ์วิจารณ์องคมนตรียืนยันสำนวนคดีบัตรเลือกตั้งกกต.ทำได้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ครับได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงกรณีที่นายนพรุตวรชิตวุฒิกุลอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว2006ยื่นเรื่องต่อกกต.ขอให้ตรวจสอบแล้วก็ยื่นศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคประชาชนกรณีที่ไปวิพากษ์วิจารณ์องคมนตรีที่เข้าร่วมประชุมในบอร์ดภัยพิบัติโดยในแสวงกล่าวว่าขณะนี้ครับทางธุรการรับเรื่องไว้แล้วและจะมีขั้นตอนและก็ตรวจสอบว่าจะมีมูลรับเรื่องไว้พิจารณาต่อหรือไม่แต่ต้องตรวจสอบว่าการวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความคิดเห็นเช่นนั้นจะเข้าองค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนดว่าเป็นความผิดหรือไม่ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนครับส่วนในทะเบียนที่มีการนำคำร้องมาให้แล้วหรือไม่นายแสวงบอกว่าคำร้องดังกล่าวเป็นการร้องยุบพรรคซึ่งจะมีการพิจารณาของนายทะเบียนโดยการรวบรวมข้อที่จริงว่ามีวิธีการอย่างไรและจะใช้ระยะเวลาเท่าใดซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถตอบได้เนื่องจากมีผู้มายื่นร้องจึงต้องใช้เวลาพิจารณาสักระยะครับส่วนจะต้องตั้งอนุกรรมการคัดกรองชุดใหม่หรือไม่เนื่องจากก่อน

0: อนหน้านี้มีคดียื่นยุบพรรคประชาชนไปแล้วนายแสวงบอกว่าระบบการตรวจสอบเรื่องการยุบพรรคทุกวันนี้คาดว่ามีประมาณ60เรื่องแต่เมื่อมีเรื่องเข้ามาครับกกต.จะต้องตรวจข้อมูลเสียก่อนว่าพอจะรับดำเนินการต่อหรือไม่หากมีมูลจะส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงซึ่งคณะจะถูกตั้งไว้แล้วและเป็นพนักงานสอบสวนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยจะพิจารณาตามลำดับวนไปในแต่ละคณะเริ่มจากคณะที่1 2และ3ซึ่งไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับเมื่อถามว่าหลายคนมองว่าการดำเนินการของพรรคประชาชนเป็นการซอกกลอนบ่อนทำลายประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและศาลรัฐธรรมนูญมีบรรทัดฐานไปแล้วซึ่งจะนำมาพิจารณาร่วมด้วยหรือไม่นายแสวงก็บอกว่าส่วนตัวยังไม่เห็นข้อเท็จจริงแต่ว่าในทางสื่อมีผู้มายื่นร้องครับซึ่งเราปฏิบัติเหมือนปกติกับทุกพรรคการเมืองและไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษสำหรับการทั้งคำถามที่เกินเลยไปถึงองคมนตรีซึ่งคาบเกี่ยวกับสถาบันและก็ให้ยกเลิกบางอำนาจมองว่าเหมาะสมหรือไม่นายแสวงก็บอกว่าต้องดูข้อเท็จจริงเสียก่อนส่วนตัวยังไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์ครับ
1: ตำรวจเกาะพะงันส่งสารฝากขังหนุ่มอังกฤษขี่รถจักรยานยนต์ชนอาจารย์แพทย์สาหัสค่ะพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าจะหนีออกนอกประเทศตำรวจเกาะพะงันคุมตัวชายวัย51ปีสัญชาติอังกฤษส่งสารฝากขังหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาคดีขี่รถจักรยานยนต์ชนรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมฤตวงศ์อายุ53ปีอาจารย์แพทย์ประจำสาขาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตบริเวณถนนสายโรงพยาบาลเกาะพังงานท้องศาลากลางดึกวันที่23พฤษภาคมค่ะทำให้อาจารย์แพทย์บาดเจ็บสาหัสอาการวิกฤตแพทย์ต้องส่งตัวขึ้นเครื่องมาผ่าตัดสมองที่กรุงเทพคดีนี้ตำรวจเกาะพังงานยืนยันนะคะว่าการสอบสวนพบหลักฐานชิ้นสำคัญมัดตัวผู้ต้องหาก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดช่วง2ทุ่มครึ่งของวันเกิดเหตุหรือว่า17นาทีก่อนเกิดเหตุโดยพบว่าผู้ต้องหาได้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2กระป๋องจากซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ 1.4 กิโลเมตรและเดินดื่มไปยังจุดจอดรถก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์ออกมาชนอาจารย์แพทย์ค่ะส่วนพยานก็ยืนยันนะคะว่าหลังเกิดเหตุผู้ต้องหาได้ลงมืออ๋อขออภัยค่ะได้ลงมายืนวอยวายเสียงดังคล้ายคนเมาเหล้าอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ผลตรวจปัสสาวะทางการแพทย์ยืนยันว่าพบสารเสพติดประเภท2หรือโคเคนในร่างกายและผู้ต้องหาไม่มีใบขับขี่ไทยหรือว่าใบขับขี่สากลมีเพียงใบขับขี่ของอังกฤษอีกทั้งรถจักรยานยนต์ที่นำมาขี่ยังขาดการต่อภาษีประจำปีตั้งแต่ต้นปี2568และไม่ได้จัดทำพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสภ.เกาะพะงันแจ้ง7ข้อกล่าวหานะคะอาทิขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสขับรถแล้วหนีไม่ให้ความช่วยเหลือขับรถโดยฝากขังแล้วก็มีอีกคดีนึงนะคะก็คือไม่มีอีกข้อกล่าวหาหนึ่งก็คือขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถเสพยาเสพติดประเภท2หรือโคเคนและขับรถขณะเมาสุราค่ะซึ่งในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธ2ข้อหาก็คือขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลแล้วไม่หยุดรถและให้การช่วยเหลือหรือหลบหนีและขับรถในขณะเมาสุราซึ่งวันนี้นะคะพนักงานสอบสวนก็ส่งตัวผู้ต้องหาไปยื่นฝากขังต่อศาลจังหวัดเกาะสมุยค่ะโดยยื่นคัดค้านการประกันตัวอย่างเด็ดขาดเนื่องจากว่าคดีมีอัตราโทษสูงและผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเกรงว่าหากปล่อยตัวชั่วคราวจะลักลอบหลบหนีออกนอกประเทศค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับกองทัพสหรัฐประกาศว่าได้ยิงโจมตีอิหร่านรอบใหม่แต่ว่าเป็นการโจมตีเพื่อป้องกันตัวเองมุ่งทำลายฐานยิงขีปนาวุธและก็เรือวางทุ่นระเบิดครับกองบัญชาการกลางของสหรัฐแถลงบอกว่าการโจมตีทางใต้ของอิหร่านเป็นการปกป้องกำลังพลของสหรัฐจากอันตรายจากอิหร่านโดยใช้กำลังอาวุธแบบจำกัดในขณะที่กำลังอยู่ระหว่างการหยุดยิงพุ่งเป้าไปที่ฐานยิงขีปนาวุธใกล้กับเมืองท่าบันดาอับบาสซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรืออิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซขณะนี้ยังไม่มีทีท่าอย่างเป็นทางการของอิหร่านมีเพียงรายงานของสื่อมวลชนว่าอิหร่านกำลังสืบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยยังไม่รู้ว่ากระทบกับการหยุดยิงและการเจรจาที่กำลังเกิดขึ้นหรือไม่ ก่อนหน้านั้นครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเพิ่งแถลงว่ามีความคืบหน้าการเจรจากับสหรัฐแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะบรรลุข้อตกลงใดๆกันได้ตามที่สหรัฐกล่าวอ้างโดยเป็นการให้ความเห็นขัดกับมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่กล่าวไว้ว่าการเจรจาคืบหน้าไปอย่างดีสองฝ่ายสามารถร่างข้อตกลงได้เกือบจะเสร็จสิ้นแล้วระบุด้วยนะครับว่าจะใช้เวลาอีก 2-3 วันเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามจากกระแสข่าวที่ออกมาคาดว่าทั้ง2ฝ่ายจะทำบันทึกความเข้าใจที่กำหนดให้ขยายเวลาการหยุดยิงแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มุซและกรอบการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์อิหร่านดังนั้นจึงเป็นเพียงการตกลงกันเฉพาะหน้าโดยยังมีประเด็นขัดแย้งมากมายไม่ว่าจะเป็นมาตรการลงโทษต่ออิหร่านทรัพย์สินของอิหร่านที่อายัดไว้ตลอดจนโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านครับ
1: เข็มโสกาอดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาวัย72ปีได้รับพระราชทานอภัยโทษขณะกำลังรับโทษจำคุกนาน27ปีในความผิดฐานกบฏค่ะเข็มโสกาที่กำลังรับโทษจำคุกนาน27ปีในความผิดฐานกบฏได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยฮุนเซนประธานรัฐสภาและรักษาการประมุขกัมพูชาในปัจจุบันได้ลงนามในคำสั่งพระราชทานอภัยโทษเข็มโสกาซึ่งเป็นศัตรูทางการเมืองในนามของกษัตริย์นโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาขณะที่นายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตแถลงว่าการพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติเข็มโสกาอดีตผู้นำพรรคกู้ชาติกัมพูชาหรือ CNRP ซึ่งถูกยุบไปแล้วนะคะถูกจับกุมตั้งแต่ปี2017จากหลักฐานคลิปวิดีโอที่เขาพูดว่าได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มหนุนประชาธิปไตยหลายกลุ่มของสหรัฐเขาถูกศาลกัมพูชาตั้งข้อหากบฏแต่เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาต่อมาศาลกัมพูชาตัดสินเมื่อเดือนมีนาคม2023ให้เขามีความผิดจริงในข้อหากบฏและสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติอันหมายถึงสหรัฐเพื่อโค่นล้มฮุนเซนที่ปกครองกัมพูชาติดต่อกันเกือบ40ปีและต้องรับโทษจำคุก27ปีโดยให้กักบริเวณในบ้านพักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและยังถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและสิทธิ์พลเมืองตลอดชีวิตซึ่งชาติตะวันตกและกลุ่มสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มมองว่าข้อหาความผิดดังกล่าวเป็นการกุเรื่องให้ร้ายป้ายสีและกลั่นแกล้งทางการเมืองค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสสิธรสังสมธนะผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ประเทศไทยเราเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเลื่องลือไปทั่วโลก
3: ผ้าต้อไหมมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่นชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ทำด้วยมือและเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่มีคุณค่า
4: M-Court Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: จะขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมM-Court Radio Go Green
8: องค์กรของเรา
9: ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
8: บมจ.อสมท.มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสมีคุณธรรมและตรวจสอบได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีกทั้งตระหนักดีว่าการให้สินบนและการคอร์รัปชันเป็นภัยร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบมจ.อสมท.หนึ่งในองค์กรคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน
7: ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจั กรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
8: วิทยุอสมทภาคอีสานขอเชิญติดตามรายการดีๆที่มีครบทุกแง่มุมอีสาน360องศา
3: ที่ยวกีฬาอาหารข่าวสารทุกเรื่องทุกประเด็นโดยเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุภาคอีสานเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่วมชี้เป้าข่าวสำคัญผู้ภาคอีสานได้ที่

0: อีสาน360องศา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการอีสาน360องศาค่ะนะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้อังคารที่26พฤษภาคม2569นะคะก็เป็นคิวของบุรีรัมย์นะคะ92ค่ะนะคะเป็นแม่ข่ายแล้วก็ดิฉันดีเจปลอยฝนขวัญเรือนนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการกันด้วยค่ะวันนี้มีข่าวสารที่น่าสนใจจากสาวๆนะคะทางโคราชแล้วก็ทางอุดรด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาพร้อมเรื่องของรู้สึกว่าน่าจะวันนี้มีความรู้นะ เกี่ยวกับการอบรมนะคะอบรมวิชาชีพนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวดีๆนะคะเดี๋ยวทางบุรีรัมย์นะคะก็วันนี้แจ้งในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเนาะนะคะเมื่อคืนนี่โอ้โหตกกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะคะและแรงมากในเรื่องของฟ้าอันนี้น่ากลัวนะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นช่วงนี้ฟ้าใหม่นะคะหน้าฝนเป็นฝนใหม่ด้วยก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็บ้านเรือนของท่านนะต้องดูแลสำรวจนะคะเป็นการเตรียมรับมือกับฝนที่กำลังจะมานะคะคุณผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะวันนี้ตอนแรกก็เหมือนจะไม่ตกนะคะแต่ว่าตอนเย็นๆดึกๆเมื่อวานนี้ก็มาอย่างหนักกันเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะรายการอีสาน360องศาเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่โคราชกันก่อนนะคะในช่วงของ Talk of the Town ค่ะ
2: Talk of the Town Talk of the Town
1: Talk of the Town วันนี้นะคะไปที่โคราชนะคะเห็นโคราชนะคะบอกว่าจะมีเรื่องนะคะมีเรื่องของการจัดอบรมนะคะอาจจะเป็นอบรมที่ไหนอะไรยังไงนะคะหญิงนุ้ยอยู่ในสายกับดิฉันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่ฝนดีเจอีกเป็นคนใหญ่ค่ะจากสมทนครราชสีมาค่ะ
1: ค่ะวันนี้อาจจะมีเสียงค่อนข้างที่จะอุ้ยอุ้ยนิดนึงเนาะ
3: ด
1: ี
3: เจน
1: ิ
3: ดเด
1: ีย
3: วดีวัน
1: น
3: ี้ไม่
1: จากว่า
3: เ
1: น
3: า
1: ะคุณพี่
3: ใช่
1: เนา
3: ะคุณพี่ค่ะก็เลยอาจจะอุ้ยนิดเลยนะคะสัญญาชัดเจนดีไหมคะพี่ฝน
1: นะคะชัดเจนบ้างนิดหน่อยนะคะ
3: บางดูแบบชัดเจนบ้างนิดหน่อยนะคะก็วันนี้เป็นเรื่องราวของทางต่างนะคะที่จะมาชวนพี่ฝนไปอบรมหลักสูตรที่เขาเรียกว่าเป็นหลักสูตรสร้างรายได้สร้างอาชีพเสริมให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพิศวาสนครราชสีมาค่ะเราได้มีการเปิดอบรมค่ะพี่ฝนก็คือเป็นการเปิดอบรมนะคะในการรับสมัครพี่น้องประชาชนที่สนใจในการอบรมอาชีพฟรีจำนวน14หลักสูตรด้วยกัน
1: โอ้14หลักสูตรถือว่าเยอะมากมีหลักสูตรอะไรบ้างคะ
3: ก็เรื่องของการพัฒนาทักษะนะคะในการสร้างอาชีพค่ะเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและก็ไม่แน่นะคะอาจจะกลายเป็นอาชีพหลักให้กับหลายคนได้ในอนาคตที่ก็บอกว่าสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเราเองก็ต้องหาอาชีพเสริมหารายได้เสริมกันค่ะซึ่งจะมีการฝึกอบรมระหว่างวันที่30พฤษภาคมนะคะถึงเดือนมิถุนายนนี้โดยหลักสูตรเนี่ยจะมีหลายอย่างบอกเลยว่าถ้าพี่ฝนฟังปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าอีสนใจเพราะว่าแต่ละสูตรน่าสนใจมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรหมูสเต๊ะสูตรสมัยใหม
1: ่อ๋อหมูสเต๊ะ
3: ใช่การทำหมูสเต๊ะแล้วเราเคยกินแต่เราไม่เคยรู้นะว่าทำยังไงนะหมูสเต๊ะเนี่ย แล้วก็มีเทียนหอมอโรมาค
1: ่
3: ะ
1: อะไรเทียนหอมเทียนหอมอโรมา
3: ใช่เป็นเทียนหอมอโรมาก็คือเป็นจุดระดับสร้างบรรยากาศนะคะให้เรื่องความผ่อนคลายสามารถนำไปจำหน่ายให้กับบรรดาร้านสปาร้านนวดหรือว่านำไปจำหน่ายให้กับคนที่ชอบในการตกแต่งบ้านหรือว่ารีสอร์ทได้ค่ะแล้วก็มีหลักสูตรปลาส้มไรก้านปลาส้มไรก้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายๆคนชอบทานนะพี่นะ
1: อะไรนะคะ
3: สูตรที่น่าสนใจปลาส้มไรก้านค่ะ
1: อ๋อปลาส้มไรก้าน
3: ใช่เป็นหลักสูตรปลาส้มไรก้านนะคะแล้วก็จะมีหมูฝอยหมูสวรรค
1: ์โอ้โ
3: หหลักสูตรหมูฝอยหมูสวรรค์นี่ก็น่าสนใจแล้วก็จะมีในเรื่องของงานจักสานตะกร้าพลาสติกค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะแล้วก็จะมีหลักสูตรแหนมไส้กรอกแหนมกับไส้กรอกแล้วก็จะมีหลักสูตรตะโก้เผือกเกลียดปูเกลียดปูมะพร้าวอ่อนกะทิสด
1: เป็นอะไรที่หาทานได้ยากมากเลยอ่ะเกลียดปู
3: แต่อย่างเกลียดปูแบบโรยมะพร้าวอ่อนขูดกะทิสดนี่ถือว่าเป็นเมนูที่เป็นเมนูโบราณนะคะแล้วก็น่าสนใจค่ะก็มีการอบรมสูตรเช่นกันแล้วก็มีเรื่องของสบู่ผสมสารสกัดจากน้ำมันกินสองดอกไม
1: ้
3: อันนี้เป็นสบู่ที่เรียกว่าสกัดจากน้ำมันกินสองดอกไม้นะคะเป็นสบู่ไทยแล้วก็จะมีอันนี้หรือว่าพี่สุนทรชอบขาหมูพะโล้สูตร
1: ทำไมต้องเล็งมาหาพี่คะขาหมู
3: ที่ชอบความแซ่บเนี่ยอร่อยของอร่อยเนี่ยที่หรออร่อย
1: ค่ะ
3: ของอร่อยขาหมูพะโล้ทรงเครื่องหมูกรอบอย่างนี
1: ้หมูกรอบ
3: แล้วก็มีอีกหลากหลายเมนูที่น่าสนใจค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถสมัครได้ค่ะตั้งแต่ปัจจุบันไปเลยที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครราชสีมาค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์044-234-724นะคะ044-234-724งานนี้อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของการอบรมเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับอุปกรณ์ให้เวิร์กช็อปด้วยทุกคนแล้วก็สอนทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกเรียกว่าสอนปุ๊บเนี่ยเป็นการฝึกทักษะเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัวฝึกแล้วสามารถไปต่อยอดทำเป็นอาชีพเสริมหรือไปต่อยอดทำเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้ให้กับคุณได้อย่างที่บอกค่ะว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะคุณสามารถสมัครกันได้ค่ะที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครราชสีมานะคะก็สมัครกันตั้งแต่วันนี้เลยเพราะว่าการอบรมเนี่ยเขาจะเริ่มกันในวันที่30ถึง1มิถุนายน

0: เลยค่ะจำวันจำการ
1: อบรม3วันใช่ไหมคะประมาณ
0: ใช่ค่ะ
1: 3
0: วัน
1: จ
0: ะมีการแบ่งแต่ละหลักสูตรเช่นอาจจะแบ่งว่าวันที่30อบรมกี่หลักสูตรนะคะมีอบรมหลักสูตรใดบ้างแล้วก็วันที่31อบรมหลักสูตรใดบ้างแล้ววันที่1ก็แบ่งกันไปลดหลั่นตามแล้วแต่นะคะว่าจะมีการฝึกอบรมในวันไหนนะคะซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็จะลดหลั่นไปไม่เหมือนกันนะคะคนที่ภาพยิ่งคงที่
1: แล้วถ้าเกิดว่า1คนเนี่ยเขาสามารถที่จะอบรมได้กี่หลักสูตรนะคะพอจะทราบไหมคะ
0: โอเคจริงก็คือน่าจะสามารถอบรมได้หลายหลักสูตร
1: เน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าเขาอบรมฟรีแล้วเขาก็คือเปิดบางคนว่าไม่อาจจะแบบว่า
1: สนใจหลายอย่าง
0: ใช่เขาสนใจหลายอย่างนะคะก็คือมีหลายกิจกรรมค่ะที่เรียกว่าเขาก็จะสามารถที่จะไปอบรมได้แต่ว่าในแต่ละที่เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าการอบรมของเขาเนี่ยจะอบรมต่างกันนะพี่ฝนเขาจะไม่ได้อบรมที่เดียวกันดังนั้นคุณก็ต้องเลือกคุณต้องเลือกค่ะเพราะว่าพวกคุณจะไปอบรมที่ไหนเช่นว่าสมมติว่าวันเนี้ยคุณสนใจสิ่งเนี้ยเขาแดนอบรมวันเดียวกัน30คุณก็อาจจะต้องเลือกไปอบรมถึงจะผ่านตัวอื่นก็ที่จะได้ลดการผ่านไปในแต่ละวันเพราะว่าตามอินโฟที่นี่ส่งไปเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของวันงานวันการอบรมแล้วก็หลักสูตรแต่ละหลักสูตรก็อบรมวันไหนแล้วก็อบรมที่สถานที่ไหนเป็นบ้านค่ะเพราะเขาจะอบรมแตกต่างกันไปตามจุดค่ะ
1: ก็น่าสนใจช่วงนี้สำหรับใครที่สนใจเนี่ยต้องรีบเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะต้องรีบเลยค่ะก็สามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้นะคะบอกมาที่กันอีกครั้งหนึ่งด้วยกันค่ะ044-234-724 044-234-724 นะคะที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครราชสีมาค่ะ
1: ก็สมัครได้นะคะน่าจะถึงวันที่30ใช่ไหมคะหรือยังไงหรือว่าเปิดรับสมัครถึง29
0: น่าจะ29ค่ะเพราะว่าต้องรีบหน่อยขอเขารับจำนวนจำกัดถ้าสมมติว่าเป็นจำนวนเดียวเขาก็อาจจะปิดเลย
1: นะคะก็น่าสนใจมากนะใครที่ว่างๆเนาะอยากจะแบบว่าหาอาชีพเสริมนะคะไม่แน่อาจจะเป็นอาชีพหลักของเราก็ได้นะคะแต่ละหลักสูตรโอ้น่าสนใจมากๆเลยทั้ง14หลักสูตรแล้วที่สำคัญคือฟรีด้วย
0: ใช่ค่ะที่แต่ละตัวฟรีนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือกิจกรรมนี้เนี่ยเขาก็ต่อยอดสามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมแล้วก็เป็นรายได้หลักของเราในอนาคตได้ค่ะ
1: นะคะวันนี้นะคะขอบคุณน้องดีเจหญิงนุ้ยด้วยนะคะที่มาบอกข่าวดีค่ะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยเนาะช่วงนี้แล้วก็วันนี้อยู่นอกพื้นที่ด้วยโอเค
0: ก
1: ็
0: โอเคค่ะยังไงขอบคุณมากนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นะคะก็เป็นข่าวสารนะคะจากทางโคราชนะคะในช่วงของ Talk of the Town เดี๋ยวเราจะไปต่อนะคะจากทางอุดรนะคะทอล์กกันต่อที่อุดรอุดรเห็นบอกว่าจะชวนไปประกวดเป็นคอสเพลย์นะคะเป็นงานอะไรตอนนี้ดีเจปังปอนอยู่ในสายกับดิฉันแล้วเรียบร้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ปอยฝนนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะดีเจปังปอนจากอสมท.อุดรธานีค่ะ
1: ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตถามในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเป็นยังไงบ้างคะ
2: แดดเปรี้ยงเลยค่ะพี่ฝนค่ะวันนี้แดดเปรี้ยงแดดจ้าแดดจัดเลยทีเดียวนะคะ
1: แล้วเมื่อวานเนี่ยฝนตกบ้างไหมคะ
2: เมื่อวานไม่ตกค่ะ
1: มี
2: ครึ้มๆมาบ้างมีลมมาบ้างแต่ว่าไม่ตกไม่แน่ใจว่าพื้นที่รอบนอกมีตกหรือเปล่าค่ะแต่ว่าในตัวที่อยู่สถานีไม่ตกค่ะ
1: ไม่ใช่อะไรหรอกอยากอวดเมื่อวานเนี่ยนะคะตื่นตาตื่นใจนึกว่าฟ้ารั่วนะคะในเมืองในตัวเมืองบุรีรัมย์หนักมากนานด้วยแล้วก็ฟ้าโอ้โหกระหน่ำรุนแรงจริงๆนะคะน่ากลัวนะคะช่วงนี้ต้องระวังด้วยเขาจะมาแบบเงียบๆนะอยู่ดีๆก็ลงเลยนะคะคุณผู้ฟังน่ากลัว
2: บางทีแบบอย่างเมื่อวานนี้ได้ยินเสียงฟ้าร้องนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าไปตกอยู่ที่ไหนเหมือนกันก็เลยแบบคาดว่าอาจจะอยู่ในพื้นที่แบบรอบนอกนะคะอาจจะมีได้รับสายฝนโปรยปรายลงมาบ้างนะคะแต่ว่าอยู่ที่สถานีไม่ได้ตกนะคะ
1: นะคะก็ทุกช่วงนี้ฝนก็น่ากลัวเนาะนะคะถ้าเห็นแบบทีท่าไม่ดีเราก็รีบหลบเลยนะคะที่โล่งแจ้งโอ้โหนี่อันตรายนะคะวันนี้เห็นมีเรื่องบอกว่าเป็นเกี่ยวกับการประกวดอะไรนะคะคอสเพลย์
2: ช่ค่ะวันนี้ค่ะมีเรื่องราวดีๆนะคะ Talk of the Town จากอุดรธานีค่ะเกี่ยวกับการประกวดแข่งขันคอสเพย์อุดร Book Festival Cosplay Contest 2026นะคะชิงเงินรางวัลกว่า 40,000 บาทค่ะสำหรับประเภทคอสเพย์พรีเซนต์คอสตูมนะคะจะแข่งวันที่30พฤษภาคมนะคะที่เวทีกลางงานเทศกาลหนังสืออุดรธานีชั้น4เซ็นทรัลอุดรค่ะโดยจะเปิดรับสมัครประเภทนี้ถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะคะส่งเอกสารสมัครกันได้ที่ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานีค่ะหรืออินบ็อกซ์ไปที่ Facebook ของห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานีนะคะส่วนอีกประเภทค่ะ Cosplay Performance Contest นะคะจะแข่งวันที่6มิถุนายนนะคะที่เวทีกลางงานเทศกาลหนังสืออุดรธานีชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรค่ะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่4มิถุนายนนะคะสามารถส่งเอกสารได้ที่บูธห้องสมุดจำลองในงานเทศกาลหนังสืออุดรธานีครั้งที่12หรือว่าจะอินบ็อกซ์ไปที่Facebook นะคะห้องสมุดเทศบาลนครอุดรธานีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดสำหรับงานนี้ค่ะงานหนังสือที่ใหญ่ที่สุดของชาวอุดรธานีนะคะงานอุดรธานีบุ๊กแฟร์ครั้งที่12ค่ะจัดขึ้นนะคะวันที่29พฤษภาคมถึง7มิถุนายนนี้ค่ะที่อุดรฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรค่ะ
1: โอ้นะคะงานก็เรียกว่านะคะจัดกี่วันนะคะ29ถึงเท่าไหร่นะคะ
2: ถึงวันที่7มิถุนาค่ะตีกลมๆ ก็ประมาณ10วันค่ะ
1: ประมาณ10วันนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ใครสนใจนะคะก็ไปร่วมประกวดได้เนาะใช่ไหมคะหรือยัง
2: ใช่แล้วค่ะ
1: นะคะ
2: สามารถส่งเอกสารประกวดได้นะคะแต่ว่าในส่วนของประเภทคอสเพย์พรีเซนต์คอสตูมเนี่ยจะสมัครถึงวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนอีกประเภทสมัครได้ถึงวันที่6มิถุนายนนะคะสำหรับคอนเทนต์
1: ค่ะอ๋อนะคะอ่ะก็นะคะขอบคุณน้องปังปอนมากๆนะคะที่เอาข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
2: ยินดีค่ะขอบคุณมากค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็ดูแลสุขภาพค่ะ
2: เช่นกันค่ะดูแลสุขภาพทุกท่านนะคะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็นะคะเป็นข่าวสารจากทางจังหวัดอุดรธานีนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงของ Talk of the Town นะคะเราจะมาทอล์กกันต่อที่บุรีรัมย์ของเรากันบ้างนะคะบุรีรัมย์ของเราก็โอ้โหเรียกว่านะคะมีเรื่องแบบทอล์กด้วยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาแล้วนะคะ1จังหวัด1เมนูนะคะเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปนะคะ The Lost Taste นั่นเองนะคะซึ่งมีการประกวดกันมาในช่วงรับสมัครนะคะรับสมัครกันมาตั้งแต่ช่วงประมาณมีนาเมษาที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็เรียกว่าโอ้โหหลายคนก็ตื่นเต้นนะคะกับเมนูอาหารถิ่นของบุรีรัมย์นะคะที่ผ่านเข้ารอบนะคะคัดเลือกค่ะ5เมนูนะคะมาดูกันว่า5เมนูเด็ดที่เป็นอัตลักษณ์นะคะของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะมันมีอะไรบ้าง5เมนูนะคะซึ่งบางเมนูหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินอย่างแน่นอนค่ะอย่างเช่นบล็อกสวายนะคะบล็อกสวายอันนี้ดิฉันออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่มั่นใจถ้าไม่ถูกยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะคือตำไก่ใส่มะม่วงนั่นเองค่ะอันนี้เป็นเมนูที่1 นะคะส่วนเมนูที่2คือเมียงรันเดสนะคะหรือว่าเมี่ยงขานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเมี่ยงขานะคะเมนูนะคะที่3ก็คืออันซอมตรุยนะคะคุณผู้ฟังเอ้ยนะคะทั้งหลายทั้งปวงนะคะที่ดิฉันได้กล่าวมานะคะ3เมนูเนี่ยไม่คุ้นเลยนะคะแล้วก็เมนูต่อไปคือแกงเปรอะราวาอันนี้พอได้นะคะและสุดท้ายก็คือยำเปราะนะคะยำเปราะภูเขาไฟนะคะฉะนั้นอันนี้ก็ก้าวต่อไปนะคะเพราะว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยก็จะทำการคัดเลือกให้เหลือเพียงแค่3เมนูเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะเปิดให้พี่น้องประชาชนทุกท่านเนี่ยได้มาร่วมเฟ้นหานะคะสุดยอดเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะฉะนั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วมาโหวตกันนะคะคุณชอบเมนูไหนนะเป็นเมนูในดวงใจของคุณนะคะก็จะโหวตพร้อมกันทั่วประเทศภายในประมาณเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคุณผู้ฟังยังไงก็อย่าลืมนะคะร่วมส่งกำลังใจให้กับเมนูโปรดของคุณกันได้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงของ Talk of the Town เดี๋ยวมองดูเวลาตอนนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ

0: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะวันอังคารอ่ะนะคะเดี๋ยวเวลาของเราหมดแล้วในช่วงของรายการอีสาน360องศานะคะดิฉันดีเจพลอยฝนขวัญเรือนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
2: อีสาน360องศาโดยเครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสาน
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ำให้แก่เราน้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์รวมไปถึงเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาต่างๆของชาติเราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างขันแข็งเพื่อทนุบำรุงสภาพแวดล้อมอันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วยพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลรัฐพลปิดประตูถอดกำไร EM ทักษิณไม่เข้าเงื่อนไขพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะขอพระราชทานอภัยโทษและปลดกำไร EM ว่ามีหลักเกณฑ์อยู่3เรื่องคือความเจ็บป่วยการประกอบอาชีพและภูมิลำเนาไม่มีไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นไปไม่ได้ดังนั้นไม่เข้าเงื่อนไขทั้ง3ข้อไม่น่าจะเป็นเงื่อนไขในการถอดกำไร EM ได้ซึ่งใน2สัปดาห์ที่ผ่านมามี1เคสได้ปลดกำไร EM แต่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเลขาครม.เผยยื่นเอกสารชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงินต่อศาลรัฐธรรมนูญวันนี้นางณัจจรีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวถึงการส่งคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญกรณีการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทว่าคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงพลังงานและกฤษฎีกาทำคำชี้แจงร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากนั้นสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีทำเอกสารเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญซึ่งจะส่งวันนี้เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายตามกำหนด7วันโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ถือเอกสารไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับศาลว่าจะเรียกบุคคลใดชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ขณะที่นายอนันต์แก้วกำเนิดผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกล่าวว่าได้ส่งร่างคำแถลงชี้แจงในภาพรวมไปแล้วซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ดำเนินการต่อไปเช่นเดียวกับนายนพดลเพริฤกษ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการระบุว่าร่างคำแถลงดังกล่าวได้มีการส่งให้กับคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจทานเรียบร้อยแล้วพริชชำแหละระบอบสีน้ำเงินเผยร่างรัฐธรรมนูญพรรคประชาชนจ่อยื่นในสัปดาห์นี้นายพริชวัชรศิลป์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงความหมายของระบอบสีน้ำเงินว่าหมายถึงกลุ่มการเมืองที่อาศัยช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2500

0: 160ซึ่งเปิดช่องให้กระบวนการเลือกสบเป็นการเลือกกันเองและไม่ยึดโยงกับประชาชนทำให้กลุ่มการเมืองสามารถเข้ามาแทรกแซงและควบคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาได้สำหรับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคภูมิใจไทยมองว่ามีเป้าหมาย2แนวทางคือการขัดขวางไม่ให้เกิดกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ยังคงอยู่ต่อไปหรือหากต้องมีการจัดทำใหม่จะต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขของกลุ่มของตนสามารถผูกขาดคัดเลือกผู้ร่างและกำหนดเนื้อหาได้นายพริตตั้งข้อสังเกตถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยที่เสนอให้การเห็นชอบเนื้อหาต้องใช้เสียงสว.ถึง2ใน3ว่าเป็นความพยายามรักษาอำนาจชี้ขาดไว้ที่สว.ซึ่งค้านสายตาประชาชนเนื่องจากสว.ชุดปัจจุบันไม่ได้มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าพรรคภูมิใจไทยประเมินว่าตนเองสามารถควบคุมเสียงสว.ได้ถึง2ใน3หรือไม่ส่วนของพรรคประชาชนมีกำหนดยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ2ร่างในสัปดาห์นี้โดยยึดหลักการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันการผูกขาดและการไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้สว.ในการชี้ขาดเนื้อหาสำหรับกรณี89สว.ออกมาแถลงโต้ปฏิเสธระบอบสีน้ำเงินนั้นชวนสังคมจับตากรณีมีชื่อสว.130คนอยู่ในรายชื่อของสำนวนคณะไต่สวนคณะที่26ของกกต.ที่มีมติส่งเรื่องไปยังศาลและดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา229คนในคดีหัวสว.และอีก1เดือนคาดว่าจะเป็นจุดตัดสำคัญของคดีดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: หาชน
1: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
2: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
3: ดื่มสุรายิ่งดื่มยิ่งทำลายสุขภาพนะคะทั้งตับหัวใจและชีวิตครอบครัวดื่มอย่างรู้ลิมิตหรือหยุดได้ยิ่งดีเพื่อความปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
4: พี่น้องเศร้าให้อ้อยเต้าเผาอ้อยพอครับควันพิษกับขี้เถ้าดำมันลอยฟุ้งบางทางบางตาอันตรายต่อสุขภาพกับการใช้ถนนแถมดินก็เสียอ้อยก็ถือตัดราคาหันมาตัดอ้อยสะอาดได้เงินเพิ่มพุ่นเด้อดินกระซุ่มชื่นอ้อยต่อหนากระพุ่งแรงกำไรเห็นได้ครับ
5: ด้วยความห่วงใยจากกรมควบคุมมลพิษติดตามสภาพอากาศที่แอปพลิเคชัน Air for Thai
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
7: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ไม่ควรพลาดสสว.เชิญชวนร่วมงาน OSS and SME Grow Together Fair 2026รวมสุดยอด SME จากภาคอีสานกว่า60ร้านค้าพบกับของกินของใช้ของชำร่วยของดีหน้าช็อปหลากหลายจัดเต็มโปรโมชั่นนาทีทองและมีโชว์สนุกสนุกจากศิลปินมากมายพร้อมบริการให้คำปรึกษาการจับคู่ธุรกิจและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำพบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
9: พฤษภาชวนชิมอิ่มคุ้มเพียง50บาทตลอดเดือนพฤษภาคมนี้กับเมนูเด็ดจากร้านดังในศูนย์อาหารยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเมนูสุกี้หมูร้อนๆตำปูปลาร้าแซ่บๆขนมจีนน้ำยายำวุ้นเส้นหมูสับข้าวมันไก่ต้มน้ำปั่นผลไม้รวมสดชื่นและอีกหลากหลายเมนูที่เข้าร่วมรายการทุกเมนูราคาแค่50บาทเท่านั้นกินง่ายอิ่มจริงคุ้มทุกคำชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาเจอกันได้เลยที่ยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืน
10: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
11: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี0423044454จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ M-Court Radio ช่วงอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยปิยาพรพุทธดี
10: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

0: ที่ของปังปอมปิยาพรพุทธดีค่ะ13นาฬิกากับอีก12นาทีนะคะเจอกันวันแดดจ้า26พฤษภาคมค่ะวันนี้มาทักทายกันนะคะอสมทเพื่อชุมชนค่ะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเชื่อว่าหลายคนนะคะอาจจะเห็นผ่านตาอาจจะได้ยินผ่านหูเกี่ยวกับโรคติดต่ออันตรายนะคะไวรัสหันตานั่นเองนะคะแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดนะคะข้อเท็จจริงจะเป็นแบบไหนในส่วนของโรคเป็นโรคระบาดแบบไหนนะคะอยู่ในไทยมีหรือยังนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะคุณกฤษณะสุกาวงค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการสครอ8และหัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและคุณธนวัฒน์ชนะสแบงนะคะหัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพนะคะขอต้อนรับทั้ง2ท่านเข้าสู่รายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับในส่วนของโรคติดต่อกับไวรัสหันตานะคะอันนี้จะถามก่อนว่าตัวไวรัสหันตาเนี่ยหลายคนได้ยินหลายคนอาจจะเห็นผ่านสื่อโซเชียลแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวรายละเอียดเนี่ยตัวไวรัสนี้นะคะน่าห่วงมากน้อยแค่ไหนติดต่อกันยังไงนะคะเรียนเชิญค่ะ
2: ครับสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสหันตานะครับก็เป็นโรคติดต่ออันตรายนะครับตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ2558ของประเทศไทยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้โรคนี้นะครับก็มีการแพร่เชื้อโดยสัมผัสกับสารคัดหลั่งของหนูนะครับเช่นฉี่ปัสสาวะแล้วก็อุจจาระนะครับที่มีการฟุ้งกระจายนะครับซึ่งในประเทศไทยเองของเรายังไม่มีตัวโรคนี้เกิดขึ้นยังไม่มีการรายงานนะครับแต่จะมีการรายงานอยู่ในต่างประเทศเช่นแอฟริกาอเมริกานะครับแล้วก็จากที่เราได้ยินข่าวเรื่องของการระบาดในบนเรือสำราญนะครับที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากนะครับ
0: ก็ดังนั้นแสดงว่าตอนณตอนนี้นะคะในส่วนของตัวเชื้อไวรัสหันตาในไทยยังไม่มีรายงาน
2: ยังไม่มี
0: นะคะหลายคนที่แบบตื่นตูมไปก่อนว่าเอ๊ะอยู่ในไทยมีแล้วหรือยังอันนี้เป็นข้อมูลยืนยันนะคะว่ายังไม่มีรายงานว่าตัวไวรัสหันตาเกิดขึ้นที่ไทยนะคะแล้วทีนี้หลายคนพอได้ยินคำว่าไวรัสคำนี้แหละค่ะที่มักจะตกใจน่ากลัวตื่นตัวนะคะทำให้เกิดการเข้าใจผิดในหลายๆอย่างนะคะอันนี้ค่ะอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังยังไงคะเกี่ยวกับความตกอกตกใจความตื่นตัวหรือบางคนเนี่ยไปเจอข่าวนะคะเกี่ยวกับไวรัสนี้รีบแชร์กันก่อนเลยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ตรวจสอบในเรื่องของข้อเท็จจริงนะคะอันนี้ฝากถึงคุณผู้ฟังหน่อยค่ะ
3: จริงๆเรื่องของไวรัสเนาะจริงๆมันก็มีไวรัสทั้งแบคทีเรียนะครับท่านผู้ช่วยครับก็แต่ที่สำคัญก็คือไปโฟกัสเรื่องของการแชร์ข่าวส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเห็นอะไรที่เกี่ยวกับโรคมีคำว่าอันตรายคำว่ารุนแรงหรือคำว่าเสียชีวิตเนี่ยมักจะแชร์กันเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันจะใกล้ตัวเขาอยู่โดยตลอดอยู่แล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือต้องมีการตรวจสอบข่าวก่อนนะครับรับฟังข่าวจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะของกระทรวงสาธารณสุขของเรานะครับที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอยู่แล้วนะครับถ้ามีประเด็นไหนที่สำคัญเนี่ยกรมควบคุมโรคจะมีการแถลงข่าวนะครับอันนี้สิ่งสำคัญเลยอยากให้ประชาชนทุกท่านต้องกรรกรองนะฮะตรวจสอบก่อนที่จะแชร์ไปเพราะว่าแชร์มันกดง่ายใช่ไหมคะพี่ปอนเนาะกดง่ายแล้วคราวนี้เวลา
0: ไปไว
3: มากแล้วคนที่จะมาตอบโต้หรือตอบสนองข่าวเนี้ยค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนะครับเดี๋ยวเรื่องไวรัสกับแบคทีเรียเดี๋ยวให้ท่านผู้ช่วยเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับ
2: ครับโดยธรรมชาติของเชื้อไวรัสเนาะก็จะเป็นเชื้อที่มีขนาดเล็กนะครับเล็กกว่าแบคทีเรียนะครับจะเป็นเชื้อที่สามารถทนกับสภาพอากาศเย็น
0: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็มักจะไปอาศัยอยู่กับร่างกายของผู้คนนะก็คือผู้ป่วยนี่แหละนะครับแล้วก็ทำให้เกิดอาการนะครับส่วนแบคทีเรียเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็มักจะทนกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นมามากกว่าไวรัสนะครับตัวแบคทีเรียเองเนี่ยก็มักจะสังเกตว่าเข้าสู่หน้าร้อนก็จะเจอแบคทีเรียเยอะๆนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยก็จะเป็นพวกไวรัสนะครับอาการก็ต่างกันนะครับถ้าเป็นไวรัสเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีอาการไข้แล้วก็มีทางติดเชื้อทางโลหิตนะครับแล้วก็มีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วยแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียเนี่ยส่วนใหญ่ก็เราก็จะเจออาการไข้เหมือนกันแต่อาจจะเจอน้อยกว่าแล้วก็บางเหตุการณ์ก็จะรุนแรงกว่าอาจจะช็อกได้บางเชื้อนะครับอันนี้คือความสำคัญระหว่างไวรัสกับแบคทีเรียแต่ว่าเชื้อ2ตัวนี้ก็ป้องกันได้นะครับป้องกันได้ทั้งเรื่องของการสุขศึกษาส่วนบุคคลนะสุขวิทยาส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เรื่องของการเว้นระยะห่างประมาณนี้
0: ค่ะค่ะแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าตัวไวรัสตัวแบคทีเรียพอเราได้ยินแล้วก็ตื่นตระหนกตกใจนะคะบางคนเนี่ยถึงขั้นแบบว่า ออกมาตัวมาเตือนกันเนี่ยว่าแบบอย่าไปอยู่ใกล้นะมันระบาดทางอากาศเลยนะเดินสวนกันเนี่ยอาจจะติดได้เลยนะอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะ
2: สำหรับของไวรัสฮันตาเนาะไวรัสฮันตาเนี่ยการสัมผัสโดยตรงเนี่ยอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเดินผ่านกันแล้วก็จะติดเลยเนาะยกเว้นว่า

0: ถ้าเกิดว่าประชาชนหรือเจอญาติเนาะที่มีอาการแล้วไปสัมผัสกับตัวมูลของหนูโดยตรงเนี่ยนะครับเช่นทำความสะอาดโดยไม่มีการเช็ดทำความสะอาดก่อนเนาะทำให้เกิดมูลมันฟุ้งกระจายอันนี้แขวนลอยในอากาศได้นะครับดังนั้นความอันตรายของฮันตามี2แบบคือทั้งสัมผัสใกล้ชิดระยะ1เมตรนะครับกับผู้ป่วยโดยตรง2คือการสัมผัสกับมูลของสัตว์ที่มีการทำให้เกิดฟุ้งกระจายอันนี้อาจจะเกิดการแขวนลอยในอากาศแล้วก็เชื้อทางอากาศได้นะครับแต่ว่าโอกาสในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะยากครับ
1: แล้วอย่างที่เขาบอกว่าเนี่ยไปโดนหนูกัดมาถึงจะเป็นอันนี้ก็คือไม่ถูกใช่ไหมคะเราสามารถสัมผัสก็อาจจะติดเชื้อได้ถูกต้อง
0: หนูกัดก็อาจจะเป็นได้ครับ
1: เพิ่มตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าในส่วนของเชื้อที่เข้าสู่เราก็คือ1คือหนูกัด2คืออาจจะคล้ายๆตัวของฉี่หนูคือแบบเราไปสัมผัสนะคะปัสสาวะเป็นตัวมูลของตัวสัตว์เข้ามาอาจจะติดเชื้อเข้ามานะคะแล้วก็ตัวนี้อีกอย่างนึงก็คือจากคนสู่คนนี้ติดไหมคะ
0: มีโอกาสติดได้ครับ
1: มีโอกาสติดได้เช่นกัน
0: ใช่
1: ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นเน
0: า
1: ะ
0: แต่เป็นบางสายพันธุ์เนาะเหมือนที่เราเห็นตัวการระบาดอยู่บนเรือสำราญเนา
1: ะ
0: ของต่างประเทศนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงนะเขาเรียกว่าตัวเชื้อสายพันธุ์แอนดิสสายพันธุ์แอนดิสเนี่ยมันสามารถที่จะติดระหว่างจากคนสู่คนได้โดยการสัมผัสกันใกล้ชิดนะ
1: ก็แสดงว่าสัมผัสการนี้ก็มันจะคล้ายๆในส่วนของที่เป็นเชื้อไวรัสก็คือไข้หวัดใหญ่อะไรลักษณะประมาณนี้เลยใช่ไหมคะดังนั้นแล้วอาการล่ะคะอาการของเขาเนี่ยจะคล้ายไหมจะคล้ายของไข้หวัดใหญ่ไหมคะหรือว่าจะคล้ายเหมือนแบบโรคฉี่หนูไหมอาการที่แบบแสดงออกมาค่ะ
0: ตัวนี้แหละสำคัญเนาะของโรคไวรัสฮันตาเนาะเจเพราะว่าไวรัสฮันตาเนี่ยชื่อมันบอกแล้วว่าเป็นไวรัสดังนั้นอาการที่เจอส่วนใหญ่จะแยกจากโรคอื่นค่อนข้างจะยากนะครับอาการได้แก่เนาะไข้นะครับไข้สูงปวดศีรษะนะครับปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
1: ข
0: ึ้นไส้อาเจียนแล้วก็ปวดท้องจะสังเกตว่าคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ
1: ่
0: ที่เราเจอเลยนะครับแต่เราจะสามารถสงสัยหรือว่าสามารถแจ้งกับแพทย์ได้เลยว่าอันนี้เราสงสัยโรคฮันตาก็คือต้องมีประวัติการสัมผัสกับมูลสัตว์นะเช่นฉี่อุจจาระมีการทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดเรือที่พักโรงแรมต่างๆเนี่ยโดยที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยนะครับสัมผัสโดยตรงฝุ่นกับฝุ่นของมูลสัตว์โดยตรงแบบเนี้ย
2: ที่ต้องเน้นเนาะเน้นเรื่องของการเขาเรียกว่าการเชื่อมโยงนะครับไม่ว่าจะเป็นฉี่หนูเองนะครับก็จะมีอาการที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันก็เลยมีข่าวนึงออกมาเนาะเรื่องของฮันตากับฉี่หนูคล้ายกันยังไงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอย่างที่ท่านผู้ช่วยเอ็มบอกเรื่องของความเชื่อมโยงถ้ามีประวัติเกี่ยวกับการสัมผัสสัตว์สัมผัสมูลของหนูนะครับหรือว่าถ้ามีประวัติเลี้ยงหนูหรือไปทำอะไรกับหนูมาเนี่ยนะครับอันนี้ต้องเชื่อมโยงอย่างเช่นฉี่หนูเหมือนกันต้องมีสัมผัสการเดินลุยน้ำเดินลุยน้ำหรือมีอาการมาก่อนหรือไปสัมผัสอะไรสักอย่างนึงโรคต่างๆนะครับตอนนี้ต้องเน้นเรื่องของการเล่าประวัติย้อนหลังให้คุณหมอฟังเวลาไปโรงพยาบาลนะครับไม่ได้กักไว้เพราะว่าบางทีการรักษาแค่เขาเรียกว่าทั่วไปเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นชัดถึงโรคเหล่านั้นได้เช่นถ้าไม่ได้ไปตรวจฉี่หนูโดยตรงเนี่ยบางครั้งคุณหมออาจจะได้แอบไปเรื่องของไข้ไม่ทราบสาเหตุก็ได้หรือว่าปวดกล้ามเนื้อปวดน่องเฉยๆก็ได้นะครับเพราะทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคเมดิออยโดซิสหรือว่าโรคไข้ดินนะครับเลปโตสเปโรซิสหรือฉี่หนูรวมไปถึงโรคพิษสุนัขบ้าอะไรต่างๆเนี่ยต้องแจ้งประวัติเสี่ยงด้วยอันนี้ก็สำคัญเรื่องหนึ่งครับ
1: ยิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนบางคนเนี่ยเดินลุยน้ำแต่เราไม่รู้เลยว่าแบบในน้ำน่ะสกปรกแค่ไหน
2: บางทีอาจจะตื่นตระหนกตกใจว่าไปเดินลุยน้ำมาแต่ตัวเองคิดว่าเป็นฮันตาก็เป็นได
1: ้
2: อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงฉะนั้นเราก็ต้องไปตรวจแบบเฉพาะทางอีกทีนึงครับ
1: ใช่เพราะว่าดูจากลักษณะเนี่ยมันคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่คล้ายๆกับไข้หวัดธรรมดาบางคนเนี่ยด้วยความตอนนี้เนาะมันก็แบบเซิร์ชหาข้อมูลอะไรได้จาก Google
2: เจออ
1: าการปุ๊บไปเซิร์ชแล้วเจออาการใกล้เคียงกับฮันตาแบบตื่นตกใจเลยทีนี้นะฮะอันนี้อยากจะฝากเตือนยังไงบ้างอะคะ
0: ถ้าอยู่ในบ้านเรานะอย่างที่แจ้งไปแล้วว่าในไทยเองเรายังไม่มีผู้ป่วยโรคไวรัสฮันตาที่ถูกวินิจฉัยแบบโดยตรงอะเนา
1: ะ
0: แต่เชื้อนี่อาจจะมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั่วไปแต่ว่าอาจจะไม่ใช่สายพันธุ์รุนแรงนะครับสายพันธุ์รุนแรงก็คือที่เกิดการระบาดในเรือสำราญสายพันธุ์แอนดิสนะครับแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์ในเอเชียเนี่ยมันก็จะมีไวรัสฮันตาเหมือนกันแต่เป็นสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรงเนา
1: ะ
0: ดังนั้นเราคงไม่นิ่งนอนใจว่าถ้าไปรักษาซื้อยากินเองแล้วอาการไม่ดีขึ้นแล้วก็มีประวัติเสี่ยงเนี่ยควรจะไปโรงพยาบาลแล้วก็แจ้งแพทย์ไว้

0: ครับแพทย์ก็จะได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันว่าถ้าเป็นฮันตาจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์บ้านเราก็อาจจะไม่รุนแรงถึงเสียชีวิตครับ
1: เมื่อกี้ได้ยินคำหนึ่ง
2: ค่ะ
1: อย่าซื้อยากินเอง
2: อ๋อใช่อ
1: ันนี้ไม่ว่าโรคไหนก็อย่าซื้อยากินเองนะครับเนาะจริงๆเราทานได้แค่ยาลดไข้เท่านั้นหรือพาราเซตของเรานี่แหละไอเรื่องยาที่เป็นเอนเซดหรือยาแก้ปวดต่างๆว่าจะเป็นไอโบรโปรเฟนแอสไพรินต่างๆเนี่ยอันนี้เน้นย้ำว่าอย่าซื้อยาทานเองนะครับเพราะว่า 1. การวินิจฉัยล่าช้าหรือการเข้ารับการล่าช้าเนี่ยทำให้เสียชีวิตหรือรุนแรงได้ในอนาคตอันนี้สำคัญมากๆไม่ว่าโรคไหนก็ตามนะครับไวรัสฮันตาก็ตามหรือไข้หวัดใหญ่หรือไข้เลือดออกที่มีอัตราอุบัติการณ์ค่อนข้างมากนะครับจำนวนผู้ป่วยก็จะพีคในช่วงของหน้าฝนนี่แหละนะครับหรือจริงๆแล้วทุกวันนี้พีคทุกช่วงพีคทุกช่ว
2: ง
1: นะครับก็ไวรัสเหมือนกันเลยฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญอยากแจ้งเตือนประชาชนว่าเรื่องของการรับประทานยากินเองหรือไปเชื่อยาตำรับพื้นบ้านที่เป็นความเชื
2: ่อ
1: วัฒนธรรมประเพณีของเรามาแต่นานเนิ่นนะครับอย่างเช่นบอกไปเคี้ยวใบสาบเสือมาโปะแผลหลังถูกหมากัดเคยได้ยินไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งสำคัญเพราะว่าพิษสุนัขบ้าก็เป็นไวรัสเหมือนกัน
3: ใช
1: ่ครับเห็นไหมครับไวรัสมันอยู่กับเราทุกที่เลย
2: จริงแล้วก็แบบด้วยความที่อาการบางคนเขาอาจจะเห็นว่าอาการมันอาจจะเล็กน้อยก็เลยไปซื้อยากินเองอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้นี้แต่ว่าบางทีซื้อยากินเองมันก็อาจจะคุมแค่แบบรักษาอาการแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไร
1: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
2: ตรงจุดนี้ค่ะอยากจะให้แบบช่วยย้ำนิดนึงเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าจะไปหาหมอทีก็แบบยุ่งยากนิดนึงนะคะถ้าหากว่ามีอาการสังเกตตรงจุดไหนถึงอยากจะให้ไปพบแพทย
0: ์ตัวของไวรัสฮันตาเนาะ
2: ค่ะ
0: ไวรัสฮันตาข้อสังเกตของมันคือจะมีระยะฟักตัวนานนะครับ
2: นานประมาณไหนอ
0: าจจะต้องมาทำความเข้าใจกับระยะฟักตัวนะระยะฟักตัวนี้ก็คือระยะตั้งแต่เริ่มไปสัมผัสกับตัวสิ่งที่เราสงสัยเช่นสัมผัสกับหนูกับมูลเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะ
0: แล้วผ่านไปประมาณ1สัปดาห์นะครับเริ่มมีอาการแบบนี้1ถึง8สัปดาห์นะครับคือตัวจุดเด่นของตัวไวรัสฮันตา
1: 2เดือนเลยนะฮะ
0: จะนานเน
2: า
0: ะ
2: นานนะ
0: แต่ถ้าเป็นไข้หวัดทั่วไปสัมผัสกับผู้ป่วย1ถึง2วันติดเชื้อมีอาการแล้วเนา
2: ะ
0: แต่ฮันตาเนี่ยมันจะประมาณ1ถึง8สัปดาห์
2: ค
0: ่อนข้างจะนานดังนั้นถ้าหาสาเหตุไม่ได้ว่าไอ้ติดมาจากไหนสงสัยอะไรเนี่ยก็ลองดูว่ามีประวัติการสัมผัสกับมูลสัตว์หรือเปล่านะครับแล้วก็มีอาการผ่านไป1สัปดาห์เนี่ยเริ่มมีอาการแล้วเนี่ยอันนี้สงสัยฮันตาไปเลยคร
1: ับ ต้องเน้นเรื่องการเขาเรียกว่าการเชื่อมโยงนะครับกับพื้นที่เสี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆอันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านผู้ช่วยกฤษณาบอกนะครับว่าระยะฟักตัวคือที่มันอยู่ในร่างกายเราจนกว่าจะแสดงอาการนะครับก็อยู่ที่1ถึง8สัปดาห
0: ์
1: หรือ1เจ็ดวันถึง2เดือนต
0: ้
1: องพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับคราวนี้เราต้องหาประวัติเรื่องนี้ให้ได้นะครับแต่ถ้ามีประวัติส่วนใหญ่ก็จะไปรักษาตามอาการเบื้องต้นไปก่อน
0: ใช
1: ่อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงครับ
2: รักษาตามอาการเบื้องต้นอันนี้ก็คือหลังจากที่เรามีประวัติหรือว่ามีอาการออกมาแล้วแต่ทีนี้หลายคนก็เริ่มแบบตื่นตูมไปก่อนยังไม่มีอาการแต่อยากรู้ว่าแล้วตัวไวรัสฮันตายังไม่เกิดอาการแต่มีวัคซีนหรือมีวิธีการป้องกันแบบไหนยังไงไหม
1: ฮันตาน่าจะยัง
0: โรคไวรัสฮันตานี่ไม่มียารักษาเฉพาะเน
2: า
0: ะแล้วก็ยังไม่มีวัคซีนป้องกันด้วยนะครับก็เน้นเรื่องของการป้องกันส่วนบุคคลมากกว่านะครับอย่างที่บอก
1: ก็เรื่องทำความสะอาดเนา
2: ะ
1: ทำความสะอาดบ้านเนี่ยปกติทำยังไงฮะไม่ค่อยใส่แมสกันไม่ค่อยใส่อุปกรณ์ก็ฟุ้งกระจายกันฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญก็คือ1เรื่องของการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองก่อนนะครับ
0: ถ้าเจอขี้หนูเราจะทำยังไงครับ
1: บางคนบอกเอาเท้าเขี่ยไปเลยอย่างเงี้ยหรือว่า
2: ไม
1: ่ได้ครับอันนี้สำคัญก็คือในเรื่องของการชุบเช็ดล้างดีกว่
0: า
1: ดีกว่าการให้เกิดฟุ้งกระจายไม่ฉีดไม่พ่นนะครับใช้ผ้าเช็ดหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันนะครับหรือใช้อะไรที่มันไม่ให้มันเกิดการฟุ้งกระจายนะครับอันนี้สำคัญมากๆอันนี้เรื่องของไวรัสต่างๆก็เป็นเหมือนกันนะครับอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่หรือโควิดเองแต่ก่อนเราบอกว่าฉีดพ่นกันเนา
2: ะ
1: จริงๆแล้วมาตรการสำคัญคือเชื้อไวรัสเนี่ยจะทำลายได้โดยการชุบเช็ดล้างเท่านั้น
2: ใช่ล้าง
1: ถูกต้อง
0: อย่าลืมเรื่องของการใส่หน้ากากด้วยนะคนโดยเฉพาะสถานประกอบการหรือมีคนอาศัยเยอะๆนะครับถ้าจะทำความสะอาดเนี่ยคือต้องใส่หน้ากากด้วยทุกครั้งอย่างน้อยก็หน้ากากอนามัยไว้ก่อนแล้วก
2: ็
0: ถุงมือป้องกันไว้ด้วยนะครับ
2: ดังนั้นนะคะสำหรับใครที่อาจจะไปเจอคนที่แบบแชร์ข่าวปลอมว่าต้องรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันอันนี้คือถือว่าเป็นข่าวปลอมอย่าแชร์ต่อนะคะอันนี้ยืนยันว่าในส่วนของตัวไวรัสฮันตายังไม่มีวัคซีนนะคะแต่ว่าเราสามารถป้องกันตัวเองได้ก่อนนะคะเพราะว่าในไทยเนี่ยเรายังไม่มีการระบาด

0: ตรงจุดนี้นะคะดังนั้นฝากถึงคุณผู้ฟังนะคะในส่วนของการเสพสื่อนะคะข่าวไหนที่แชร์กันไปเยอะๆนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นไวรัลแต่ว่าอยากจะให้ตรวจสอบในเรื่องของข้อเท็จจริงด้วยนะคะบางทีนี่ตื่นตูมไปก่อนรีบแชร์โดยเฉพาะในส่วนของผู้สูงอายุว่างอยู่กับโซเชียลนะคะเห็นแล้วแบบอยากจะเตือนภัยอยากจะบอกต่อรีบส่งต่อเลยนะคะ
1: ถ้าไม่มั่นใจโทรมาที่1422ได้เลยครับ
0: นี่1422เป็นสายด่วนนะฮะติดต่อได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเบรกนี้ขอพักกันแป๊บหนึ่งนะคะพักสั้นๆกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อเชื่อว่ายังมีหลายคนค่ะที่สนใจนะคะเกี่ยวกับตัวของไวรัสฮันตานะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อเนื่องอีกสักครู่นึงค่ะ
2: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
3: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
4: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
5: ้โอ๊ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
4: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
7: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
4: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ไม่ควรพลาดสสว.เชิญชวนร่วมงาน OSS and SME Grow Together Fair 2026รวมสุดยอด SME จากภาคอีสานกว่า60ร้านค้าพบกับของกินของใช้ของชำร่วยของดีน่าช็อปหลากหลายจัดเต็มโปรโมชั่นนาทีทองและมีโชว์สนุกสนุกจากศิลปินมากมายพร้อมบริการให้คำปรึกษาการจับคู่ธุรกิจและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำพบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
10: หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชนเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถ่กลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
11: MCOT Radio 91.5 อสมท. อุดร

0: สถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป mcot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID mcot91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcot Radio Go Green
2: Mcot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: ละค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาในเบรกที่2นะคะอสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะเข้าสู่ในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนเบรกที่2ค่ะวันนี้นะคะอย่างที่คุยกันไปในเบรกแรกค่ะเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคติดต่ออันตรายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสฮันตานะคะช่วงนี้ค่ะเรายังคงอยู่นะคะกับแขกรับเชิญของเรานะคะคุณกฤษณะสุขาวงศ์นะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการสครอ8และหัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยานะคะและคุณธนวัฒน์ชนะแสดงค่ะหัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพนะคะต้อนรับเข้าสู่เบรกที่2ทั้ง2ท่านนะคะในเบรกแรกค่ะเราได้พูดคุยนะคะเกี่ยวกับในส่วนของโรคติดต่ออันตรายไวรัสฮันตาที่หลายคนตกอกตกใจตื่นตูมและตื่นตัวนะคะแชร์กันไปเยอะเลยทีเดียวนะคะเราก็มาพูดคุยเพื่อชี้แจงนะคะข้อมูลที่ถูกต้องนะคะให้กับพี่น้องประชาชนนะคะได้รับทราบกันแล้วทีนี้นอกจากในส่วนของไวรัสฮันตาค่ะตัวโรคติดต่ออันตรายอีกหนึ่งโรคที่น่าสนใจแล้วก็รุนแรงกว่าไวรัสฮันตานะคะนั่นก็คือตัวอีโบลานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันว่าตัวอีโบลาเนี่ยความรุนแรงของมันเป็นแบบไหนอาการของมันเป็นยังไงสาเหตุการเกิดโรคเกิดจากอะไรค่ะ
1: ต้องให้ท่านผู้ช่วยเล่าให้ฟังกันว่าโรคติดต่ออันตรายคืออะไรบ้างเนาะจริงๆมันมีฮันตาเนี่ยประกาศล่าสุดเนาะเป็นโรคที่14นะครับแต่จริงๆแล้วมันมีหลายโรคมากๆเลยเดี๋ยวให้ท่านผู้ช่วยเล่าให้ฟังดีกว่าครับว่าโรคติดต่ออันตรายคือยังไงนะครับ
2: ครับสำหรับโรคติดต่ออันตรายชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะเป็นโรคที่อันตรายแล้วก็มีความรุนแรงดังนั้นโรคติดต่ออันตรายทุกโรคเนี่ย1ใน14โรคก็คืออีโบลานะครับโรคติดต่ออันตรายนี่จะมีความรุนแรงสูงก็คือป่วยแล้วก็ตายค่อนข้างจะสูงนะครับโดยโรคอิติเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยอัตราป่วยตายอยู่ประมาณ50-80% สายพันธุ์รุนแรงนะครับอันนั้นคือสายพันธุ์รุนแรงแต่สายพันธุ์ที่กำลังมีการระบาดอยู่ตอนนี้นะครับเป็นอีกสายพันธุ์นึงที่อาจจะรุนแรงต่ำลงมาอีกนิดนึงก็ประมาณ 20-30% นะครับก็ยังถือว่าตายเยอะเหมือนกันนะครับเราจะสังเกตว่าเอ้าแล้วทำไมพิษสุนัขบ้าไม่ใช่โรคติดต่ออันตราย
0: ค่ะ
1: ตายเยอะเหมือนกัน
2: ตายเยอะเหมือนกัน
1: ตาย 100%
2: ตาย 100% แต่ว่าพิษสุนัขบ้านี่มีวัคซีนป้องกันเน
1: า
2: ะก็เลยไม่ถูกเป็นโรคติดต่ออันตรายดังนั้นอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งที่เราจะรู้ว่าโรคไหนจะเป็นโรคติดต่ออันตรายบ้างก็คือ1คือไม่มียารักษา
0: ค่ะ
2: 2คือไม่มีวัคซีนป้องกันนะครับแล้วก็ตายเยอะนะ
0: ค่ะ
2: ทีนี้เราจะมาพูดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเนาะว่าทำไมเขาถึงเป็นโรคติดต่ออันตรายนะครับ
0: ค่ะ
2: อาการเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ติดเชื้อได้อย่างไรนะครับ
0: ค่ะ
2: โดยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยเป็นโรคที่รุนแรงก็จริงแต่ว่าไม่ได้แพร่เชื้อทางอากาศไม่ได้แพร่เชื้อทางอากาศหมายความว่าแค่เดินสวนกันนะครับโดยที่ไอจามลดกันเนี่ยในระยะใกล้ชิดเนี่ยไม่ติดนะครับ
0: ค่ะ
2: เนาะไม่ติดแล้วก็นั่งเครื่องบินใกล้กันก็อาจจะไม่ติดนะครับแล้วก็อยู่ในสนามบินเดียวกันสัมผัสอุปกรณ์ร่วมกันในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้ายังไม่มีอาการก็ไม่ติดนะครับดังนั้นโรคนี้ติดยากจะติดแล้วจะติดยังไงนะครับ
0: ค่ะ
2: โรคนี้จะติดได้ด้วยตอนที่สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนะครับเช่นมีเลือดออกทางจมูกทางปากแล้วก็ทางร่างกายมีอาเจียนออกมาอุจจาระน้ำลายหรือสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงนะครับอันนี้สามารถติดเชื้อได
0: ้ก็คือแบบ

0: ัมผัสจากผู้ป่วยโดยตรงถึงแม้ว่าจะเดินสวนกันกับผู้ป่วยอีโบลาก็ไม่ติดถ้าไม่ได้สัมผัส
1: ถ
0: ูกไหมคะแล้วก็อย่างเมื่อกี้นี้ก็ทำความเข้าใจก็คือในส่วนของตัวไวรัสเมื่อกี้บอกว่าไอจามหรือว่าแบบอยู่บนอากาศอันนี้ไม่ใช่
1: ครับ
0: สำหรับตัวอีโบลา
1: ครับผม
0: อันนี้แยกกันก่อนนะคุณผู้ฟังนะอีโบลานะคะไม่ได้สัมผัสไม่ได้ติดการจากอากาศนะคะแต่ติดจากการสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อผู้ที่ป่วยนะคะอันนี้แยกกันกับตัวไวรัสที่เราพูดก่อนเบรกเมื่อกี้
2: ต้องบอกว่าเป็นสายพันธุ์นี้ด้วยใช่ครับเพราะเมื่อกี้ท่านผู้ช่วยเล่าให้ฟังว่าบางทีเห็นเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วอุ๊ยน่ากลัวจังนะครับอย่างเช่นถ้าป่วยจริงๆ100คนก็อยู่ที่20ถึง30คนที่จะมีอาการรุนแรงถึงเสียชีวิตได
0: ้
2: นะครับนี่มันก็เลยเป็นโรคติดต่ออันตรายที่สำคัญนะครับ
0: ก็อย่างที่บอกว่าคำว่าโรคติดต่ออันตรายคือ1ยังไม่มีการรักษาย ังไม่มีวัคซีนนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะนะคะดังนั้นในส่วนของตัวอีโบลานะคะก็เลยถือว่าเป็นอีก1โรคสำคัญนะคะที่ทำให้เป็นการระบาดแล้วก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะในส่วนของไวรัสอีโบลานะคะตัวนี้ค่ะเรื่องของการป้องกันหรือว่าวิธีการดูแลอาการเนี่ยเป็นยังไงคะ
2: จริงๆต้องเล่าให้ฟังเนาะว่าอีโบลาที่มันแพร่ระบาดมากๆเนี่ยนะครับจริงๆมันมีวัฒนธรรมของฝั่งทวีปหนึ่งมันเลยเกิดการระบาดค่อนข้างมากก็คือพฤติกรรมการจูบแล้วลา
0: เ
2: ป็นเพลงเลยนะฮะจูบแล้วลาคือการกอดศพก่อนจูบลาใช่แล้วโดนไหมฮะโดนสารคัดหลั่งเต็
0: ม
2: ๆอีกอันนึงก็คือด้วยรักและผูกพัน
1: เขาเรียกว่าเป็นโรคแห่งความเมตตา
2: ใช่
1: คือเจอคนป่วยแล้วก็เป็นญาติเนี่ยก็ไม่กลัวนะแล้วก็ไปเช็ด
0: สัมผัส
1: ใช่สัมผัสทำความสะอาดแล้วก็รักษาเขาไปโดยที่ไม่กลัวเลยเนี่ยทำให้เป็นการติดเชื้อของระหว่างคนสู่คนได้โดยตรงนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่มีความเสี่ยงก็คือบุคลากรทางการแพทย
0: ์
1: ที่ไปใกล้ชิดดูแลรักษากับผู้ป่วยเห็นไหมว่าโรคนี้สัมผัสกันโดยการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยนะครับ
0: ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์นี่ก็น่าห่วงเหมือนกันนะเมื่อวานนี้เพิ่งคุยในเรื่องของการฉีดวัคซีนตัวไข้หวัดใหญ่ก็จะให้โควต้าในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์คือต้องให้เขาแบบแข็งแรงก่อนนะถึงจะไปดูประชาชนได้นะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าอันนี้ตัวอีโบลาถ้าหากว่าประชาชนรู้ตัวว่าป่วยก็ต้องแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยนะคะ
2: อันนี้ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการแจ้งมาจากพื้นที่การระบาดของโร
0: ค
2: นะครับเดินทางสมมติว่าจะกลับบ้านหรือจะกลับมาจากการทำงานเนาะนะครับอันนี้ก็จะมีมาตรการที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศนะครับแล้วจริงๆแล้วมันมีประเทศเสี่ยงที่เดินทางมาไม่ใช่แค่2ประเทศที่ประกาศ
1: เป็นพื้นประกาศพื้นที่ไหนบ้างครับ
2: พื้นที่ตอนนี้มีอยู่2ประเทศที่เป็นประกาศเขตติดโรคอันตรายด้วยนะครับแน่นอนก็คือ
1: DR
2: Congo และอีกอันนึงก็คืออ
1: ูกันดาเน
2: า
1: ะ2ประเทศนะครับ
2: 2ประเทศที่เป็นเขตติดต่ออันตรายเน
1: า
2: ะ
1: ใช่เป็นเขตติดโรคนะครับที่ทางรัฐมนตรีของเราประกาศนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศมาแล้วดังนั้นถ้าใครเดินทางมาจาก2ประเทศนี้นะครับอาจจะถูกในการติดตามตัวเนาะให้เฝ้าระวังสังเกตอาการ21วันนะครับอันนี้ฝากแจ้งไว้ว่าถ้าประชาชนพื้นที่เราได้เดินทางไปยัง2ประเทศนี้กลับมาจะถูกกักตัวนะครับ
2: แล้วก็มีอีก
1: 10ประเทศ
2: 10ประเทศที่เสี่ยงนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าการเดินทางไม่ได้แค่ต่อเดียวนะครับไม่เหมือนการเดินทางเหมือนเราไปอุดรกรุงเทพอย่างเดียวแต่มันก็จะมีการไป
0: รอต่อเครื่อง
2: ไปทานสิทธิ์ทานเฟอร์เครื่องแต่ละที่รวมถึงคนที่เดินทางในภาคพื้นไม่ใช่พื้นอากาศแต่พื้นดินนะครับอาจจะมีการออกจากประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประเทศที่เราดูกันนะเมื่อกี้มีเดียงโกแล้วมียูกันดาแล้วก็มีแองโกลาแองโกลาบูรุนดีนะครับแอฟริกากลางนะครับแล้วก็สาธารณรัฐคองโกนะครับมีอะไรฮะท่านผู้ช่วย
1: เอธิโอเปียนะครับแล้วก็เคนยารวันดานะครับสุดานใต้นี่อาจจะได้ยินกันบ่อยๆเนาะที่ไทยเราชอบไปทำงานนะมีทำงานแล้วก็มีประวัติกันไปรับจ้างต่างๆนะครับแล้วก็จะมีของเทนซาเนียนะครับแล้วก็แซมเบียคือ10ประเทศนี้จะเป็นประเทศที่อยู่รอบๆกับ2ประเทศที่เราประกาศนะครับดังนั้นถ้าไป10ประเทศนี้ก็กลับมามีอาการก็แจ้งเจ้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ด้วยนะครับ
0: แล้วอาการที่ว่าเนี่ยมีอาการยังไงบ้างคะ
2: จริงๆแล้วอาการสำคัญเนาะของอีโบลานะครับจะบอกเลยว่า มันมีหลากหลายอาการนะบางทีเราต้องเฉียดโรคมา
0: ค่
2: อนข้างมากยังบอกว่าถ้าเป็นไวรัส

0: แคสต์ก็เริ่มต้นจากการไข้ก่อน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะ
1: ไข้ก็ปวดกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปวดศีรษะแล้วก็มีการชักสับสนมืองงสับสนบางรายที่อาการหนักๆก็จะมีทางเลือดออกตามร่างกายเหมือนที่แจ้งไปแล้วนะครับแล้วก็มีปอดบวมแล้วก็เสียชีวิตได
2: ้ค่ะ
1: ครับมีหลายอาการมาก
2: แล้วทีนี้ในส่วนของมาตรการการป้องกันโรคตัวอีโบลาล่ะคะในส่วนของคนที่ไปเดินทางมาต้องสังเกตอาการดูอาการ21วันนะคะถ้าหากว่ามีอาการอย่างที่บอกว่ามีไข้เฉียบพลันปวดหัวรุนแรงนะคะร่างกายอ่อนเพลียคลื่นไส้อันนี้คืออาการเริ่มออกและเหมือนความสัมพันธ์ก็คือเราจะรู้ว่าเราเดินทางจากประเทศเสี่ยงมาอันนี้รู้อาการก็ต้องแจ้งนะคะสามารถไปโรงพยาบาลเองได้ไหม
0: ก็ต้องแจ้งก่อนครับเพราะว่าเราให้เรานึกถึงตอนโควิดใหม
2: ่ๆค่ะ
0: ต้องมีการแจ้งแล้วก็จะมีรถพยาบาลมารับ
2: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ต้องแต่งกายแม้แต่สงสัยนะครับสงสัยเฉยๆผลแลบยังไม่ออกก็ต้องสงสัยไว้ก่
2: อ
0: นนะครับ
2: ใส่ชุดแลบออกมา
0: ชุดแลบชุด PPE ชุดป้องกันออกมาเลย
1: ใช่ครับ
0: ต้องเต็มที่เลยแล้วก็เวลาไปตรวจที่โรงพยาบาลก็จะมีการซีลนะครับ
2: เราก็คือแยกออกมา
0: แยกออกมาเลยนะครับเขาเรียกว่าคอนเทนทีเพราะว่าอะไรฮะที่ประกาศฉบับนี้ออกมาเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการควบคุมไม่ว่าจะเป็นกรณีต่างๆที่เข้ามาในพื้นที่เรานะครับนี่คือประโยชน์ของการประกาศให้เป็นเขตติดโรคด้วยนะครับ
1: ช่องทางการแจ้งเราก็แจ้งได้หลายช่องทางเนาะ1422กรมควบคุมโรคก็ได
2: ้
1: หรือจะแจ้งมาที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในจังหวัดของเราได้เลยนะครับเช่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลหรือรปสต.เนี่ยสามารถแจ้งมาโดยเร็วได้เลยเนาะถ้ากลับมาแล้วมีอาการนะต้องรีบแจ้งตามกฎหมายถ
2: ้
1: าไม่แจ้งก็อาจจะมีโทษนะครับ
2: ก็ดังนั้นนะคะถ้าหากว่าคนที่เดินทางหรือว่ากลับจากเดินทางแล้วมีอาการป่วยนะคะและสงสัยนะคะว่าจะเป็นอีโบลาต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะอย่าไปโรงพยาบาลเองไม่งั้นท่านอาจจะไปแพร่เชื้อใส่คนอื่นได้นะคะถ้าหากว่าสงสัยว่าจะเป็นในส่วนของตัวอีโบลานะคะแล้วก็ไปประเทศที่เสี่ยงมานะคะแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะด้วยข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนนะคะอย่ามุบมิบอย่าปกปิดนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดการระบาดมากขึ้นกว่าเดิม
0: ส่วนใหญ่มุบมิบนี่แหละฮะแต่ว่าสิ่งนึงสำคัญคือไม่อยากเป็นอีโบลาก็ต้องป้องกันสิ่งสำคัญก็คือหนึ่งเรื่องของการแจ้งเนาะมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่เป็นการระบาดของโรคเนี่ยคุณต้องเข้ารับการกักตัวคุมไว้สังเกตนะครับอย่างน้อย21วัน
1: ใช่ครับ
0: นะครับตั้งแต่คุณเข้ามาที่ด่านควบคุมโรคติดต่อเลยที่สนามบินเลยนะครับอันที่สองมาเรื่องของการป้องกันส่วนบุคคลนะครับอันนี้สำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามล้างมือสวมหน้ากากอนามัยอันนี้สำคัญมากๆนะครับแล้วก็ส่วนสำคัญก็คืออย่าลืมสังเกตอาการตัวเองแม้ว่าจะหลุดพ้น21วันแต่คุณก็ต้องมีการสังเกตอาการตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าการได้รับการรักษาโดยเร็วเนี่ยมันจะลดความรุนแรงและการเสียชีวิตได้ส่วนหนึ่งสำคัญคือเรื่องของการรับประทานอาหารดิบๆอันนี้พูดไม่ต้องพูดถึงว่าหูดับนะฮะแต่เรื่องของการไปทานอาหารป่าบางทีคนเราวัฒนธรรมคนเราก็คือไปอัดเอาข้างคาวมาทานหรือเอาลิงมาทานบางทีมันก็จะมีกรณีแบบนี้ของป่านะครับสิ่งเหล่านี้มันก็สามารถมีเชื้อไวรัสเหล่านี้ได้นะครับก็คุมในเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวมาตรการป้องกันโรคนะคะดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับใครที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะคะแล้วมีญาติหรือว่าแม้แต่ตัวคุณผู้ฟังเองนะคะที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงแล้วก็คาดว่านะคะมีอาการใกล้เคียงกับที่เราแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสังเกตมาละ21วันนะคะไม่มีอาการแต่ก็อย่าชะล่าใจหน้ากากอนามัยยังต้องใส่อยู่นะคะแล้วก็รวมถึงพฤติกรรมการล้างมือหรือว่าการรับประทานอาหารอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะ
0: เพราะเหล่านี้มันก็ยังเป็นเกาะป้องกันเราอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าโรคอะไรก็ช่างถ้าเรามีเกาะชิ้นนี้มันป้องกันเราได้เสมอนะครับ
1: ถึงแม้ว่าโรคนี้จะแพร่เชื้อยากเหมือนที่บอกไปเนา
2: ะ
1: แต่ว่าเรื่องของมาตรการส่วนบุคคลเนี่ยต้องมีอยู่แล้วเนาะการเว้นระยะห่างการล้างมือนะครับแล้วก็ถ้ามีอาการก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ตรวจยืนยันว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าจะลดการแพร่กระจายไปสู่ญาติกับคนที่อยู่ใกล้ชิดนะครับจะได้ปลอดภัย
2: ครับก็ฟังแล้วเนี่ยเหมือนตอนที่เราเฝ้าระวังเรื่องของโควิดเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
2: คือแบบว่าใครที่ผ่านพ้นในส่วนของช่วงโควิดมาได้นี่ก็คือลักษณะการป้องกันนี่จะใกล้เคียงกันเลยนะคะดังนั้นเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เหนือบ่ากว่าแรงหรือว่าเรื่องใหม่หรืออะไรแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราอาจจะคุ้นชินแต่บางคนอาจ

0: จะละเลยกันไปบ้างแล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยโอ้ไม่เป็นหรอกโควิดแต่นอกจากโควิดยังมีอย่างอื่นที่สามารถแพร่ระบาดกันได้อันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วย
1: ก็ยังมีกันอยู่นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือเป็นไข้ไวรัสอีโบลาหรือฮันตาสิ่งสำคัญคือการป้องกันนะครับแล้วก็ดูตัวเองด้วยนะครับอย่างเช่นเมื่อวานเป็นคอนเทนต์เรื่องของการฉีดไข้หวัดใหญ่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งในการป้องกันนะครับฉีดไข้หวัดใหญ่ไม่ใช่ว่าไม่ติดนะครับเนาะถ้าไม่มีพฤติกรรมส่วนบุคคลที่ถูกต้องเช่นการสวมแมสก์ล้างมือหรือเว้นระยะห่างเหล่านี้นะครับก็ติดเหมือนเดิมนะครับแต่ความรุนแรงอาจจะไม่รุนแรงขนาดนั้นเหมือนเราในช่วงของโควิดเหมือนกันเราก็เร่งฉีดวัคซีนเพื่อที่จะให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่อันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับอยากให้ทุกคนเขาเรียกว่าเน้นเรื่องของมาตรการเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะแล้วมีข้อกังวลข้อสงสัยหรืออะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดต่อหรือว่าไปดูข้อมูลอัปเดตได้ตรงไหนคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีอะไรสงสัยถาม Google อย่างเดียวเลยแต่ว่าเราไม่รู้ว่า Google เนี่ยจะเสิร์ฟข้อมูลถูกข้อมูลผิดหรือข้อมูลที่เป็นไวรัลแต่ว่าเป็นข้อมูลผิดๆมาให้เราหรือเปล่า
1: อันนี้อยากฝากมันมากเลยนะครับกับสำหรับประชาชนและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรื่องของการตรวจสอบข่าวหรือการค้นหาข่าวเพราะทุกวันนี้ไม่ว่าใน Google เองก็มี AI ขึ้นมานะครับไม่ว่า AI ทุกประเภทเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่ดีที่สุดคือการคิดไต่ตรองแล้วก็วิจารณญาณอันนี้สำคัญมากๆเลยวิเคราะห์ได้ตรวจสอบได้กันกรองได้นะครับถ้าคุณยังไม่เชื่อหรือคุณยังไม่มั่นใจในข้อมูลเหล่านั้นนะครับก็สามารถทักมาที่เพจของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่8อุดรธานีได้นะครับหรือเพจสื่อทันโลกก็ได้หรือโทรสายด่วน1422โทรสอบถามมาได้เลยนะครับแล้วก็เราก็ยินดีที่จะพร้อมให้คำตอบส่วนการเผยแพร่สื่อต่างๆหรือข่าวต่างๆก็ติดตามผ่านกรมควบคุมโรคได้แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขได้ครับ
0: ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนนะคะก็มีทั้งในส่วนของการรับข้อมูลข่าวสารหลากหลายด้านนะคะจากหอกระจายข่าวเองจากปากต่อปากญาติพี่น้องผู้นำชุมชนนะคะหรือว่าจะเป็นสื่อหลักนะคะสื่อท้องถิ่นนะคะรวมถึงสื่อออนไลน์ที่ตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของมิจฉาชีพกลไกมิจฉาชีพอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงบางคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วพอหลังจากนั้นมีข้อความอะไร
1: เข้ามาให้กดไป
0: กดเข้ามาขนาดนี้นะคะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยดังนั้นในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะเรื่องของโรคภัยเป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะแต่ว่าต้องพิจารณานะคะข้อมูลข่าวสารอย่างวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากทางสคล.8นะคะมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะดังนั้นใครที่เคยรับข้อมูลข่าวสารแบบผิดๆมาก่อนหน้านี้นะคะวันนี้ได้รับข้อมูลที่กระจ่างแจ้งแล้วนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของตัวไวรัสนะคะเรื่องของการระบาดเรื่องของโรคติดต่อนะคะช่วงท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังหน่อยค่ะ
2: สำหรับผมนะครับก็จะขอฝากเรื่องโรคที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าเนาะเพราะว่าไวรัสฮันตากับอีโบลาเนี่ยเป็นโรคที่อยู่นอกประเทศเราสำหรับในประเทศของเราโดยเฉพาะภาคของอีสานเราแล้วก็อุดรธานีเนี่ยโรคที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงหน้าฝนตอนนี้นะครับก็จะมีโรคไข้เลือดออกจะฝากเรื่องของ3เก็บป้องกัน3โรคนะครับโรคไข้เลือดออกถ้าเรากำจัดเรื่องของขยะภาชนะไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเนี่ยลูกหลานของเราก็จะมีการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกนะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็อีกอันนึงก็คือเห็ดพิษเนาะอันนี้ก็จะเป็นโรคฮิตของเขตในภาคอีสานเรานะครับ
0: ค่ะ
2: เห็ดไหนที่เราไม่ทราบลักษณะไม่แน่ใจเนี่ยอย่ากินนะครับอย่าเชื่อพฤติกรรมเดิมๆนะว่าเอาช้อนไปใส่แล้วก็เปลี่ยนสีเนี่ยกินได้ก็ฝากไว้2โรคนะครับอีกโรคนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของโรคไข้หูดับนะหรือไข้หมูดิบตอนนี้นะครับอุดรแล้วก็มีเหมือนกันนะกับภาคอีสานเรามีเยอะ
0: เยอะเลยใช่ไหม
2: ให้กินอาหารสุกใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของฝั่งนครราชสีมาอุดรแล้วก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับจะน้อยกว่าฝั่งอีสานใต้นิดนึงก็จะเน้นเรื่องของการกินสุกเนาะ
1: กินสุก
2: กินสุกกินสะอาดล้างมือเป็นประจำนี่ครับ
1: สุกร้อนสะอาด
2: สุกร้อนสะอาดโอเคนะครับ
1: แล้วก็เมื่อกี้เพิ่มเติมแล้วกันนะครับว่าอย่างหมูกระทะแล้วก็สองตะเกียบหน่อยแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าอันนึงกินอันนึงจับของดิบนะครับแล้วก็เพิ่มอีก1อ่ะ2โรคแล้วกันนะครับอีก2โรคกับ1ภัยแล้วกันโรคต่อมาคือโรคพิษสุนัขบ้าพิษสุนัขบ้าไม่ได้เกิดแค่หน้าร้อนนะครับเกิดทุกโรคเกิดทุกฤดูกาลนะครับเพราะโรคเหล่านี้มันอยู่ในตัวหมาบ้าฉะนั้นมีแคมเปญนึงขึ้นมานะครับก็คือหมาแมวตัวใดบ่ได้ฉีดยาก็ขึ้นระเบิดเวลาในเฮือนเฮา
0: อ
1: ันนี้สำคัญมากๆเลยนั่นคือระเบิดเวลานะครับแม้แต่เจ้าของก็เป็นได้กัดได้โรคต่อมาคืออีกโรคนึงคือโรคไข้ดิน อันนี้ไข้ดินคืออุดรธานีเราก็เคยมีพบการเสียชีวิตค่อนข้างมากในโรคไข้ดินนะครับ

0: มันยังอยู่กับเราอยู่โดยตลอดนะครับการเหยียบน้ำย่ำโคลนต่างๆต้องทำความสะอาดด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดทันทีนะครับหลังจากไปลุยน้ำย่ำโคลนมารวมถึงบาดแผลต่างๆด้วยและสิ่งสุดท้ายนะครับโรคสุดท้ายภัยสุดท้ายเลยนะครับ31พฤษภาคมนี้วันงดสูบบุหรี่โลกนะครับปีนี้คอนเซปต์ก็คือนิโคตินเสพติดจนตายนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ใช่แค่บุหรี่ธรรมดาบุหรี่ไฟฟ้าก็ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าที่เคยมาเล่าให้ฟังนะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่จำได้ก็คือเราพบอัตราอุบัติการเด็กอายุ7ขวบทดลองบุหรี่ไฟฟ้า นะครับอย่าลืมนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำลายระบบไปทั้ง4ระบบเลยตั้งแต่ประสาทนะครับถ้าเด็กๆ ก็คือพัฒนาการก็จะช้าลงเลยนะครับส่วนต่อมาคือหัวใจและหลอดเลือดและก็ปอดนะครับสิ่งหนึ่งสำคัญคือสุขภาพจิตก็จะไม่ดีด้วยฉะนั้นแล้วฝากไว้ครับ31พฤษภาคมนี้บุหรี่ไฟฟ้าเสพติดจนตายนิโคตินนะครับฝากไว้ด้วยครับ
1: ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็รวมถึงข้อเท็จจริงข้อห่วงใหญ่นะคะเกี่ยวกับในส่วนของโรคติดต่ออันตรายและรวมถึงสุขภาพที่เราทุกคนต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะคุณกฤษณะสุกาวงนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการสครอ.8และหัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยานะคะรวมถึงคุณธนวัฒน์ชนะสแสบงค่ะหัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการของเราค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะทั้งทาง 91.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแอปพลิเคชัน Mcord Connect ไลฟ์สดที่ Facebook Fanpage อสมท.อุดรธานีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับอสมท.อุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
2: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

0: ขณะนี้เวลา 14:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลเร่งสอบเหตุมิคาซาโลอดีตนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันถูกทำร้ายกลางสุขุมวิทสั่งเข้มดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติจากกรณีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมิคาซาโลอดีตนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันชาวฟินแลนด์ถูกทำร้ายด้วยของมีคมบริเวณขาคาดว่าเกิดจากการโจมตีแบบสุ่มระหว่างท่องเที่ยวพื้นที่สุขุมวิทกรุงเทพมหานครจนเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและสำนักข่าวต่างประเทศล่าสุดพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งด่วนให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเบื้องต้นพบว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ19พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ23นาฬิกาผู้เสียหายเดินเท้าจากสุขุมวิทซอย6ผ่านปากซอยสุขุมวิทซอย4และกำลังข้ามทางม้าลายเพื่อมุ่งหน้าแยกนานาต่อมาผู้เสียหายรู้สึกว่ามีรถจักรยานยนต์มาเฉี่ยวชนแต่ไม่ทราบว่าตนได้รับบาดเจ็บกระทั่งมีพลเมืองดีแจ้งว่ามีเลือดออกที่ขาจึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เย็บ28เข็มเบื้องต้นผู้เสียหายยังไม่ได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ด้านพนักงานโรงแรมในพื้นที่เล่าว่ามีนักท่องเที่ยวรายอื่นเล่าเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันตำรวจจึงได้ระดมกำลังฝ่ายสืบสวนเพื่อไล่กล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางที่เกิดเหตุเพื่อระบุตัวผู้ขับขี่และพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงโดยละเอียดต่อไปชายเมายาคลั่งกลางเมืองศรีสะเกษชักปืนจ่อยิงตำรวจระหว่างตรวจค้นตำรวจงานจราจรเมืองศรีสะเกษเรียกตรวจชายขี่รถจักรยานยนต์ท่าทางมีพิรุธบริเวณถนนรัตนวงศาช่วงระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต1อำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดที่เจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจค้นกลับพบอาวุธปืนไม่ทราบชนิดซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะรถจากนั้นชายต้องสงสัยพยายามคว้าอาวุธปืนขึ้นจะยิงใส่ตำรวจแต่เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ได้จากนั้นคนร้ายอาศัยจังหวะชุลมุนวิ่งหลบหนีเข้าไปภายในป่าหญ้าข้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต1หลังเกิดเหตุพันตำรวจเอกนรินทร์บุบตาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษสั่งการด่วนระดมกำลังปูพรมไล่ล่าคนร้ายทราบชื่อภายหลังคือนายดนัยทวีอายุ21ปีเจ้าตัวอยู่ในอาการคลุมคลั่งพูดจาไม่รู้เรื่องพยายามเอาศีรษะโขกกับกระบะรถตำรวจหลายครั้งพร้อมกัดลิ้นตัวเองตะโกนว่าอยากตายและจะกระโดดออกจากรถในรถจักรยานยนต์พบยาบ้า4เม็ดซุกซ่อนอยู่นอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกพร้อมกระสุนปืนขนาด .386 นัดบรรจุอยู่ภายในแมกกาซีนปืนครบชุดโดยคนร้ายยอมรับว่าเสพยาบ้ามาและมีอาวุธปืนทั้งหมดเป็นของตนเองจริงตำรวจได้คุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายวราวุฒิหนุนกนอจับมือศาสตร์ศึกษาธิการและอว.เชื่อมโยงการศึกษายกระดับทักษะแรงงานไทยรองรับรถ EV โดยเร็วในวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้สัมภาษณ์หนึ่งแนวทางการช่วยเหลือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV โดยเฉพาะแรงงานกลุ่มที่อยู่ในส่วนของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปแบบเดิมซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของ EV จนปรับตัวไม่ทันโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้วางแผนเชิงรุกเตรียมความพร้อมด้านทักษะแรงงานรองรับการเปลี่ยนผ่านนี้อย่างเป็นระบบโดยส่วนแรกได้เร่งประสานความร่วมมือปรับหลักสูตรเน้นทักษะแห่งอนาคตเร่งประสานงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อร่วมกันพัฒนาความรู้ใหม่ๆให้กับนักเรียนนักศึกษามุ่งเน้นทักษะที่จำเป็นต่อรถยนต์ EV เช่นการเขียนโค้ดการซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้าโดยได้นำร่องโครงการแซนด์บ็อกซ์ร่วมกันกับวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยสารพัดช่างในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการสอนให้ตรงกับมาตรฐานที่ตลาดต้องการเมื่อนักศึกษาจบออกมาจะสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานบริษัทต่างๆภายในนิคมอุตสาหกรรมที่มีมากกว่า 5,000 แห่งได้ทันทีนอกจากนี้จะตั้งกนอ.อคาเดมีร่วมกันกับนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเพิ่มพูนความรู้ปรับเปลี่ยนทักษะให้แก่ทั้งผู้ประกอบการและแรงงานรุ่นใหม่
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ชี
8: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ไม่ควรพลาดสสว.เชิญชวนร่วมงาน OSS and SME Grow Together Fair 2026รวมสุดยอด SME จากภาคอีสานกว่า60ร้านค้าพบกับของกินของใช้ของชำร่วยของดีหน้าช็อปหลากหลายจัดเต็มโปรโมชั่นนาทีทองและมีโชว์สนุกสนุกจากศิลปินมากมายพร้อมบริการให้คำปรึกษาการจับคู่ธุรกิจและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำพบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
4: พฤษภาชวนชิมอิ่มคุ้มเพียง50บาทตลอดเดือนพฤษภาคมนี้กับเมนูเด็ดจากร้านดังในศูนย์อาหารยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเมนูสุกี้หมูร้อนๆตำปูปลาร้าแซ่บๆขนมจีนน้ำยายำวุ้นเส้นหมูสับข้าวมันไก่ต้มน้ำปั่นผลไม้รวมสดชื่นและอีกหลากหลายเมนูที่เข้าร่วมรายการทุกเมนูราคาแค่50บาทเท่านั้นกินง่ายอิ่มจริงคุ้มทุกคำชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาเจอกันได้เลยที่ยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืน
5: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
6: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ดำเนินรายการโดยปิยาพรพุทธดี
5: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

พลินนะคะตายอรทัยไผ่พงศธรค่ะส่งให้ได้ติดตามกันนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะกับงานเพลงลูกทุ่งและอสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะ042-304-146นะคะ Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีทักทายพูดคุยแล้วก็ขอเพลงเพิ่มเติมกับเรากันเข้ามาได้ค่ะ

0: ต
1: งานจากไมค์ไทยนะคะให้บุญนำพาค่ะสวัสดีทักทายน้องต้นน้ำสวัสดีทักทายพี่รุษสวัสดีทักทายพี่ต้นนนสุนะคะขอบคุณสำหรับสายหลังไมค์กันด้วยนะคะทักทายพูดคุยกันเข้ามาที่0423041416นะคะพี่ต้นวันนี้เลือกเพลงธรรมดาแต่ว่าพิเศษเข้ามานะคะบอกว่าฝากถึงพี่วันชัยพ่อหน่องน้องสุขน้องแบงค์และแฟนรายการทุกคนด้วยนะคะ

มดาแต่ว่าพิเศษนะคะส่งให้ได้ติดตามกันค่ะขอบคุณสำหรับหลังไมค์ที่แนะนำงานเพลงเพิ่มเติมกันเข้ามาด้วยนะคะและช่วงนี้นะคะฝากสำหรับทางด้านของลำกลอนพื้นบ้านนะคะจากโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อลำกลอนพื้นบ้านอีสานบูรณาการเนื้อหาด้านการรู้เท่าทันและการป้องกันขบวนการมิจฉาชีพทางโทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีค่ะหัวหน้าโครงการอาจารย์วิสรุตไหลหาโคตรนะคะสำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติค่ะ

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ไม่ควรพลาดสสว.เชิญชวนร่วมงาน OSS and SME Grow Together Fair 2026รวมสุดยอด SME จากภาคอีสานกว่า60ร้านค้าพบกับของกินของใช้ของชำร่วยของดีหน้าช็อปหลากหลายจัดเต็มโปรโมชั่นนาทีทองและมีโชว์สนุกสนุกจากศิลปินมากมายพร้อมบริการให้คำปรึกษาการจับคู่ธุรกิจและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำพบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: M-Court Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Court Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID M-Court 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: ี่ก็คือลำกลอนพื้นบ้านนะคะจากโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อลำกลอนพื้นบ้านอีสานบูรณาการนะคะเนื้อหาด้านการรู้เท่าทันและการป้องกันขบวนการมิจฉาชีพทางโทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งหัวหน้าโครงการค่ะอาจารย์วิสรุตไหลหาโคตรนะคะสังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะคะและได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินั่นเองค่ะ
1: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามีกิจกรรมค่ะให้คุณได้ร่วมสนุกลุ้นเป็นผู้โชคดีจากขนอนะคะโทรมาหน้าใหม่0423041416นะคะมาร่วมตอบคำถามกับขนอค่ะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีนะคะรับขนออร่อยชัวร์รสหมูสุดใหม่ขนาด800กรัมค่ะผ้ากันเปื้อนนะคะแล้วก็รวมถึงผงรสมะนาวตราขนอนะคะบัตรกำนันโลตัสมูลค่า100บาทนะคะสำหรับคุณผู้ฟังค่ะที่โทรมาร่วมสนุกกับเราทางหน้าใหม่นะคะขออนุญาตรับสายนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ย
2: ตุ๊กกี้ค่ะ
0: คุณตุ๊กกี้คุณตุ๊กกี้ฟังอยู่ที่ไหนคะ
2: ที่บ้านค่ะ
0: อยู่ที่บ้านแถวไหนในอุดรไหมคะ
2: อยู่บ้านแม่ค่ะ
0: อยู่บ้านแม่นะคะคุณตุ๊กกี้คะปกติคุณตุ๊กกี้ทำอาหารไหมคะ
2: อ๋อทำทุกวันเลยค่ะ
0: ทำทุกวันเลยนะคะดังนั้นค่ะแน่นอนว่าต้องใช้ผลิตภัณฑ์ขนอด้วยใช่ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ค่ะปอนมีกิจกรรมนะคะคำถามง่ายๆค่ะสอบถามคุณตุ๊กกี้นะคะถ้าหากว่าตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะก็รับของรางวัลจากขนอไปเลยค่ะสำหรับคำถามนะคะขนอค่ะตอนนี้นะคะเรามีขนอสูตรใหม่รสหมูนะคะบอกเลยว่าเป็นรสหมูสูตรใหม่เข้มข้นถึงรส2เท่าทำได้ทุกเมนูทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงนะคะเข้มข้นกว่าเดิม2เท่าดับเบิลความหอมของเครื่องเทศนะคะวันนี้ค่ะคำถามง่ายมากนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าคุณตุ๊กกี้ติดตามนะคะอสมท 91.5 จะได้ยินผ่านบ่อยมากๆนะคะสำหรับในส่วนของขนอค่ะเขาจะมีนะคะเหมือนเป็นคีย์เวิร์ดนะคะเป็นสโลแกนของขนอนะคะสำหรับขนอรสหมูสูตรใหม่นะคะขนอรสหมูสูตรใหม่นะคะต่อสโลแกนให้ปอนนิดนึงค่ะขนอรสหมูสูตรใหม่ต่อด้วยสโลแกนอะไรคะ
2: ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริง
0: ย้ำอีกทีหนึ่งขนอรสหมูสูตรใหม
2: ่ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริง
0: ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมีนะคะในส่วนของของรางวัลนะคะที่มอบให้นะคะได้เป็นขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่ขนาด800กรัมนะคะได้รับผ้ากันเปื้อนนะคะผงรสมะนาวตราขนอและบัตรกำนันโลตัสมูลค่า100บาทนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวยังไงถือสายรอสักครู่นะคะ
2: ได้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณสำหรับผู้โชคดีนะคะจากบ้านแม่ด้วยนะคะวันนี้โทร

0: เข้ามาค่ะร่วมเล่นเกมกับเรานะคะสำหรับคโนอร่อยชัวร์รสหมูสุดใหม่เข้มข้นถึงรส2เท่านะคะทำได้ทุกเมนูทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงค่ะคโนอร่อยชัวร์สุดใหม่นี่ค่ะเขาเข้มข้นกว่าเดิม2เท่านะคะดับเบิ้ลความหอมของเครื่องเทศให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงหอมเครื่องเทศกว่าเดิมเพิ่มกระเทียม3เท่าค่ะพร้อมพริกไทยแล้วก็มีส่วนผสมของเนื้อหมูแท้นะคะคุ้มค่าซอง800กรัมปรุงได้200จานค่ะละลายง่ายนะคะเข้มข้นเข้าเนื้อเร็วชูรสชาติทุกจานทั้งผัดหมักต้มทอดค่ะทำได้หลายจานเลยนะคะควบคุมต้นทุนได้คงที่ทำอาหารได้ทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนยิ่งปรุงในอาหารอีสานยิ่งแซ่บเลยค่ะคโนอร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม่เข้มข้นถึงรส2เท่าทำได้ทุกเมนูทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงค่ะ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: ัสเรดิโอ 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป mcot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcot91.5
1: ขอบคุณสำหรับหลังไม้ด้วยนะคะพี่วันชัยขอฝนตกในทะเลนะคะเปิดให้แล้วเรียบร้อยนะคะรวมถึงอัศวินน้ำตานะคะงานของน้ำแข็งอีกหนึ่งเพลงที่ขอเข้ามาทางหลังไม้นะคะแล้วก็มีสายจากผู้ก่อการดีนะคะขอขยับจังหวะค่ะไปทางบักแตงโมนะคะบอกว่าช่วงนี้ร้อนนะคะขอแตงโมลูกใหญ่ๆเลยว่าอย่างนั้นนะคะอ่ะจัดให้สำหรับบักแตงโมนะคะขอบคุณหลังไม้จากผู้ก่อการดีอำเภอประจักษ์กันด้วยค่ะ
2: โอ้น้ำมันบักแตงโม

ยาเดือน6นะคะส่งได้ติดตามกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งท้ายปิดเบรกกันก่อนนะคะแล้วไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่ช่วงหน้าค่ะกลับมาในช่วงของงานเพลงสตริงฮิตและหน้าที่ของปังปอนค่ะ

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองตรวจ878อำเภอทั่วประเทศกรมการปกครองเตรียมฟันเด็ดขาดกำนันผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวข้องยาเสพติดนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองดำเนินการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและข้าราชการฝ่ายปกครองทั่วประเทศครอบคลุมทั้ง878อำเภอเพื่อแสดงจุดยืนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังพร้อมยกระดับมาตรฐานผู้นำท้องถิ่นให้เป็นแบบอย่างที่ประชาชนเชื่อมั่นไว้วางใจสำหรับผลการดำเนินการพบว่ามีผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 286,553 คนไม่พบสารเสพติด 286,506 คนตรวจพบสารเสพติด47คนคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมดการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย4เสาหลักด้านความมั่นคงของรัฐบาลแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรประกอบด้วยมาตรการซีลชายแดนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดและป้องกันในระดับพื้นที่โดยใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคประชาชนร่วมเฝ้าระวังกรณีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือพบสารเสพติดในร่างกายถือว่าบกพร่องในหน้าที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งซึ่งในอำเภอต้องดำเนินการสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดในอำเภอจะต้องรายงานผลการสอบสวนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาสั่งให้พ้นจากตำแหน่งโดยเร็วครม.เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2มุ่งสร้างครูสมรรถนะสูงร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบดำเนินการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปีพ.ศ. 2569ถึง2582พร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,037 ล้าน 960,000 ล้านบาทเพื่อเป็นการใช้งบประมาณในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูเป็นงบในการบริหารจัดการโครงการสำหรับโครงการระยะที่2นี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นระยะที่1วัตถุประสงค์ผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลนมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการพื้นที่รวมทั้งผลิตครูที่มีทักษะสมรรถนะและศักยภาพสูงทั้งทักษะวิชาชีพครูทักษะภาษาอังกฤษทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อร่วมกันยกระดับความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือพิซซ่าโดยในระยะที่2นี้ตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงรวมทั้งสิ้น 16,033 คนรวม9รุ่นโดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปี2574ถึง2582ในสถานศึกษาทั่วประเทศแม่ทัพ

0: อาทิหนึ่งย้ำให้กำลังใจติดตามอาการกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากราชการสนามพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกให้กำลังใจติดตามอาการกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามที่เข้ารับการพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยแม่ทัพภาคที่1เยี่ยมให้กำลังใจสอบถามอาการพร้อมมอบเงินบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา17นายและกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากภารกิจด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้4นายณหอผู้ป่วย 13/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาและเยี่ยมกำลังพลที่ยังรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤต1นายณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถชั้น7ทั้งนี้กองทัพบกยังคงเดินหน้าดูแลกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะกำลังพลที่ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยมีนโยบายหน่วยรักษาพยาบาลดำเนินการดูแลรักษาอาการกำลังพลอย่างเต็มความสามารถควบคู่กับการดูแลด้านสิทธิสวัสดิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้กำลังพลสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนให้ผู้บังคับหน่วยดูแลครอบครัวของกำลังพลที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างเหมาะสมต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเมียหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
15: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ไม่ควรพลาดสส

0: ชิญชวนร่วมงาน OSS and SME Grow Together Fair 2026รวมสุดยอด SME จากภาคอีสานกว่า60ร้านค้าพบกับของกินของใช้ของชำร่วยของดีหน้าช็อปหลากหลายจัดเต็มโปรโมชั่นนาทีทองและมีโชว์สนุกจากศิลปินมากมายพร้อมบริการให้คำปรึกษาการจับคู่ธุรกิจและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำพบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี
1: ้ลางๆอย่างนี้บ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้ว่าโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
2: เข้าบอกขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
1: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
2: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
1: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
2: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
1: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
2: ่ไม่ไม
1: ่ลองเลย
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
4: ้M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
5: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ดำเนินรายการโดยปิยาพรพุทธดี
6: M-Court Radio ซิงฮิตสากลฮอตกับดีเจปังปอน
4: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

งั้นจะรีวิวเรฟเทียนะคะส่งไปได้ติดตามการ Wanna Be Yours ค่ะอยากให้เธอรักนะคะช่วงนี้ค่ะช่วงของงานเพลงสติงฮิตนะคะส่งงานเพลงเพราะให้คุณได้ติดตามและทักทายกับเรากันได้ทาง042-304-146 Facebook Fanpage อสมทอุดรธานี LINE ID mcot 91.5 ค่ะ

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะการสื่อสารเราทำให้เราอยู่ใกล้กันมากขึ้นนะคะอย่างแอปพลิเคชัน M-Card Connect นะคะถือว่าเป็นแอปพลิเคชันเดียวค่ะที่เชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะคะรวมทุกสื่อของอสมทค่ะทั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมวาไรตี้ที่น่าสนใจคุณเข้าไปดูเข้าไปเกาะติดเทรนด์กันได้นะคะบอกเลยว่าถึงเวลาแล้วค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นนะคะกับแอปพลิเคชันM-Card Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะ M-Card Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะ
0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมงไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: โตโยต้านะคะขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นค่ะที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมานะคะวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจค่ะด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนนะคะยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าค่ะซื้อไฮลักซ์วันนี้นะคะรับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทค่ะพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนนะคะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5ฟรีค่ะบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการนะคะพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์เลเจนด์และสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางค่ะคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะคะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยค่ะ
0: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
2: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ

0: M Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ไม่ควรพลาดสสว.เชิญชวนร่วมงาน OSS and SME Grow Together Fair 2026รวมสุดยอด SME จากภาคอีสานกว่า60ร้านค้าพบกับของกินของใช้ของชำร่วยของดีหน้าช็อปหลากหลายจัดเต็มโปรโมชั่นนาทีทองและมีโชว์สนุกสนุกจากศิลปินมากมายพร้อมบริการให้คำปรึกษาการจับคู่ธุรกิจและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำพบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง

0: 499บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น Mcord Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
6: ขอดเรดิโอ 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcord.net และแอป mcord connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcord91.5
7: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcord Radio Go Green
8: Mcord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: ความคิดถึงสู้กลับนะคะเกษิเดชค่ะขอบคุณนะครับอีกหนึ่งเพลงที่ขอเข้ามาทาง Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีนะคะสวัสดีทักทายทางคุณสัสิมาศด้วยนะคะสวัสดีแม่นิสุนิการด้วยนะคะขอเพลงเพิ่มเติมเข้ามานะคะจัดให้แล้วเรียบร้อยสำหรับอยากมีเธอแบบนี้ทุกวันนะคะงานจากเป็กผลิตโชคนั่นเองค่ะอสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ช่วงนี้ฝากประชาสัมพันธ์นะคะงานเมนู Factoring Expo 2026ค่ะเตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดนะคะเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงค่ะในงานที่ทุกสาขาอุตสาหกรรมการผลิตรอคอยนะคะเมนู Factoring Expo ค่ะมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ครบครันนะคะที่สุดในอาเซียนเลยนะคะบอกเลยว่าที่สุดในอาเซียนค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ผลิตพลาสติกนะคะแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวนะคะอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์แล้วก็รวมถึงระบบอัตโนมัติค่ะเป็นผู้บริหารจัดการโรงงานและอาคารนะคะคุณจะได้พบกับนวัตกรรมใหม่ค่ะที่ทำให้ธุรกิจของคุณโตไปอีกระดับนะคะกับผู้แสดงสินค้ากว่า 2,000 แบรนด์จาก30ประเทศค่ะเต็มพื้นที่ไบเทคบางนานะคะเมนู Factoring Expo 17-20 มิถุนายนนี้ค่ะที่ไบเทคนะคะมีค่าเข้าชมงาน500บาทแต่ถ้าลงทะเบียนล่วงหน้าค่ะเข้างานได้ฟรีนะคะลงทะเบียนได้ที่ www.menufacturingexpo.com นะคะหรือว่าโทร02-686-7222 02-686-7222 นะคะจัดโดย RX Bytech ค่ะ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: ลำปามค่ะบุกี้ไลออนกับเจฟชาร์เตอร์นะคะส่งได้ติดตามกันในช่วงเวลานี้อสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ช่วงนี้ค่ะขอบคุณทางด้านของอัลต้าโพไซดอน90บาทนะคะเครื่องฉีดน้ำไร้สายค่ะคราฟฝั่งแน่นล้างยางนะคะใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดค่ะแถมยังต้องลอกสายไฟวุ่นวายเสียเวลานะคะวันนี้ขอแนะนำอัลต้าโพไซดอน90บาทค่ะนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันนะคะแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทนะคะฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมค่ะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านนะคะเรื่องเดียวจบค่ะแล้วก็พิเศษสุดนะคะมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะคะตัวเครื่องค่ะออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% นะคะมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จค่ะยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากทางน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมนะคะหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดค่ะแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกนะคะพกพาสะดวกเป็นระเบียบในชุดค่ะประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะคะพร้อมอุปกรณ์ค่ะมูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้นะคะรับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทค่ะมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทนะคะให้คุณจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะคะรีบโทรได้เลยที่026660000

0: 02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดค่ะเอลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
1: MCOT Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID MCOT 91.5
0: และช่วงนี้นะคะขอบคุณทางด้านของสมาร์ทการ์ดค่ะเครื่องดักยุงและแมลงนะคะหน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมเป็นพิเศษค่ะถ้าใครที่โดนกัดอาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกนะคะไข้มาลาเรียซึ่งถ้าลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่เราค่ะโดนยุงกัดนะคะก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้ค่ะรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียเงินเสียเวลานะคะแต่ถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงก็จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักค่ะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายค่ะแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงนะคะจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปค่ะและไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะคะเพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันค่ะปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องนะคะยังสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรค่ะตั้งกลางบ้านก็ปกป้องกันได้ทั้งครอบครัวค่ะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้ค่ะสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องนะคะได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นปกติเครื่องละ 1,990 บาทนะคะแต่ถ้าโทรมาเป็น100สายแรกค่ะรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทค่ะและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทนะคะรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทค่ะให้คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้น990บาทเท่านั้นค่ะโทรมาได้ที่02-666-0008 02-666-0008เครื่องรับประกัน1ปีนะคะเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีนะคะย้ำเบอร์อีกทีค่ะ02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีเดลิกเท่านั้นค่ะ
2: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ช่วงนี้หมดเวลาของปังปอนแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกสายทุกข้อความนะคะที่ส่งกันเข้ามานะคะแล้วก็รวมถึงพลังเงียบที่ติดตามกันอยู่ในทุกพื้นที่ด้วยนะคะวันนี้นะคะหมดเวลาของปังปอนแล้วค่ะช่วงหน้าติดตามสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกับปังปอนได้ใหม่ที่นี่อสมท. อุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกสม.ออกแถลงการประณามคนร้ายแต่งหญิงใช้อาวุธปืนทำร้ายตำรวจและภรรยาเสียชีวิตชี้ไร้มนุษยธรรมพรากแม่ไปจากลูกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.ออกแถลงการประณามการกระทำอันโหดร้ายที่กระทำต่อผู้หญิงและเด็กกรณีกลุ่มคนร้ายแต่งกายเป็นหญิงสวมหิญาบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยะริงรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสส่งผลให้ภรรยาที่อุ้มลูกที่ยังเป็นทารกนั่งมาภายในรถเสียชีวิตขณะทารกได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยกสม.ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจรายดังกล่าวและประณามการกระทำอันโหดร้ายไร้มนุษยธรรมของกลุ่มคนร้ายที่ใช้ความรุนแรงพรากชีวิตมารดาไปจากลูกซึ่งเป็นเรื่องที่สะเทือนใจยอมรับไม่ได้และขัดกับหลักกฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศกสม.ยังย้ำว่าสิทธิและความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนต้องได้รับและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบร่วมกันปกป้องและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วอีกทั้งเพิ่มมาตรการป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งเยียวยาความเสียหายต่อจิตใจและทรัพย์สินให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียสรรพากรลดหย่อนภาษี2เท่าบริจาคเงินสนับสนุนพัฒนาการแพทย์สาธารณสุขและศึกษานายสมศักดิ์อนันทวัฒน์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่ากรมสรรพากรได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการหักลดหย่อนเงินบริจาคและหักรายจ่ายการบริจาคได้2เท่าสำหรับการบริจาคผ่านระบบ e-donation ให้แก่มูลนิธิจำนวน9แห่งคือมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารีมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์มูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยามูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2570ซึ่งคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์การสาธารณสุขและการศึกษาดังกล่าวแล้วโดยมาตรการภาษีนี้จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงมากขึ้นตลอดจนเด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้นวราวุธดันเครื่องยนต์ลงทุนไทยโชว์นิคมอุตสาหกรรมโตแรงรองรับย้ายฐานการผลิตโลกชูไทยขึ้นฮับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแห่งภูมิภาคนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการดำเนินงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหลังจากที่ได้มอบนโยบายเชิงรุกในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าปลุกเครื่องยนต์เศรษฐกิจไทยผ่านวันมายอุตสาหกรรมหนึ่งเดียวเห็นผลเป็นรูปธรรมล่าสุดตัวเลขการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมพุ่งแรงรับกระแสย้ายฐานผลิตโลกหนุนไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดแห่งภูมิภาคทั้งนี้ด้วยนโยบายการพัฒนาเมืองที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกนอ.ซึ่งเป็นแรงดึงดูดสำคัญให้กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน

0: อาดตัดสินใจเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันกนอได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายยกระดับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศให้เป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักลงทุนโลกผ่าน4เสาหลักสำคัญได้แก่การจับมือธนาคารโลกดิงกรีนไฟแนนซ์สนับสนุน SME และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตการผลักดันตลาดคาร์บอนเครดิตมาตรฐานสากลการปฏิรูปกฎหมายลดขั้นตอนอนุญาตตั้งโรงงานให้จบภายใน1เดือนและการใช้ระบบตาอัจฉริยะตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมตลอด24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหเหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: ลังๆเป็นยังไงบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
11: เข้าปอกขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
10: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
11: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
10: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
11: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
10: ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริง
11: ขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
10: ่ไม่ไม
11: ่ลองเลย
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
15: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ไม่ควรพลาดสสว.เชิญชวนร่วมงาน OSS and SME Grow Together Fair 2026รวมสุดยอด SME จากภาคอีสานกว่า60ร้านค้าพบกับของกินของใช้ของชำร่วยของดีหน้าช็อปหลากหลายจัดเต็มโปรโมชั่นนาทีทองและมีโชว์สนุกสนุกจากศิลปินมากมายพร้อมบริการให้คำปรึกษาการจับคู่ธุรกิจและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำพบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถม

0: 1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: Application MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
2: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ MCOT Radio ดำเนินรายการโดยวารุณีบัวมาศ
3: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางสนับสนุนโดยกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ

0: นแพ้เข้ารอบนะคะคุณผู้ฟังเสียงจากละมุนแบนค่ะฟีเจอริงกับอุ๋ยบุตเตอร์เบลสนะคะว่ากันว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะในทุกสนามค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสนามการที่สมัครสอบแล้วก็รับคนเข้าทำงานนะคะคุณผู้ฟังเชื่อเถอะนะคะหลายๆหน่วยงานหลายๆพื้นที่ค่ะคนที่นะคะชนะไม่มีโอกาสได้เข้าไปค่ะแต่คนที่เส้นใหญ่นะคะได้ทำงานแน่นอนเนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมบ้านเราเช่นกันนะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงสุดท้ายค่ะ Mcord Radio เป็นเพื่อนคุณที่นี่อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz นะคะอยู่กับดีเจนุมารุณีจนถึง18นาฬิกาค่ะพบกันวันนี้นะคะคุณผู้ฟังวันอังคารนะ26พฤษภาคม2569นะคะเป็นวันที่2ค่ะที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศนะคะได้ไปลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะที่ทางรัฐบาลจะมีการเติมเงินให้นะคะ 60% นะคะแล้วเราจ่ายเอง 40% เดือนละ 1,000 บาทนะคะ4เดือนด้วยกันนะคะวันนี้วันที่2ดิฉันเห็นภาพข่าวแล้วก็ต้องบอกว่าหลายต่อหลายท่านเอาใจช่วยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่นะคะที่ไปลงทะเบียนแล้วก็ไปต่อคิวนะคะที่ธนาคารกรุงไทยหลายๆพื้นที่ไม่แน่ใจว่าพื้นที่ในอุดรธานีเรานะคะเพราะว่าบางท่านบอกว่าไปรับคิวตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าตอนบ่ายนี้ยังไม่ถึงคิวเลยนะว่าคิวยาวมากๆทีเดียวอย่างที่โคราชหรือเปล่านะคะเห็นภาพก็คือพี่น้องประชาชนไปเข้าคิวที่ธนาคารกรุงไทยตั้งแต่เช้ามืดเพื่อลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะสิ่งที่เราเห็นเป็นประจำบางคนเอาหมวกกันน็อกนะคะแต่ที่เห็นก็คือรองเท้าของแต่ละท่านนั่นแหละค่ะคิวยาวเหยียดส่วนเจ้าตัวก็มานั่งรอนะคะในพื้นที่ที่อาจจะเป็นร่มนะพื้นที่ไหนที่มันแดดคนเยอะเขาก็จะเอารองเท้าเนี่ยไปเข้าคิวไปนะคะก็ให้กำลังใจนะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเห็นบอกเหลือ 5.5 ล้านสิทธิ์เท่านั้นเองนะคะแต่ยังไงก็เอาใจช่วยพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยเช่นกันค่ะช่วงเวลาของเราเนี่ยค่ะชั่วโมงแรกอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะเป็นช่วงเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะการเดินทางยังคงมีความจำเป็นมีความสำคัญในทุกวันค่ะที่สำคัญค่ะวันนี้มีหนึ่งข่าวนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นการหักดิบของกรมการขนส่งทางบกทีเดียวนะคะเรื่องของการเบรกนะคะวอลโว EX30 นะคะป้ายแดงค่ะมีการสั่งเรียกคืนทั่วประเทศนะคะ 1,668 คันในกรณีนี้ที่เกิดปมไฟไหม้นะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเดี๋ยวรายการนะคะเรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดนะคะช่วงต่อไปจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่านะคะเป็นความตั้งใจและก็เป็นความกล้าหาญของกรมการขนส่งทางบกที่ออกมาปกป้องพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวยังไงติดตามรายละเอียดกันต่อไปค่ะ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
2: วัยรุ่นไทยชอบขี่มอเตอร์ไซค์หัวใจไม่ธรรมดาหมวกกันน็อกล็อกให้แน่นใส่ก่อนไปโลดแล่นไม่เร่งไม่เร็วไม่แรงไม่แซงไม่ปาดทำตามกฎจราจร

อารมณ์ไม่ร้อนกับเพื่อนร่วมทางวัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ดีมีวินัยสร้างสังคมใหม่เราทำได้นายก็ทำได้ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ชื่อเพลงเขาไปแล้วนะคะ Wonder Frame featuring กับอาร์มชุติมาค่ะแล้วก็จบไปก่อนหน้านั้นนะคะคุณผู้ฟังฝันที่อยู่ในฝันค่ะกาวินดีนะคะ featuring กับ Fucking Hero นะคะรวมไปถึงเพลงที่จบไปก่อนหน้านั้นอีกเพลงหนึ่งเพลงอะไรหายหาไม่เจอแล้วค่ะคุณผู้ฟังขออภัยทักทายนะคะข้อความพี่วันชัยบอกอยากฟังหายใจแล้วไปต่อนะคะลาบานูนกับหนุ่มกะลานะคะคุณต้นบอกว่าอยากฟังมิวสิกเลิฟเวอร์นะคะแล้วก็มี please อาตอมชนกันทำดีได้ดีที่คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกเข้ามาเอาเป็นว่าเดี๋ยวทยอยส่งให้ได้ฟังละกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสักครู่ดี1 นาทีกับกปท.กันค่ะ

0: 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: หนึ่งนาทีกับกปท.รถเก๋งรถกระบะรถตู้ที่มีอายุการใช้งานเกิน7ปีรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน5ปีชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วนะคะโดยรถยนต์อายุเกิน7ปีรถจักรยานยนต์อายุเกิน5ปีต้องนำรถตรวจสภาพกับตร.ก่อนชำระภาษีผ่านเว็บไซต์ e-service.dlt.go.th และแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Taxเลือกรับเครื่องหมายการชำระภาษีรถทางไปรษณีย์หรือรับผ่านตู้คีออสหน้าสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 นอกจากนี้ยังชำระภาษีรถผ่านเลื่อนล้อต่อภาษีหน้าสำนักงานขนส่งทั่วประเทศโดยจะได้รับเครื่องหมายชำระภาษีทันทีชำระภาษีรถออนไลน์สะดวกรวดเร็วตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

Music Lover นะคะหนึ่งงานเพลงที่คุณต้นช่วยเลือกมาขอบคุณมากๆนะคะจริงๆแล้วเพลงนี้มีคนร้องหลายเวอร์ชันด้วยกันวันนี้ส่งเวอร์ชันของมาชาวัฒนพันธ์ที่ได้ฟังกันนะคะมาถึงช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่ในการเดินทางกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้เชื่อได้ว่าคุณผู้ฟังได้มีโอกาสติดตามนะคะเรื่องของรถยนต์วันโว้นะคะรุ่น EX 30นะคะซึ่งมีเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะได้รับความเสียหายกันหลายคันแล้วก็ทางบริษัทของวันโว้เองก็ยอมรับว่าปัญหาเกิดจากแบตเตอรี่นะคะแต่ก็ยังไม่ได้มีมาตรการในการที่จะดูแลด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถให้กับลูกค้าอย่างจริงจังนะคะล่าสุดค่ะทางกรมการขนส่งทางบกนะคะมีการนำมาตรการเร่งด่วนนะคะมาเพื่อที่จะคุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะนะคะโดยการสั่งเบรกการจดทะเบียนนะคะวอลโว่ป้ายแดงค่ะรุ่น EX 30นะคะแล้วก็มีการสั่งให้เรียกคืนทั่วประเทศรวม 1,668 คันนะคะจากกรณีของการเกิดเหตุไฟไหม้หลายต่อหลายคันก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายธิติพัฒน์ไทยจงรักค่ะผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกนะคะได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่ามีการนำมาตรการเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่ในรุ่น EX 30จนสร้างความวิตกกังวลให้กับผู้ใช้รถในวงกว้างนะคะซึ่งจากการที่บริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดนะคะได้มีการเข้าชี้แจงและก็ตรวจสอบทางวิศวกรรมนะคะคุณผู้ฟังพบค่ะว่าสาเหตุนั้นที่เกิดเพลิงไหม้นะคะมาจากข้อบกพร่องในระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงนะคะทางกรมการขนส่งทางบกจึงสั่งการให้บริษัทดำเนินการรีคอร์หรือว่าเรียกคืนรถที่ได้รับผลกระทบในไทยนะคะจำนวน 1,668 คันเพื่อเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ใหม่ยกชุดทันทีพร้อมกันนี้ทางกรมการขนส่งทางบกค่ะได้มีการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522นะคะสั่งระงับการใช้หนังสือรับรองแบบรถยนต์รุ่นนี้ซึ่งก็จะส่งผลให้ Volvo EX 30ที่ผลิตหรือว่านำเข้ามาใหม่นะคะไม่สามารถนำมาจดทะเบียนป้ายแดงได้จนกว่าจะแก้ไขเสร็จสิ้นและผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยสากล UNR 100ด้วยนะคะในขณะที่ข้อบังคับดังกล่าวนะคะคุณผู้ฟังจะมีผลเฉพาะรถที่นำมาจดทะเบียนใหม่เท่านั้นโดยจะไม่มีผลกระทบย้อนหลังกับรถเก่าที่ได้จดทะเบียนแล้วก็ใช้งานอยู่ในท้องถนนในปัจจุบันนะคะด้านมาตรการเยียวยาและการดูแลผู้บริโภค

0: ค่ะล่าสุดมีรายงานนะคะว่าวอลโว่ประเทศไทยค่ะได้เตรียมชิ้นส่วนอะไหล่แล้วก็เริ่มเปิดให้เจ้าของรถค่ะเข้าไปเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ตั้งแต่เมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาพร้อมทั้งจัดทำคำแนะนำการใช้งานอย่างปลอดภัยให้แก่ลูกค้าในระหว่างรอคิวเข้าซ่อมด้วยนะคะนอกจากนี้ทางกรมการขนส่งทางบกค่ะยังได้กำชับนะคะให้บริษัทรายงานความคืบหน้าการเรียกคืนกลับมาเป็นระยะเพื่อที่จะตรวจสอบให้แน่ใจค่ะว่ารถยนต์ทุกคันในประเทศได้รับการแก้ไขอย่างครบถ้วน 100% ต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ต้องบอกว่าอ่านข่าวแล้วชื่นชมนะคะและผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆนะคะที่อยู่บนท้องถนนก็น่าจะดีใจด้วยเพราะเราไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าขับรถไปรถที่มันมีปัญหาเนี่ยมันจะเกิดไฟไหม้เมื่อไหร่นะคะและเจ้าของรถเองเขาก็จะได้มั่นใจนะคะจะได้ใช้รถอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะ
1: ความปลอดภัยคือของขวัญที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
3: Your Request
0: ขอบคุณกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกนะคะทั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคันทุกเส้นทางเดินทางด้วยความปลอดภัยนั่นเองค่ะ

ต่อกันที่หนึ่งงานเพลงที่พ่อหน่องช่วยเลือกมาไม่ขอให้เป็นเหมือนใครสวัสดีคุณอาทิตย์บอกอยากฟังนะคะเพลงหวานของวงเซลนะคะแต่ว่าต้นฉบับไม่มีนะคะมีคัฟเวอร์เวอร์ชันนะคะถ้าอยากฟังยืนยันมานะคะ

0: เรดิโอ 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: ดื่ม
2: อาชา
1: ดับยาสะคืดบ่ดื่มหรอกครับสิบ่เป็นอีหยังเด้อย้อนไวแอลกอฮอล์สิเฮ็ดให้สมองซ่าหิวนอนซึมเบ้อเห็นภาพซ้อนเฮ็ดให้เจ้าควบคุมรถบ่ได้การตัดสินใจแล้วก็การตอบสนองซ่าลงเสี่ยงเสียสับเสี่ยงตายดับแนวทั้งเจ้าของแล้วก็ผู้อื่นดื่มทอกับดับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสุการเดินทางกรมการขนส่งทางบกแล้วก็กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: ดื่มเท่ากับดับนะคะคุณผู้ฟังง่วงไม่ขับนะคะดื่มไม่ขับที่สำคัญก็คือในช่วงเวลาของการขับรถนะคะอย่าให้สิ่งต่างๆสิ่งแวดล้อมนะคะมาดึงความสนใจทำให้เราเสียสมาธิในการขับรถนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็ตามแต่ละนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะ

0: ชมซีรีส์แนวตั้งนะคะจากประเทศจีนยิ่งดูยิ่งมันยิ่งดูยิ่งสนุกนี่ยิ่งขับรถไปดูไปด้วยอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพียงแค่เสี้ยววินาทีนะคะเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจนะคะในการขับรถเดินทางด้วยความปลอดภัยใส่ใจนะคะทั้งตัวเราแล้วก็เพื่อนร่วมทางด้วยนะคะจะเป็นจุดหมายปลายทางที่ไหนก็ตามแต่ขอให้เดินทางกันโดยสวัสดิภาพค่ะด้วยความปลอดภัยนะคะด้วยความปรารถนาดีสุขในช่วงนี้จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกนะคะเวลาในชั่วโมงนี้มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะชั่วโมงหน้านะคะ17 นาฬิกาไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยอสมทค่ะหลังข่าววารุณีกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีก1 ชั่วโมงนะคะชั่วโมงหน้าอยากฟังเพลงไหนด้วยกันก็ขอเพลงเพิ่มเติมมาได้ Line ID MCOT91.5 นะคะค้นหาแล้วก็เพิ่มเพื่อนได้นะคะภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก MCOT91.5 เจอกันแล้วเพิ่มเพื่อนค่ะง่ายๆแค่นี้ก็ขอเพลงถูกใจกันได้นะคะหลังไมค์เบอร์เดิม0423040146ขอบคุณในช่วงนี้กับกรมการขนส่งทางบกและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อค่ะ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยห่วงใยใส่ใจเพื่อนร่วมทางสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: Your request

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผลสอบข้อเท็จจริงเครนยักษ์ก่อสร้างสะพานถล่มทับรถไฟสีคิ้วพบล้มเหลวทั้งระบบส่วนคานปูนพระราม2ถล่มทับรถเหตุฐานรองรับไม่มั่นคงพื้นเอียงนายจิรพงษ์เทศพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแถลงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคานปูนและเครนพังถล่มทางหลวงพิเศษหมายเลข82ถนนพระราม2ว่าจากเหตุการณ์เมื่อวันที่15มกราคมเครนยักษ์ที่ใช้ในการก่อสร้างสะพานพร้อมกับชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปน้ำหนักรวมหลายร้อยตันพังถล่มลงมาทับถนนพระราม2จังหวัดสมุทรสาครมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ2รายผลการสอบสาเหตุเกิดจากความบกพร่องในการติดตั้งที่สะสมกันหลายจุดจนนำไปสู่การพังถล่มในที่สุดซึ่งสะพานที่กำลังก่อสร้างอยู่มีความลาดเอียงผู้รับจ้างแก้ปัญหาด้วยการนำแผ่นเหล็กหนามาซ้อนกัน8ชั้นสูงกว่า80เซนติเมตรเพื่อปรับระดับและรองด้วยทรายอีกชั้นหนึ่งแล้วนำรถบรรทุกหนักขึ้นไปยืนบนพื้นที่ลาดเอียงทำให้ระบบยึดเครนถูกติดตั้งผิดแบบเมื่อแผ่นเหล็กเริ่มถลายออกทีละชิ้นอย่างรวดเร็วจนขาที่รองรับเครนพังทลายทำให้เครนทั้งหลังถล่มลงมาพบความบกพร่องทั้งฝ่ายผู้รับจ้างและฝ่ายผู้ควบคุมงานกรมทางหลวงได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามหลักฐานทางวิศวกรรมเพื่อยืนยันผลตรวจสอบคาดจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมยืนยันโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82เอกชัยบ้านแพ้วจะเปิดให้วิ่งช่วงเดือนสิงหาคมนี้ส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงสีคิ้วเหตุไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรพังแต่เกิดจากระบบความปลอดภัยที่ล้มเหลวเพราะพนักงานไม่ขออนุญาตทำงานพนักงานไม่ตรวจสอบเครื่องจักรไม่มีคนควบคุมหน้างานจริงล้มเหลวทั้งคนระบบและการกำกับทีมไทยแลนด์หารือภาคธุรกิจฝรั่งเศสเอกนิติแหล่งยกระดับความร่วมมือดึงลงทุนระยะยาวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะทีมไทยแลนด์ประกอบด้วยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสิงหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าหารือกับเมเดฟณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนายเอกนิติกล่าวว่าทั้งสองประเทศสามารถยกระดับความร่วมมือให้สูงขึ้นไปได้อีกโดยระบุว่าช่วงเวลานี้ถือเป็นจังหวะสำคัญที่สุดในการสร้างหุ้นส่วนระยะยาวเนื่องจากไทยกำลังเตรียมรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ในอนาคตท่ามกลางพื้นฐานเศรษฐกิจมหภาคที่มีเสถียรภาพทั้งเงินสำรองระหว่างประเทศในระดับสูงหนี้ต่างประเทศต่ำและระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่บริหารจัดการได้พร้อมย้ำว่าไทยสามารถเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของฝรั่งเศสในเอเชียพร้อมร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่ที่ไม่ได้มองเพียงต้นทุนแต่ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจแรงงานทักษะสูงและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยไทยพร้อมเดินหน้าความร่วมมือกับฝรั่งเศสภายใต้กรอบ 5Ts ได้แก่ Target Industrial Transition Transform Transparent และ Together เพื่อสร้างความร่วมมือระยะยาวอย่างมั่นคงและยั่งยืนกับภาคธุรกิจฝรั่งเศสต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่

0: มประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมท จำกัดมหาชน
6: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเดสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
7: ลังๆเป็นยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้ว่ะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
8: เข้าก็ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
7: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
8: อุ๊บว่าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
7: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
8: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
7: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
8: ่ไม่ไม
7: ่ลองเลย
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
10: พฤษภาชวนชิมอิ่มคุ้มเพียง50บาทตลอดเดือนพฤษภาคมนี้กับเมนูเด็ดจากร้านดังในศูนย์อาหารยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเมนูสุกี้หมูร้อนๆตำปูปลาร้าแซ่บๆขนมจีนน้ำยายำวุ้นเส้นหมูสับข้าวมันไก่ต้มน้ำปั่นผลไม้รวมสดชื่นและอีกหลากหลายเมนูที่เข้าร่วมรายการทุกเมนูราคาแค่50บาทเท่านั้นกินง่ายอิ่มจริงคุ้มทุกคำชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาเจอกันได้เลยที่ยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืน
11: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
12: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ดำเนินรายการโดยวารุณีบัวมาศ
11: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

หยุดตรงนี้ที่เธอนะคะเสียงของปานธนพรค่ะออริจินอลเวอร์ชันจะเป็นเสียงของฟอร์ดศกชัยไกรยุนเซนนะคะพี่ไก่ช่วยเลือกมาบอกว่าเป็นเสียงของอ้อนเกวลินน่าจะจำชื่อศิลปินผิดนะคะก็ขออนุญาตส่งเวอร์ชันของปานธนพรให้ฟังแทนนะคะ 17:13 ค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังชั่วโมงสุดท้ายนะคะ M-Cord Radio เป็นเพื่อนคุณที่นี่อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz นะคะยังคงอยู่กับดีเจรุ่งวารุณีจนถึง 18:00 นะคะฟังเพลงเพราะต่อเนื่องค่ะสำหรับหลายท่านที่เลิกงานแล้วก็กำลังขับรถกำลังเดินทางกลับบ้านนะคะคุณผู้ฟังถ้าอยากฟังเพลงด้วยกันแล้วก็ขอเพลงเพิ่มเติมมาได้ผ่านทาง LINE ID ค่ะ mcot91.5 ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนะคะ mcot91.5 เจอกันแล้วเพื่อนๆค่ะง่ายๆแค่นี้ก็ติดต่อสื่อสารขอเพลงถูกใจกันได้นะคะหลังไมค์เบอร์เดิม0423041416นะคะอสมทอุดรธานีของเราฟังได้ทั่วโลกค่ะทาง radionetwork.mcot.net และทางแอปพลิเคชัน mcotConnect นะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน M-Cord Connect มาใช้งานค่ะ M-Cord Connect นั้นเป็นแอปพลิเคชันเดียวค่ะที่เชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทนะคะไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลทีวี M-Cord HD หมายเลข30วิทยุในเครืออสมทฟังได้ทุกคลื่นทั่วประเทศเว็บไซต์ออนไลน์นะคะกิจกรรมวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายค่ะให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์นะคะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-CordConnect ดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้เลยนะคะทั้งในระบบ iOS และ Android ค่ะวันนี้มีใครที่ยังลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus นะคะยังไม่สำเร็จกันบ้างดิฉันเข้าไปในเว็บไซต์ของไทยช่วยไทย Plus นะคะคุณผู้ฟังไปตรวจสอบนะคะจำนวนสิทธิ์คงเหลือตอนนี้จำนวนสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ 5,187,736 สิทธิ์นะคะลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังกดผ่านแบนเนอร์ของโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40เท่านั้นนะคะตั้งแต่25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคม2569ตั้งแต่6:00 นจนถึง22:00 นทุกวันค่ะจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการนะคะส่วนหลายท่านนะคะทางด้านของผู้เฒ่าผู้แก่หลายๆท่านที่เพิ่งจะเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็ไปรอคิวนะคะทำภารกิจนะคะในการลงทะเบียนกันที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาก็เห็นหลายๆพื้นที่เหมือนกันนะคะต้องบอกว่าคนไปรอรับบริการใช้สิทธิ์นี่เยอะมากๆทีเดียวยังไงก็ขอให้ได้สิทธิ์นะคะในการที่จะดำเนินการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus กันทั่วหน้าทุกท่านด้วยละกันในจำนวนนี้ก็หนึ่งในนั้นนะคะ30 ล้านสิทธิ์ก็มีคนหน้าใหม่อยู่ด้วยเช่นกันค่ะ

0: บอกรักนะคะงานจากพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วค่ะข้อความจากทางขอนแก่นนะคะอยากฟังเพลงน่ารักน่าชังนะคะขอมาก็จัดไปค่ะ
1: Mcord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
2: At your request

0: ชื่อเพลงน่ารักไหมไม่รู้มีเนยนะคะตัวกลมๆฟูๆที่หลายแต่หลายคนบอกว่าน่ารักมากๆเลยนะคะเพลงจบเดี๋ยวขอเวลาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะครึ่งชั่วโมงหลังยังมีเพลงเพราะๆรออยู่นะคะเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อค่ะ
1: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
2: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษ

0: เฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID MCOT91.5
5: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green
6: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: Say You Say Me นะคะหนึ่งงานเพลงที่พ่อหน่องช่วยเลือกมาจบไปก่อนหน้านั้น Yesterday นะคะแล้วก็ Dancing With Your Ghost นะคะส่งให้ได้ฟังกันเพลงสากล3เพลงรวดนะคะสำหรับชั่วโมงส่งท้าย MCOT Radio ที่เนี่ยสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz นะคะยังมีเวลาเหลือนะคะที่จะส่งเพลงไทยให้ได้ฟังกันต่อนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังพาคุณผู้ฟังค่ะไปหาผู้ช่วยไปหาตัวช่วยในการส่องบ้านดูบ้านเวลาที่เราไม่อยู่เวลาที่เราไปทำงานกันบ้างนะคะเพราะว่าบางบ้านอาจจะไม่มีคนอยู่เลยบางบ้านมีผู้เฒ่าผู้แก่มีเด็กๆกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นคำตอบที่หลายต่อหลายคนกำลังมองหาในช่วงนี้บอกเลยนั่นคือกล้องวงจรปิดนะคะแต่จะเลือกรุ่นไหนดีวันนี้มีมาแนะนำนะคะขอแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 ค่ะกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายค่ะกล้องรุ่นนี้เชื่อมต่อกับมือถือได้เลยนะคะเพียงแค่มี Wi-Fi คุณก็เปิดดูบ้านได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะระดับความคมชัดสูงถึง 4K ซูมได้ถูสูงสุดนะคะซูมได้สูงสุดถึง5เท่าค่ะช่วงเวลากลางคืนก็ไม่ต้องห่วงนะคะตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดเห็นได้ในที่มืดจะเป็นช่วงกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดแล้วก็มีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนการคุยวิดีโอคอลค่ะจะสอบถามลูกหลานจะส่งผู้สูงไว้ก็ไม่มีสะดุดทั้งหมดนี้ทำง่ายๆผ่านมือถือนะคะเท่านั้นยังไม่พอตัวกล้องหมุนได้รอบบ้านนะคะหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาค่ะหมุนขึ้นลง75องศาไม่ต้องติดหลายตัวค่ะตัวเดียวก็สามารถดูรอบบ้านได้เลยนอกจากนี้ตัวกล้องมีการตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีนะคะถ้ามีอะไรผิดปกติตัวกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีค่ะซื้อไปติดในบ้านก็สบายๆติดนอกบ้านกันน้ำกันฝนในระดับ IP66 นะคะคุณผู้ฟังรองรับเมมโมรี่ได้ถึง128กิกบันทึกได้ยาวๆ30วันค่ะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทนะคะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะคะสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ค่ะในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะคะ02-114-3990 ค่ะ02-114-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: M-COT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: เพลงจบด้วยเวลาส่งท้ายรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังส่งหลายต่อหลายท่านที่กำลังขับรถกำลังเดินทางกลับบ้านกันโดยสวัสดีภาพนะคะ M-Cord Radio ค่ะเป็นเพื่อนคุณที่นี่อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz จันทร์ถึงศุกร์นะคะจัดรายการสดๆให้ได้ฟังตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะชั่วโมงหน้าค่ะ6โมงเย็นนะคะหลังเคารพธงชาติติดตามนะคะรายการ2มุมข่าวจาก M-Cord News Network FM 100.5 MHz นะคะแล้วก็รายการต่างๆที่อยู่เป็นเพื่อนคุณ24ชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้เช้าเช่นเคยส่งช่วงต่อยกับ DJ TC นะคะใครชื่นชอบเพลงยุค90เพราะๆติดตามกันได้นะคะตั้งแต่8โมงถึง11โมงเช้ากับ DJ TC ค่ะภาคกลางวันและรอบบ่ายนะคะเพลงลูกทุ่งฮิตสตริงฮิตสากลฮอตอยู่กับ DJ ปังปอน2ชั่วโมงสุดท้ายค่ะบ่าย 4 โมงถึง 6 โมงเย็นนะคะที่เจนุ่มวารุณีกลับมาใหม่วันนี้ส่งทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: M-Cord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ในเวลา 18:00 น.ขอเชิญเคารพธงชาติจากนั้นขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการ2มุมข่าวจาก MCOT News Network

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สิบแปดตัวรายการ2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้อังคารที่26พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลบางกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
7: สวัสดีครับณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
6: ครับก็พี่ไพศาลลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus แล้วเนี่ยได้รับ SMS แล้วหรือยังฮะ
7: เมื่อประมาณสักบ่ายๆเนี่ยนะ
6: ครับ
7: มี SMS แจ้งมาว่าผมจะได้รับเงินเริ่มกับในวันที่1มิถุนายนนี
6: ้อ๋องั้นแสดงว่าส่งมาล็อตเดียวกันเลยบ่าย2กว่าๆเหมือนกันเลยครับ
7: อ๋อเอ๊ะทำไมตรวจเร็ว
6: อ่า2วันเองฮะ
7: 2วันได้เลย
6: ระบบบอกว่า3วันแต่ว่าแหมระบบมันไวขึ้นครับก็อย่างที่รอบที่แล้ว 300,000 ต่อ1วินาทีใช่มั้ยรอบนี้ 700,000 นะ
7: ครับ
6: อ้าวก็แสดงว่ามันเสถียรขึ้นครับ
7: ตัวเลขล่าสุดที่ลงทะเบียนสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วนี่เท่าไหร่ครับเนี่ย
6: ตอนนี้เหลืออยู่5ล้าน1ครับ
7: 5ล้าน1โอ้ก็
6: 25ล้าน9เข้าไปแล้วฮะ
7: มันจะเหลือประมาณสัก
6: 24ล้าน9
7: ผมคิดว่าประมาณสักล้าน2ล้านสุดท้ายเนี่ยมันจะค่อนข้างลำเค็ญกันนะ
6: ครับ
7: ก็คือจะต้องไปที่ธนาคารกันเงี้ยวันนี้ผมไปธุระที่ธนาคารกรุงไทย
6: ครับ
7: ปรากฏว่าทำธุรกรรมอะไรไม่ได้เลยต้องกลับเลย
6: เพราะว่าคนมารอขอสแกนหน้าขอลงทะเบียนอย่างนี้
7: คนต่อคิวยาวหมดเลยแค่จะไปขอกดเงินที่ตู้ ATM มันกดไม่ได้เลย
6: ครับ
7: ต้องไปกดเอาไอ้ตู้ ATM ของอันอื่นเขาอะ
6: เอาพูไปอย่างนี้แหละฮะ
7: พูไปเฮ้ยเราก็จำไม่ได้ว่าเราเคยกดกี่ครั้งแล้วเขาจะหักไหมแต่ดีไม่หัก
6: ครับ
7: ไอ้ที่เราจะไปกดตู้ ATM ของกรุงไทยก็เพราะว่าถ้าไปตู้ภูมิที่มัน
6: สองรอบสามหักเงินแล้วครับ
7: เขาจะมีหักเงินไง
6: ครับ
7: เขาจะมีหักค่าธรรมเนียมใช่ไหม
6: ครับ
7: ผมก็คิดว่าเอ้ยไหนๆมาที่ห้างแล้วก็ไปที่สาขาโอ้โหที่ไหนได้คนนี้นั่นคิวยาวเลยต้องแล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาดีมาจัดแถวต่อ
6: ที่เห็นเนี่ยคนเฒ่าคนแก่หรือว่าหนุ่มสาวไปครับเนี่ย
7: มันก็วัยกลางคนก็เยอะนะคนสูงอายุก็มีแต่หนุ่มสาวไม่มีอยู่แล้ว
6: ครับอันนี้เขาคล่องฮะเรื่องของระบบแอปพลิเคชันอะไรประมาณนี้ฮะ
7: 50-50ก็ยังเห็นอยู่นะ
6: ครับ
7: แต่60ขึ้นเนี่ยเยอะ
6: ก็ภาพข่าวตั้งแต่เช้าเที่ยงแล้วก็ช่วงค่ำเนี่ยนะครับสีคิ้วโคราชเอ่ยอุดรเอ่ยคนแก่ทั้งนั้นเลยพี่ไพศาลฮะ
7: เนี่ยผมก็คิดว่าประมาณสักล้านสองล้านสุดท้ายเนี่ยนะ
6: ครับ
7: ค่อนข้างลำเค็ญอ่ะ
6: ครับ
7: โอ้บ่นกันอุตลุดเลย
6: วัยรุ่นบอกโอ้โหไวมากไม่ถึง10วินาทีลงทะเบียนได้แล้วแต่คนเฒ่าคนแก่บอกว่าทำไมขั้นตอนมันยุ่งยากไม่เหมือนกับจ่ายเงินผู้สูงอายุเลย60ปีโอนเข้าเลยเนี่ยทำไมไม่เอาระบบแบบนั้นเนี่ยเขาบอกอย่างเงี้ย
7: คือมันต้องเข้าใจ

0: อย่างนี้นะว่าไอ้โครงการอย่างเนี้ยมันจะต้องใช้จ่ายผ่านสมาร์ทโฟน
1: ครับ
0: คือลงทะเบียนเนี่ยเสร็จแล้วเวลาใช้เงินเนี่ยต้องใช้พร้อมกับ
1: แอปพลิเคชัน
0: สมาร์ทโฟนเพราะมันต้องใช้ผ่านแอปพลิเคชัน
1: ใช่ครับ
0: หลายท่านก็บอกว่าโอ้ยแจกไปเลย 2,000 นี่ยังดีแจกเป็นเงินสดเลยอย่างนี้มันโอ้โหยุ่งยากอะไรเงี้ยมันคือเข้าใจอยู่อะเวลายุ่งยากแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะต้องง่ายกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้คือยังไงมันต้องจ่ายผ่านแอปพลิเคชัน
1: เขาจะได้หนึ่งรู้นะฮะว่าซื้อขายจ่ายแจกอะไรบ้างแล้วก็สองกลัวเอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อย่างรอบที่แล้วของรัฐบาลแพทองธารเนี่ยพี่เวสารแจกหมื่นนึงเนี่ยตรงวัตถุประสงค์ไหมอ่ะพายุเศรษฐกิจเกิดขึ้นหรือเปล่า
0: น่าไปใช้นี่ซะเป็นส่วนใหญ
1: ่กด ATM ปุ๊บยิ้มได้มาสักให้ยิ้ม10วิอ่ะแล้วก็ยื่นส่งต่อมือที่2ไปแล้วเรียบร้อย
0: ส่วนใหญ่ไปใช้นี่เพราะฉะนั้นก็มันก็ไม่ค่อยเอาไปจับจ่ายใช้สอยทำให้มันเกิด
1: ครับ
0: ไอ้การหมุนเวียนอะไรมาก
1: ครับ
0: เพราะว่าไหนๆมาแล้วได้เงินก้อนนี้ก็เคลียร์นี่ไปนะ
1: ครับ
0: เคลียร์นี่ไประ
1: บบเศรษฐกิจมันก็ไม่หมุนมันไม่เคลื่อนใช่ไ
0: หมเห็นตอนนั้นเป็นอย่างนั้นก็คือตอนนั้นเนี่ยเขาแจกแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขเลยนี
1: ่ครับได้เงินมาคุณใช้อะไรก็ได้
0: ตามอัธยาศัยเลย
1: ใช่ครับ
0: แบบพ่อกุลามเลย
1: ครับใครใครค้าเลยใครใครขายเลยครับ
0: ตามอัธยาศัยเลยแต่นั่นก็ดูก็ไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์นะ
1: ครับครับ
0: ในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจครับ
1: นายกรัฐมนตรีเนี่ยโอ้ให้สัมภาษณ์ตรงมาจากฝรั่งเศสเลยนะพี่เบสานครับปลื้มวันแรกลงทะเบียนทะลุ25ล้านคนไปแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นสัญญาณตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐอยากเห็นวันที่1นายกบอกอย่างนั้นครับด้วยความกระวนกระวายอยากเห็นการจ่ายเงินเข้าสู่ระบบขอประชาชนใช้สิทธิ์ต่อเนื่องทุกเดือนนะครับย้ำว่าโครงการนี้ไม่ใช่โครงการแจกเงินแต่ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนแบบ60-40นะฮะเชื่อว่างบประมาณ 200,000 ล้านบาทจะช่วยกระตุ้นแรงจ่ายหนุนฐานการเงินของประเทศนะครับนี่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์มาเลยนะครับถึงการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับขณะนี้เหลืออีกประมาณ5ล้าน3นะฮะแต่ว่าก่อนขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยเหลือประมาณ5ล้าน1ครับก็บอกว่าเราให้สิทธิ์ทั้งหมดใน30ล้านเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการลงทะเบียนต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงคลังกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการยืนยันตัวบุคคลก่อนเข้าแอปพลิเคชันของการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเมื่อวานวันเดียวเนี่ยมีประชาชนขอรับสิทธิ์ยืนยันถึง25ล้านคนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการตอบสนองต่อโครงการที่รัฐบาลตั้งใจผลักดันออกมาครับเพื่อกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายและก็ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่โลกกำลังเผชิญสภาวะการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานรัฐบาลก็มีความมุ่งมั่นที่จะให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดนะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งไม่ใช่โครงการคนละครึ่งเนี่ยเพราะมันเป็น 60-40 น่าจะทำให้กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยลดต้นทุนของประชาชนเสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจสิทธิ์เนี้ยไม่เหมือนตอนคนละครึ่งนะฮะที่มีเวลา2เดือนก็คือพฤศจิกายนถึงธันวาคมแล้วก็หมดลงไปพร้อมกับวาระรัฐบาลแต่เมื่อประชาชนให้รัฐบาลของตัวได้กลับมาดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยจ่ายเต็มเลยนะฮะ4เดือนนะครับก็60-40เนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับจะทำอย่างไรก็รอวันที่1มิถุนายนนี้นะครับจะให้เดือนละ 1,000 บาทก็ขอวิงวอนฮะแล้วก็แนะนำให้ประชาชนใช้ทุกเดือนเพราะรัฐบาลให้สิทธิ์ถึง30ล้านคนหากไม่ใช้สะสมไม่ได้นะฮะเราต้องมีการเตรียมการใช้จ่ายงบประมาณอันนี้นายกก็ย้ำประมาณนี้ครับพี่ไพศาลฮะ
0: ครับก็วันที่หนึ่งนะก
1: ็
0: เริ่มเลย
1: วันที่หนึ่งมิถุนายน
0: ก็ทุกอย่างก็เป็นไปโดยราบรื่นนะการลงทะเบียนผ่านไอแอปพลิเคชัน
1: ครับ
0: ที่ตั้งแต่วันแรกมาแล้วครับจะเรียกว่าสะดุดนิดเดียว
1: หน่วงเขาเรียกหน่วงนิดเดียว
0: เจ้าชายว่าหน่วงเด
1: ี๋
0: ยวแต่เนี้ยอย่างผมที่ผมเรียนเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนที่จะต้องไปติดต่อที่แบงก์อันนี้นะก็จะขุกขักหน่อย
1: โอ้เมื่อเช้าจัดรายการไงพี่เพศาล
0: แล้วก็ยัง

0: ยังผมเชื่อว่ายังจะมีไปอีกหลายวันจนพ้นกำหนด
1: หนึ่งลืมรหัสสองเปลี่ยนโทรศัพท์อันนี้มันต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดเลยไงฮะมันต้องเข้าสู่ระบบขั้นตอนสแกนใบหน้าลงทะเบียนอันนี้ทำยาก
0: เออมีแอปมีอะไรหมดแต่จำไม่ได้ว่ามันกดรหัสตัวอะไรนะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้มันยุ่งเลยนะ
1: บัตรประชาชนทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังก็ต้องสแกนหน้านะฮะให้ผ่านต้องยิ้มอีกแสงฟงแสงไฟเห็นตู้ ATM มั้ยครับพี่เวสารเอาผ้าห่มเอาผ้าเช็ดตัวไปคลุมกันป้องกันแสงเพื่อจะได้สแกนให้มันได้อะลักษณะนั้นกันเลยครับผู้เฒ่าผู้แก่และสิ่งสำคัญไอ้ที่มีโทรศัพท์แบบไม่ใช่สมาร์ทโฟนเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนขอลูกขอหลานขอโทรศัพท์ใหม่เพื่อจะรับเงิน 4,000 บาทเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นความสำคัญแล้วก็เขาก็เห็นความจำเป็นว่าเขาต้องได้เงินส่วนนี้พี่เบสารแม้ต้องลงทุนซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ยอมฮะ
0: มีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งก็น่าจะประมาณสัก60ขึ้นอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: บอกว่าขอตังหลานแล้วก็จ้างมอเตอร์ไซค์ให้มาส่งที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยที่อยู่ในตัวเมือง
1: ครับ
0: มาตั้งแต่6โมงเช้าประมาณสัก10โมงอ่ะเรียบร้อย
1: ครับ
0: ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่โทรศัพท์ไม่มีเน็ตเป็นโทรศัพท์ที่ใช้เฉพาะโทรออกแล้วก็ถามว่าเราจะยังไงบอกไม่เอาละกลับบ้านละไม่เอา
1: ครับ
0: นึกไม่นึกว่าจะมีปัญห
1: า
0: ก็คือจริงๆแล้วไปจ่ายเงินเพิ่มเติมเน็ตก็จะได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไปเติมเงินที่ให้มันมีเน็ตมาครับโหลดแอปพลิเคชัน
1: เจ้าหน้าที่ไม่แนะนำเขาไปหรอครับเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่ทราบเหมือนกันเพราะผมดูลักษณะโทรศัพท์เขามันก็เป็นโทรศัพท์ที่เป็น
1: สมาร์ทโฟนแล้ว
0: แค่ซื้อไอ้
1: ซื้อซิมเน็ตมาเท่านั้นเอง
0: ซ
1: ิ
0: มเน็ตเท่านั้นมาแต่ว่าก็โอเคองครับไม่เอาละขนาดก็ต้องขอตังหลานนั่งมอเตอร์ไซค์มา
1: ตั้งใจเต็มที่แล้วนะ
0: ก็ไม่คงจะจำกัดจำเขียนแล้วก็ประมาณนี้ไงครับพี่สาม
1: ครับครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะไม่น่าเชื่อนะ
1: ไ
0: ม่น่าจะมีปัญหาก็มีปัญหา
1: ครับเอาลุ้นหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีอีกอย่างที่พี่ไพศาลเมื่อวานเนี้ยนะฮะบอกว่าอาจจะต้องไปกู้ไปยืมนอกระบบมาเราต้องเติมเงินไปก่อนไงฮะวันหนึ่ง134บาทเพราะเขาให้ใช้200ใช่ไหมครับเราออก 40% รัฐออกให้ 60% เนี่ยคิดเป็นเงินและถ้าวันละ200เนี่ยเราออก134บาทมันคือ133บาทกว่าๆ134บาทแล้วต่อเดือนก็ประมาณสัก667ถ้ามันไม่มีคนเราไม่มีมันก็ไม่มีจริงๆไงพี่เบสาร
0: ถ้ามีลูกมีหลานมีญาติขอให้เขาโอนมาก็ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: ไม่มีก็
1: เราจะไปซื้อของยังไงฮะ
0: เพื่อที่จะต้องได้ใช้ 4,000 ก็อาจต้องไปยืมมาสัก 2,000
1: ครับใช่
0: 2,000 3,000 ใช่ไหม
1: ครับมาเติมเงินเข้าไปก่อนฮะเพื่อเป็นเหมือนกับกุ้งฝอยอ่ะเพื่ออย่างน้อยก็ได้สินค้าที่เราต้องการให้เขาลดลงอ่ะนะฮะเราจ่ายแค่ 40% น่ะ
0: ก็ 4,000 ต้องเติมเท่าไหร่ล่ะรวม4เดือนเนี่ยเดือนละ133ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่วันละ133ฮะ
0: วันละ133
1: ครับ
0: เดือนหนึ่งก็600กว่าบาท
1: ครับ667บาท
0: 667บาท
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เดือนหนึ่ง
1: ฮะ
0: 6424
1: ก็2,300กว่าประมาณเนี้ย2,300-2,400 อันนี้เราต้องออกไปก่อนไงเราต้องเอาเงินเติมเข้าไปใน wallet ก่อนไงฮะเราจึงจะไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยได้ไงอันนี้พอเราเอาเงินเข้าไปรัฐบาลก็จะเอา 60% มาให้เราไงแต่ถ้าเราไม่มีเติมเข้าไปมันก็ใช้ไม่ได้ไงครับ
0: ครับแต่จำนวนเนี่ยผมก็ยืนยันนะผมคิดว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอก30ล้านเนี่ยยังไงพอก็เหลือแต่ว่าท่านที่จะต้องไปคลุกคลักหน่อยลงเองไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ต้องไปที่สาขาเนี่ยก็ยังมีเวลาถึงวันที่เท่าไหร
1: ่29ครับ
0: 29วันศุกร์นี
1: ้ครับ
0: ก็ใช้ความพยายามหน่อยก็แล้วกัน
1: ครับ
0: ถ้าวันนี้ไปแล้วยังไม่เรียบร้อยก็ลองไปพรุ่งนี้ดู
1: ครับ
0: ถ้าต้องไปถึง2วันแล้วยังไม่เรียบร้อยนี่ผมว่าก็ต้องให้ปรงนะอาจจะต้องตัดใจแล้วล่ะ
1: ครับครับ
0: 2วันแล้วยังไม่เรียบร้อยเนี่ย
1: อ่าฮะ คือ1สมาร์ทโฟน2หลักฐานฮะบัตรประจำตัวประชาชนนะฮะแล้วก็เรื่องของสแกนใบหน้าใบหน้าเพี้ยนใบหน้าเปลี่ยนไปนิดนึงอ้วนผอมต่างกันนี่ก็ลงทะเบียนยากนะฮะ

0: สแกนยากครับพี่ภิสาร
1: ไปที่สาขายังต้องสแกนหน้าไหม
0: เจ้าหน้าที่เขาทำให้หมดครับ
1: เจ้าที่สแกนให้เองหร
0: ือ ใช่ครับใช่ครับ
1: สามารถ
0: ค
1: ุ
0: ณป
1: ้
0: า
1: คีย์เคอร์
0: นะคุณป้ายืนนิ่งๆนะแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาเอาสมาร์ทโฟนส่องหน้าเราเลยครับผมเคยเข้าไปยืนรอคนก่อนหน้าผมที่เขาสแกนนะ
1: ให้ลูกหลานทำไม่ได้นะต้องมาถึงมือเจ้าหน้าที่นะ
0: ใช่ครับใช่ครับเจ้าหน้าที่ก็จะรู้เทคนิคของเขาครับก็มันถึงมีกิมมิกไงพี่เบสานฮะบางท่านเนี่ยภายในชุดผ้าเหลืองก็ต้องเอาคิ้วปฏิกอะมาแตะที่ตรงคิ้วอะมันจึงสแกนได้ครับผมสั้นผมยาวผอมลงไปหน่อยหนึ่งสวยขึ้นมาเนี่ยก็สแกนยากแล้วครับ
1: ผมนี่ไม่ยุ่งยากเลยมันก็มีแต่คอยอ่านนะเพราะว่าเราถอดแว่นแล้วอ่านไม่ค่อยเห็นไง
0: ครับ
1: ใส่แว่นก็ไม่ได้ต้องถอดแว่นเพราะถอดแว่นต้องอ่านไอ้ข้อความที่มันส่งมาไม่ค่อยเห็น
0: ครับ
1: ทำไม่ค่อยทัน
0: อ่
1: ะให้เอาหน้าเข้าให้เอาหน้าออก
0: ครับ
1: อย่าขยิบอย่าหลับตาไอ้เนี้ยมันจะมีใช่ไหม
0: ครับ
1: เอาหน้าเข้าฮะเอาหน้าออก
0: หันซ้ายหันขวา
1: หันขวามันจะมีแต
0: ่
1: เราอ่านไม่ค่อยออก
0: อ
1: ยุ่งเหมือนกันเนี่ยแต่ก็เรียบร้อย
0: แล้วนะฮะก็ไวนะฮะรอวันที่1มิถุนายนนี้นะครับเงินจะโอนเข้าเดือนละ 1,000 บาทเป็นจำนวน4เดือนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะจัดปัจจุบันเนี่ยเงินเข้าเดือนละ300อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลเขาจะโอนเติมให้อีก700บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนอันนี้คนจับจ่ายใช้สอยร้านธงฟ้าได้เลยครับ
1: ครับพักกันก่อนสักครู่ไหมครับ
0: ครับครับพักครู่เดียวครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcon Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดตัวในการ18นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับแบบคุณสวงคุยเข้ามานะ 2,300 จะ 40% ได้ยังไงเอาลองคิดคร่าวๆดูฮะเดือนละประมาณสัก
1: น่าจะเกินนะน่าจะเก
0: ิน 2,600 2,700 ประมาณนะ 2,600 กว่าประมาณเนี้ยครับไวๆคิดไวๆครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับฮะวันนี้กระทรวงคมนาคมได้สรุปผลสอบ2เหตุที่เกิดในระยะเวลาใกล้ๆกันนะ
0: สีคิ้วกับพระราม2
1: ก็คือเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มทับขบวนรถด่วนพิเศษกรุงเทพอุบลราชธานีที่สีคิ้ว
0: ครับ
1: จนมีผู้เสียชีวิต31รายนะแล้วก็ก็อีกอันน
0: ึ
1: ง
0: ถล่มที่พระราม2
1: ของเครนถล่ม
0: ครับ
1: ที่พระราม2เอาเรื่องเครนถล่มก่อนนะ
0: ครับ
1: กระทรวงคมนาคมเปิดผลสอบเหตุเครนถล่มที่ถนนพระรามถนนพระราม2นะครับเกิดจากความบกพร่องในการติดตั้งและขั้นตอนทำงานที่ผิดพลาดของผู้รับจ้างและความหละหลวมผู้ควบคุมงานนะอันนี้ทั้งสองกรณีเลยนะ
0: ครับ
1: ทั้งสองกรณีเลยโดยเดี๋ยวผมดูนิดนึง
0: ก็ทางกระทรวงคมนาคมบอกว่ามันล้มเหลวทั้งระบบเลยฮะทั้งคนทั้งระบบทั้งบริหารจัดการการทำงานในสายงานก่อสร้างอะครับพี่เบสานฮะ
1: เอาพระราม2เนี่ย

0: เครนพังถล่มทางหลวงพิเศษหมายเลข82ถนนพระราม2และเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจีนตกทับเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็จากเหตุคานปูนและเครนพังถล่มทางหลวงพิเศษหมายเลข82เมื่อวันที่15มกราคม69เวลา 9:15 นาทีเครนยักษ์ที่ใช้ในการก่อสร้างสะพาน

0: ถล่มลงมาในระหว่างที่ประชาชนกำลังใช้เส้นทางมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ2รายอันนี้เขารวมแล้วก็ถือเป็นความผิดพลาดของผู้รับจ้างแล้วก็ความละหลวมของผู้ควบคุมงานแต่กรมทางหลวงมีมติยังไม่ยกเลิกสัญญากับทางอิตาเลียนไทยในโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม2นะ
1: ครับ
0: เนื่องจากโครงการคืบหน้าไปมากถึง 88%และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อประชาชนหากโครงการหยุดชะงักนะครับแต่ว่าในส่วนของรถไฟเนี่ย
1: ครับที่สีคิ้ว
0: อันนี้จะเตรียมยกเลิกสัญญาแล้วก็ขึ้นบัญชีดำจะเลี่ยนไทย
1: เขาเหลืออีกติดเดียวไม่ใช่เหรอพี่ไพศาลใช่ไหม
0: ก็เหลือ
1: 200เมตรหรือ100เมตรอ่ะ
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: ที่สถานีหนองน้ำขุ่นนะ
1: ครับคือบริเวณพระราม2เนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์รองรับเคลนผิดตำแหน่งทำให้เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนเหล็กขยายตัวแล้วก็เกิดแรงดันสะสมจนโครงสร้างเสียสมดุลแล้วก็พังถล่มครับขณะเดียวกันผู้รับจ้างยังดัดแปลงอุปกรณ์หน้างานโดยไม่ได้รับอนุมัติใช้เอกสารตรวจสอบเครื่องจักรใบปจ.1ที่หมดอายุและผู้ควบคุมงานไม่ได้สั่งหยุดงานแม้พบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้เสนอแนวทางแก้ไขแล้วครับก็คือให้ตรวจใบปจ.1ของเครนแล้วก็เครื่องจักรหนักทุกชิ้นทุกโครงการทันทีห้ามดัดแปลงเครนหนักโดยไม่มีการอนุมัติพร้อมทั้งออกมาตรฐานกำกับการใช้เครนโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ให้ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแบบเรียลไทม์โครงการก่อสร้างสะพานยกระดับทุกโครงการอันเนี้ยล้อมครอบไว้ก่อนเลยนะฮะจะตรวจสอบทุกโครงการครับพี่ภิสารฮะส่วนที่สีคิ้วเนี่ยนะครับพบว่าไม่ใช่ความผิดพลาดของช่างคนเดียวนะฮะแต่ว่ามันเป็นความล้มเหลวของเชิงระบบจากทุกฝ่ายผู้รับจ้างครับบริษัทก่อสร้างอิตาเลียนไทยข้ามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคู่มือเริ่มงานโดยพละการโดยไม่มีใบอนุมัติไม่แจ้งวิศวกรผู้ควบคุมงานไม่ขอปิดการเดินรถไม่มีการแจ้งรถไฟเพื่อขอระงับการเดินรถในขณะที่ทำงานเหนือทางรถไฟทั้งที่สัญญากำหนดชัดเจนว่าต้องทำหลักฐานเดียวที่พบก็คือหนังสือ Windows Time ระหว่าง 20-30 มกราคม69ซึ่งช้ากว่าวันเกิดเหตุถึง6วันครับพี่ไพศาลฮะก็ไม่เปลี่ยนเหล็กยึดตามกำหนดที่ปรึกษาคุมงานเคยมีหนังสือแจ้งเวียนนะฮะใช่ครับก็เขาบอกว่าให้เปลี่ยนเหล็กยึด PT bar ทุก60รอบการใช้งานแต่ว่าผู้รับจ้างสัญญา3และ4อ้างว่าไม่ทราบนะฮะทั้งที่เกิดอุบัติเหตุชิ้นส่วนสะพานตกนะในโครงการทางด่วนพระราม2เมื่อปี2566ไปแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดคุณทำครบ60รอบให้เปลี่ยน PT bar นะแต่เขาบอกว่าเขาไม่ทราบก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับมีหนังสือแจ้งเวียนเตือนผู้รับจ้างทุกสัญญาแล้วแล้วก็ไม่ตรวจสอบความปลอดภัยของเครนตามรอบที่กฎหมายกำหนดโดยกฎหมายกำหนดให้ตรวจทุก3เดือนแต่พบว่ารอบการตรวจสอบที่ผ่านมาล่าช้ากว่ากำหนดและเอกสารรับรองยังครอบคลุมแค่ชุดอุปกรณ์ยกเพียง1ใน4ที่ต้องตรวจเท่านั้นนะ
0: อันนี้เป็นผู้รับเหมานะ
1: อันนี้ผู้รับเหมาครับ
0: ที่ปรึกษาควบคุมงานถูกระบุว่าไม่มีวิศวกรและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำหน้างานตามสัญญาโดยเจ้าหน้าที่เซฟตี้ลงพื้นที่เพียงสัปดาห์ละ1-2ครั้งอีกทั้งยังพบพฤติกรรมลงนามอนุมัติงานล่วงหน้าและย้อนหลังนานสูงสุดถึง3สัปดาห
1: ์ครับ
0: โดยผู้บริหารรับรู้แต่ไม่ดำเนินการแก้ไขรวมทั้งไม่เคยตรวจสอบสภาพเครนและขั้นตอนการทำงานจริงตลอดช่วงการใช้งานส่วนรฟท.ในฐานะเจ้าของโครงการถูกชี้ว่ามีการบริหารงานเกินกำลังโดยมอบหมายให้วิศวกรโครงการ1คนดูแลพร้อมกันถึง5สัญญา
1: ครับ
0: ส่งผลให้การกำกับดูแลสัญญาที่เกิดเหตุละหลวมกว่าสัญญาอื่นและปล่อยให้ภารกิจด้านความปลอดภัยตกอยู่กับที่ปรึกษาควบคุมงานเพียงฝ่ายเดียวทั้งที่ตามกฎหมายรฟท.ยังมีหน้าที่ต้องร่วมรับผิดชอบโดยตรงทั้งนี้พฤติกรรมทั้งหมดถือเป็นการผิดสัญญาจ้างอย่างร้ายแรงตามสัญญาข้อ10และข้อ24อาจนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายทั้งบอกเลิกสัญญา การขึ้นบัญชีดำ

0: ทั้งผู้ทิ้งงานและการเพิกถอนทะเบียนผู้ประกอบการโดยรฟท.จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเพราะยังไม่บอกว่าตกลงจะขึ้นบัญชีดำจะยกเลิกสัญญาอะไรยังไงหรือเปล่าจะพิจารณา
1: ก็ไอ้สมุด
0: จะพิจารณา
1: พี่เวสารไอ้สมุดพกที่กระทรวงคมนาคมเคยเอามาโชว์ไม่แน่ใจว่าจดไปกี่บรรทัดแล้วฮะหรือว่าหมดไปกี่เล่มแล้วครับแต่ว่าทางหลวงอ่ะ M82 ที่พี่เบสารบอกว่ามันยังไม่ถึงขั้นตอนการยกเลิกสัญญาเพราะว่าจะไปมีผลกระทบกับการก่อสร้างเพราะไอ้ของทุกอย่างอยู่ข้างบนไปหมดแล้วนี่นะครับแต่เขาบอกว่าแม้ไม่ยกเลิกสัญญานะครับแต่ว่าทางหลวงไม่มั่นใจทีมงานที่ทำแล้วครับจึงให้ยุติการปฏิบัติงานแล้วก็บังคับให้ไปหาบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านเครนที่มีมาตรฐานระดับสากลเข้ามาทำงานแทนบริษัทปัจจุบันฮะ
0: เอาซอร์สของอิตาเลียนไทย
1: ครับครับเพื่อให้
0: การไปเปลี่ยนเอาซอร
1: ์สใช่ครับเพื่อให้การก่อสร้างเนี่ยมันเสร็จตามแผนงานปัจจุบันงานมันคืบไปแล้ว 88% เหลือการติดตั้งอีกสัก2สแปนก็คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2สัปดาห์จากนั้นจะเก็บรายละเอียดต่างๆและพร้อมเปิดให้บริการช่วงเอกชัยบ้านแพ้วได้ในเดือนสิงหาคมที่ถึงนี้ครับก็คือไม่ยกเลิกสัญญากับบริษัทเพียงแต่ว่าผู้รับเหมาอะนะฮะคุณไปหาบริษัทที่มันมีมาตรฐานมาให้เราไว้ใจหน่อยได้ไหมอะประมาณนั้นนะคร
0: ับก็สรุปว่ายังไม่อิตาเลียนไทยยังทำต่อนะสำหรับพระราม2
1: ครับ
0: ไอทางด่วนข้างบน
1: ทางด่วนข้างบนครับ
0: ส่วนรถไฟก็มีโอกาสที่อาจจะถูกบอกเลิกสัญญาขึ้นแบ็คลิสต์แต่ว่ามันก็คงจะต้องส่งไปที่ผู้ที่เขามีอะไรฝ่ายที่เขาทำสัญญาละมั้ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมกรมบัญชีกลางหรืออะไรใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ที่เขาเป็นคู่สัญญาส่งผลสอบนี้ไปให้คู่สัญญาเขาพิจารณา
1: แต่เอกชนเขาก็ร้องมาเขาเลยอีกนิดเดียวเนี่ยประมาณ
0: เขาคงจะเป็นลักษณะอุทธรณ์ได
1: ้ครับ
0: เขาจะปิดงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะ
1: ครับถ้าถือว่าผลสอบออกมาก็ค่อนข้างจะไวพอสมควรนะพี่ไปสารเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักต้นปีใช่ไหมมกราคมพาประมาณ
0: ก็ยกเลิกสัญญาอาจจะยัง อนุโลมให้ปิดงานให้เรียบร้อยเพราะเหลือนิดเดียวแต่ว่าแบ็คลิสต์ไม่ให้รับงานการรถไฟเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็คือจากนี้ไปงานของการรถไฟก็อิตาเลียนไทยเข้าไม่ได
1: ้ก็ลักษณะของทางกระทรวงคมนาคมเขาจะมีมาตรฐานของเขาอยู่อ่ะพี่เพศานนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณผิดพลาดคุณมีปัญหาจำนวนงบประมาณหรือว่างานที่คุณจะได้เนี่ยมันจะย่อลงไปมันจะลดลงไปครับพอลดลงไปแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการขนาดใหญ่ของทางกระทรวงอีกก็อาจจะได้งานที่มันเล็กลงไปในอนาคตภายภาคหน้าแล้วต้องยังมีผิดพลาดมีข้อที่จะต้องมีอุบัติเหตุเกิดลักษณะนี้อีกก็จะได้งานเล็กลงไปหรือว่าอาจจะไม่ได้เข้าร่วมในการยื่นประมูลเลยด้วยฮะลักษณะนี้ครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าที่ลาดกระบังสะพานข้ามแยกที่ถล่มฮะเรื่องนี้มันก็เงียบไปเลยนะครับยังไม่มีบทสรุปเหมือนลักษณะนี้เลยนะฮะ
0: อันนั้นก็มีเสียชีวิตหลายคน
1: ใช่ครับคารถเลยนะฮะใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนั้นมันลงมาทั้งอันเลย
1: ใช่ครับอันนั้นดร.เอศสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์นะฮะบอกว่าผมจอดอยู่แถวๆนั้นเลยปั๊มน้ำมันเลยกำเติมน้ำมันแล้วอยู่ๆก็โคร่มลงมาเลยนั่นแหละฮะ
0: อันนั้นไม่มีรายงานเพิ่มเติมเลยนะ
1: ครับ
0: ไม่มีรายงานข่าวหรือว่าตกลงมีการ
1: สรุปมันคืออะไรใช่
0: ไหมอะไรยังไง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: คร
1: ับเอาละฮะเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตัวเลขา31นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: วันนี้ทางเลขากกต.ยอมรับนะครับว่ากรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ยุบพรรคประชาชน
1: ครับ
2: จากกรณีที่หัวหน้าพรรคนะคุณเท่งณัฐพงษ์เรืองบรรยาวุฒิเนี่ยได้โพสต์ข้อความและให้สัมภาษณ์ในลักษณะพาดพิงองคมนตรีและรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งผู้ร้องมองว่าอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมืองและอาจนำไปสู่การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่งจะหลัดๆอยู่นี่วันสองวันนี้เองไม่ใช่หรอ
1: ก็เพิ่งไปยื่นเนี่ยฮะไปยื่นกกต.
2: ตกลงใครยื่น
1: คุณศรีสุวรรณหรือเปล่าฮะใช่ไหม
2: คนที่ประกาศคนหนึ่งอะคุณศรีสุวรรณ
1: ครับ
2: แต่ว่าไม่รู้ว่ามีใครอีกหรือไม่นะแต่คุณแสวงบุญมีเนี่ยบอกว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนกระบวนการทางธุรการแล้ว
1: ครับ
2: มาถึงกกต.แล้ว
1: ก็ไม่น่าเชื่อว่าคุณแสวงเนี่ยได้เปิดเผยบอกว่าคนที่มายื่นขอยุบพรรคประชาชนถ้ารวมๆแล้วนะพี่ไพศาลนะ60เรื่องอ่ะ
2: ไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่อะไรนะ
1: ไม่ใช่เรื่องล่าสุดเนี่ยครับ
2: ไม่ใช่เรื่ององคมนตรีอะไรด้วยใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับ
2: ด้วย
1: ใช่ครับที่แสดงทัศนะในหลายๆเรื่องแล้วก็หลายคน
2: พูดแล้วปั๊บยื่น
1: ที่เห็นต่างบอกว่าเนี่ยมันจะเข้าข่ายนะฮะสามารถยื่นยุบพรรคได้เลยยื่น
2: เดี๋ยวมีระบอบสีน้ำเงินอะไรเนี่ยเดี๋ยวสวงสวจะเข้าชื่อยื่นอีกรอบ
1: ครับเขาให้เวลา3วันเนี่ยให้เวลา3วันครับใช่คร
2: ับ ใช่อะไรเซาะกร่อนบ่อนน้ำลายอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็เห็นว่ากำลังจะเล่นไปถึงมาตรา1-2วันนี้กรรมาธิการชุดนึงอ่ะที่มีคณะเห็นหน้าคุ้นๆอยู่อ่ะกล
1: ุ่
2: มเดียวกับชุดเมื่อวานนี่แหละ
1: ครับ
2: นะฮะแต่ว่าเขามาในนามคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาอะไรก็นี่แหละอีกชุดหนึ่งนะ
1: ครับ
2: อันนี้เขาดูประเด็นแล้วเขาบอกว่ามันน่าจะเชื่อมโยงไปถึง112ด้วยถ้า112ก็ต้องไปแจ้งความไม่ต้องไปอะไรใช่ไหม
1: ว่าเข้าองค์ประกอบด้วยหรือเปล่าไง
2: เพราะมันกฎหมายอาญานี่นะ
1: ครับครับ
2: ก็คุณแสวงบอกขณะนี้เรื่องกล่าวอยู่ขั้นตอนกระบวนการธุรการแล้วต้องพิจารณาว่าลักษณะการแสดงความคิดเห็นนั้นเข้าองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่โดยคำร้องยุบพรรคจะมีกระบวนการเริ่มพิจารณาจากนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงส่วนจะต้องใช้เวลาเท่าไรนั้นขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้เนื่องจากเป็นเรื่องเพิ่งส่งเข้ามาและจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบส่วนจะมีการตั้งอนุชุดใหม่เพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะหรือไม่ผู้แสวงบอกว่าในระบอบการตรวจสอบเรื่องยุบพรรคในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ10กว่าเรื่องแต่เมื่อมีเรื่องเข้ามาก็จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนและพร้อมที่จะรับพิจารณาหรือไม่หากเห็นว่ามีมูลก็จะส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการแต่งตั้งไว้อยู่ก่อนแล้ว
1: ครับ
2: ถามว่าการดำเนินการของนายนัทพงศ์ถือว่าเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายหรือไม่และกกต.จะนำบรรทัดฐานศาลดูมาประกอบการพิจารณาเบื้องต้นด้วยหรือไม่ผู้แสวงบอกขณะนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดของข้อเท็จจริงทราบเพียงว่ามีผู้มายื่นคำร้องซึ่งกกต.ก็ปฏิบัติตามขั้นตอนปกติกับทุกพรรคการเมืองเหมือนกันไม่มีอะไรเป็นพิเศษและเรื่องนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่ผ่านมาก็เป็นไปได
1: ้
2: ส่วนถามคดีหัวสวนะคุณแสวงบอกว่าความคืบหน้ากรณีพิจารณาคดีหัวสวขณะนี้กกต.กำลังพิจารณาศึกษาข้อมูลที่ทางสำนักงานส่งไปให้คาดว่าจะสามารถนำเข้าสู่การประชุมได้ภายในต้นเดือนหน้า
1: ครับ
2: และเมื่อเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมแล้วก็จะเริ่มนับกรอบเวลา90วันที่กกต.จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกฎหมายอันนี้เรื่องหัวสวนะ
1: มีหัวสว
2: กำลังพิจารณาศึกษาข้อมูล
1: ครับ
2: ที่ทางสำนักงานส่งไปให้และคาดว่าจะสามารถเข้าสู่ที่ประชุมได้ภายในต้นเดือนหน้า
1: ครับ
2: ต้นเดือนมิถุนายนครับ
1: ครับเรื่องหัวสว2เรื่ององคมนตรีนะที่คุณแสวงบอกว่าเดี๋ยวดูข้อเท็จจริงเสียก่อนส่วนตัวยังไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์นะว่า

0: การกระทําดังกล่าวมันผิดกฎหมายหรือไม่ก็ยอมรับว่าบางอย่างมันเป็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงดังนั้นยังไม่ขอตอบในเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกว่าระบบตรวจสอบเรื่องการยุบพรรคเนี่ยทุกวันนี้คาดว่าที่ส่งเข้ามาเนี่ยอยู่ในมือกกต.เนี่ยนะพี่ไพศาล60เรื่องครับแต่เมื่อมีเรื่องเข้ามาทางกกต.จะตรวจสอบข้อมูลเสียก่อนว่าพอจะรับดำเนินการต่อหรือไม่หากมีมูลจะส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่คณะจะถูกตั้งเอาไว้แล้วนะครับส่วนความคืบหน้าประเด็นสเปกเตอร์ซีของพรรคประชาชนคุณแสวงก็บอกว่าคาดว่าขณะนี้ครับอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อเท็จจริงส่วนประเด็นหัวเลือกตั้งสว.ก็คืบหน้ายังไงก็อย่างเมื่อสักครู่ที่อธิบายไปนะครับว่าสำนักงานกกต.ส่งเรื่องให้นะครับคณะที่ปรึกษาหารือกันภายในว่าจะมีรูปแบบการพิจารณาให้เกิดความรวดเร็วได้อย่างไรและเมื่อทำการตรวจสอบเอกสารทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะมีการประชุมนัดแรกโดยมีกรอบเวลาการพิจารณานับจากวันประชุมเวลา90วันภายหลังจากนัดประชุมวันแรกนะครับ
1: อ
0: ันนี้เรื่องของพรรคประชาชนนะครับ
1: ครับคำร้องที่ยื่นไปที่กกต.
0: ครับครับก็หลายเรื่องเลยที่ให้ทัศนะเกี่ยวกับการบ้านการเมืองชนเขาบอกว่านี่มันนิติสงครามหรือเปล่าเนี่ยโอ้มาโถมหาเขาอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่องของสว.สีน้ำเงินเนี่ยก็ยังวิพากษ์วิจารณ์กันไม่จบเลยนะพี่พิสาร
1: ครับ
0: แล้วก็บรรดาสว.ต่างๆก็ให้เวลาคุณเท้งเนี่ย3วันให้มาขอโทษนะฮะแล้วก็ออกมาอธิบายว่าหมายถึงใครกันแน่เนี่ยนะวันนี้เองเนี่ยแกนนำของภูมิใจไทยเขาบอกว่าไม่มีหรอกระบอบสีน้ำเงินเนี่ยแต่พรรคสีน้ำเงินมีนะฮะเพราะว่าโลโก้ของพรรคภูมิใจไทยมันคือสีน้ำเงินแล้วก็สีน้ำเงินเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องขอขอบคุณพรรคสีส้มด้วยเพราะคุณสนับสนุนเราตอนนั้นเรามีแค่70กว่าเสียงเองแล้วก็เรามีงานลงนาม MOA กันง่ายคุณมายกมือให้กับคุณอนุทินง่ายเป็นนายกรัฐมนตรี4เดือนแล้วก็เราทำงานเข้าตาประชาชนไงฮะและมีการเลือกตั้งกันเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเราได้เสียงมา192เสียงเนี่ยก็นี่ฮะบอกเกิดมาจากสีส้มนี่แหละที่ทำให้เรามาถึงทุกวันนี้ได้ครับ
1: วันนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ถูกสื่อถามนะ
0: ครับ
1: เรื่องระบอบสีน้ำเงินที่กำลังปะทะกันอยู่ในขณะนี
0: ้ครับ
1: ระหว่างสว.แล้วก็พรรคภูมิใจไทยกับทาง
0: พรรคประชาชน
1: แล้วก็พรรคประชาชนเนี่ยนะคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าผมก็ไม่ประสงค์จะนิยามว่าเป็นระบอบสีใดแต่หากย้อนกลับไปดูสิ่งที่เคยถูกเรียกว่าระบอบทักษิณแล้วถอดชื่อคุณทักษิณออกไปพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันคือปัญหาว่าฝ่ายบริหารใช้อำนาจเกินขอบเขตได้หรือไม่และองค์กรที่ควรเป็นอิสระถูกตั้งคำถามว่าอยู่ภายใต้อานัตหรือเป็นเครือข่ายเดียวกับผู้มีอำนาจฝ่ายบริหารหรือไม่คุณวิสิทธิ์บอกว่าประเด็นคดีหัวสว.เป็นเรื่องสำคัญเพราะหากมีการหัวสว.จริงจะไม่ใช่เพียงปัญหาของกระบวนการได้มาซึ่งวุฒิสภาเท่านั้นแต่ยังเป็นหนทางไปสู่การแทรกแซงองค์กรตรวจสอบเนื่องจากองค์กรอิสระจำนวนมากที่มีที่มาผ่านกลไกวุฒิสภาและหากองค์กรเหล่านี้ถูกตั้งคำถามว่าเชื่อมโยงกับฝ่ายบริหารย่อมทำให้ผู้มีอำนาจบริหารไม่สามารถถูกตรวจสอบได้อย่างแท้จริงคุณพิสิทธิ์ยังกล่าวถึงปัญหาการตรวจสอบการทุจริตว่าปัญหาใหญ่ไม่ใช่เรื่องวัฒนธรรมลอยนวลแต่คือการใช้มาตรฐานไม่เท่ากัน
0: ครับ
1: โดยตั้งข้อสังเกตว่าหากตรวจสอบฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองมักไม่มีปัญหาแต่เมื่อเป็นฝ่ายเดียวกันเองหรือเป็นฝ่ายที่มีความเชื่อมโยงกับผู้มีอำนาจมักเกิดความรู้สึกในสังคมว่าไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจังสิ่งที่สังคมต้องการคือความมั่นใจว่าองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐและองค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบจะทำงานอย่างเที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเครือข่ายฝ่ายบริหารนะเรายังได้กล่าวถึงบทบาทปปช.ว่าในฐานะผู้เคยมีส่วนผลักดันให้เกิดองค์กรตรวจสอบอย่างปปช.ตนก็รู้สึกผิดหวังที่วันนี้องค์กรอิสระหลายแห่งถูกตั้งคำถามเรื่องความน่าเชื่อถือโดยบางคดีที่มีคำวินิจฉัยออกมาค้านสายตาประชาชนพร้อมยกตัวอย่าง

0: รณีนายศักดิ์สยามชิดชอบโดยระบุว่าพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพียงพอที่จะชี้ประเด็นผลประโยชน์ขัดกันตามกฎหมายปปช.มาตรา126เพราะประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่ามีการแทรกแซงการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่แต่คือการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งกำกับดูแลกระทรวงกับมีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่รับงานจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงนั้นเมื่อกล่าวถึงกรณีเลขาปปช.ระบุว่าสังคมป่วยคุณวิสิทธิ์บอกว่าสังคมป่วยเป็นโรคเกลียดการโกงและอยากให้เชื้อนี้ติดกลับไปที่เลขาปปช.และปปช.เพื่อประเทศไทยเลิกเป็นคนป่วยแห่งเอเชียพร้อมกับเห็นว่ารัฐบาลไม่ควรทำให้ผู้ที่ออกมาเปิดข้อมูลหรือช่วยตรวจสอบรู้สึกเหมือนถูกข่มขู่ถูกต่อว่าหรือถูกตั้งคำถามว่าเป็นฝ่ายผิดเสียเองแล้วก็ยังระบุว่าการเรียกร้องทุกอย่างต้องเป็นคดีหรือมีหลักฐานแบบใบเสร็จก่อนจึงจะยอมรับว่ามีปัญหาเป็นแนวคิดที่ย้อนกลับไปสู่ยุคเดิมทั้งที่การทุจริตระดับผู้ใหญ่จำนวนมากไม่สามารถหาหลักฐานแบบตรงไปตรงมาได้ง่ายโดยเห็นว่าข้อมูลเครื่องมือและเครือข่ายตรวจสอบจากภาคประชาชนควรได้รับการสนับสนุนเพราะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ปัญหาทุจริตถูกเปิดเผยและนำไปสู่การแก้ไขอันนี้ไม่พูดตรงๆนะตกลงมีไหมระบอบสีน้ำเงิน
1: เอาไปเทียบเคียง
0: บอกว่าถ้าเทียบเคียงกันแล้วถ้าเราเรียกครั้งหนึ่งว่าสมัยคุณทักษิณว่าระบอบทักษิณคราวนี้ก็นั่น
1: ครับ
0: คือกัน
1: ครับ
0: นะอย่างนี้ถ้าออกมาในแนวอย่างนี้นี่สว.ต้องไปคิดกันวักเลย
1: ครับ
0: จะหาทางตอบโต้คุณอภิสิทธิ์ยังไง
1: ก็ถ้าย้อนไปดูเนี่ยมันจะมีทั้งสว.เสียงข้างมากใช่ไหมพี่เบสารและจะมีสว.เสียงข้างน้อยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้สว.เสียงข้างน้อยเนี่ยอย่างอาจารย์นันทนานันทวโรภาสก็เคยออกมาบอกนะฮะแม้ว่าหรือคุณอังคณานีรภัยจิตก็เคยออกมาบอกนะฮะว่าเวลาทำอะไรเวลาคุยอะไรหรือตั้งแต่เวลาตอนเลือกกันเข้ามาพี่เบสารคนกลุ่มใหญ่ไม่คุยกับเราแต่เขาคุยกันหมดเรียบร้อยแล้วเขาต้องการอะไรประมาณนั้นฮะก็ลองเทียบเคียงดูสิครับว่ามันเข้าข่ายหรือไม่อะไรยังไงฮะหรือเขาอาจจะมีความเห็นทางการเมืองสอดคล้องต้องกันก็ได้เพราะมาจากกลุ่มหลากหลายสาขาอาชีพนี่ใช่ไหมล่ะฮะแม้กระทั่งเรื่องของการโหวตในหลายๆเรื่องนะฮะสิ่งที่สว.เสียงข้างน้อยเนี่ยเรียกร้องและก็ขอเสียงสนับสนุนเนี่ยนะฮะอหอหมกด้วยพร้อมสับพี่เพศานพอถึงเวลาโหวตจริงๆเสียงเขาเป๊ะเลยฮะ
0: ใช่
1: ยังไงก็สู้ไม่ได้ประมาณเนี้ยครับ
0: ไม่มี
1: แตกแถว
0: ไม่มีพลิกเลยนะ
1: ครับ
0: ไม่มีแตกแถวไม่มีพลิกเลย
1: ครับครับ
0: เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลย
1: เนี่ยปัญหามันอยู่อย่างเนี้ยนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแกนนำของภูมิใจไทยนอกเหนือจากคุณพลดรออกมาโต้แล้วเนี่ยคุณสิริพงศ์ก็บอกว่านี่มันคือกิมมิคเป็นวาทกรรมทางการเมืองเท่านั้นเองนะครับ
0: คนโต้ก็มีหน้าที่โต
1: ้ครับ
0: ครับไอ้เรื่องที่มีการกล่าวหาก็ทำให้เสียหาย
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องไม่ลืมนะเอาความเท็จมากล่าวหาก็เสียหายนะ
1: ครับ
0: เอาความจริงมาพูดก็บางทีก็เสียหายก็ต้องตอบโต้นะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าความเท็จมากล่าวแล้วทำให้เสียหายอย่างเดียว ความจริงมากล่าวก็ทำให้เสียหายได
1: ้ครับ
0: เพราะนั้นก็ต้องตอบโต้เหมือนกันแม้จะรู้กันอยู่ว่าเป็นความจริง
1: ฮะครับเดี๋ยวพักอีกรุ่นพี่เพศานครับ18:45 นแล้วครับ
0: ครับ

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3ผู้รู้แห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076

094-396-6649และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-639

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลา47นาทีครับพี่เพศาลครับ
2: ครับ
1: ก็มีประเด็นของคุณชลพัฒน์นาคสั่วฮะวันนี้ที่จับตาดูก็คือการประชุมของแต่ละพรรคการเมืองหลังจากประชุมครม.แล้วครับถ้าหลักๆก็ภูมิใจไทยว่าเขาจะมีมติโหวตยังไงกับกรณีของคุณชลพัฒน์เพราะว่า DSI มาขอตัวสภาไงฮะจะขอไปดำเนินคดีสภาจะให้หรือเปล่าอยู่ที่เสียงส.ส.นะครับประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอคุณชลพัฒน์เขาชี้แจงรายละเอียดก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีมติออกมานะฮะล่าสุดภูมิใจไทยมีมติมาแล้วครับมีมติว่าไม่โหวตส่งตัวคุณชลพัฒน์ครับให้ DSI เนี่ยไปหาช่องทางของกระบวนการยุติธรรมเองไม่ต้องมาเป็นภาระของสภาครับก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อตอน 17:00 นชั่วโมงกว่าๆที่ผ่านมานี่เองนะครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยโฆษกของภูมิใจไทยแถลงบอกว่าการประชุมสสภูมิใจไทยครับกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษทำหนังสือขอตัวคุณชนพัฒน์นาคสั่วสสสงขลาพรรคกล้าธรรมเพื่อสอบสวนในคดีเว็บพนันออนไลน์ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุระเบียบวาระเร่งด่วนขออนุญาตสภาในวันที่28พฤษภาคมนี้ครับนางสาวแนนบอกว่าเบื้องต้นทราบว่าเจ้าตัวโพสต์ว่ามีความประสงค์ที่จะไปให้ปากคำตามที่ DSI ได้ออกหนังสือซึ่งพรรคภูมิใจไทยเห็นว่าหากจะเดินทางไปให้ปากคำนี่สามารถไปได้เลยพรุ่งนี้เช้านะฮะเพื่อไม่ให้เป็นภาระของสภาครับแต่โดยหลักการเรื่องของการดูแลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยเปิดประชุมที่ผ่านมาเนี่ยมีหลักการการปกป้องสมาชิกก่อนเนื่องจากเสียงในที่ประชุมสภามีเสียงปริ่มน้ำทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านครับเพื่อปกป้องไม่ให้มีการใช้อำนาจทำให้เสียของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลงไปซึ่งหลักการดังกล่าวถูกใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังนั้นภูมิใจไทยได้พูดคุยกันว่าจะใช้หลักการที่มีอยู่นี่แหละครับแต่ต้องดูว่าเจ้าตัวจะร้องขอหรือไม่แต่ว่าอย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับสมัยประชุมชุดที่แล้วที่มีการอนุมัติให้ส.ส.ท่านหนึ่งเดินทางเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือไม่แต่สุดท้ายสภาก็ไม่ได้พิจารณาเนื่องจากส.ส.คนดังกล่าวได้มอบตัวเองดังนั้นสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ก็หวังว่าคงจะไม่ต้องให้สภาต้องมาลงมติหรือว่าหากเจ้าตัวยินยอมพร้อมใจไปตามที่ตั้งใจแต่หากต้องถึงขั้นการลงมตินะฮะอีกเพียง1เดือนครึ่งก็จะถึงเวลาปิดประชุมแล้วเนี่ยนะไม่ว่าวันพรุ่งนี้เหลืออีก1เดือนเจ้าตัวก็ต้องไปให้ปากคำกับ DSI ที่เขาร้องขออยู่แล้วเรื่องเงื่อนไขเวลาก็จะมองอีกมุมหนึ่งได้ว่าในบางเรื่องครับไม่ใช่เรื่องของการตัดสินแต่ว่าเป็นการเชิญไปสอบสวนไม่เช่นนั้นจะถูกมองได้ว่าผู้มีอำนาจกลั่นแกล้งให้ฝ่ายค้านมีเสียงลดลงหรือไม่ไอ้ตรงนี้เขามองตรงนี้ไงฮะในส่วนของภูมิใจไทยซึ่งในความเป็นจริงมันไม่เกี่ยวกันเป็นเรื่องของหน่วยงานเนื่องจากภูมิใจไทยมีความประสงค์ไม่ให้เสียงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลดลงไปจากการโหวตของส.ส.นะครับก็เลยนี่แหละฮะที่ประชุมก็มีมตินะครับไม่โหวตที่จะส่งตัวคุณชนพัฒน์ให้กับทาง DSI ฮะให้ทาง DSI เนี่ยไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเองนะฮะไม่ต้องมาเป็นภาระของสภาก็ยืนยันว่าไม่ได้อุ้มนะครับแต่ว่าไม่ต้องการไปตัดเสียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะไปตัดเสียงฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะถูกมองได้ว่าอันเนี้ยไปทำให้เสียงฝ่ายค้านน้อยลงไปหรือเปล่าพี่เบสานครับ
2: กล้าทำดีมั้ง
1: ครับเขาอยู่กล้าทำฮะซึ่งกล้าทำเองเนี่ยคุณอรรถกรเองเขาก็ออกมาอธิบายแล้วด้วยเหมือนกันนะครับพรรคเองก็ไม่อุ้มนะยึดตามเจตนารมณ์ทางกฎหมายแนว

0: ปฏิบัติสภาว่ายังไงปล่อยไปตามกระบวนการเลยนะฮะเดินหน้าไปตามขั้นตอนนะฮะ
1: ก็สภาเขาไม่เคยปรากฏอ่ะประเภทโบทส่งให้
0: ครับ
1: พนักงานสอบสวนไปดำเนินคดีไม่มี
0: ครับ
1: เขาไม่โหวต
0: ครับ
1: ไม่โหวตก็เท่ากับเอกสิทธิ์ก็มี
0: คุ้มครองอยู่
1: เพราะว่าถ้าคุณจะไม่คุ้มครองคุณต้องโหวต
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เหลือแต่ว่าไม่โหวตแล้วก็โยนไปว่าเจ้าตัวเขาอยากจะไปมอบตัวเองก
0: ็ไปได้ไปวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปได้นะฮะแล้วถ้าไม่ไปเนี่ยอีกแค่เดือนกว่าก็ปิดสมัยประชุมแล้วนะก็มีโอกาสไปให้ปากคำได้เหมือนกัน
1: มันก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวมาถึงคราวพวกเรากันบ้างแล้วชอบไปลองไปโหวตมันก็จะเบี้ยวกันตลอด
0: อ๋อเดี๋ยวเป็นพันธฐานใช่ไหม
1: เป็นพันธฐานอ้าวก็คุณเคยโหวตผมเนี่ย
0: ครับ
1: ลูกพักผมก็โดนไป
0: ครับ
1: คุณโหวตตัวให้ส่งไปให้ตำรวจไปเที่ยวนี้คุณโดนบ้างผมก็โหวตให้คุณผมก็โหวตให้คุณไป
0: อ๋อเขาเลยใช
1: ้บันมันก็จะรวนกันไปทั้งสภา
0: เพราะฉะนั้น
1: ตามธรรมเนียม
0: เขาก็เลยใช้บรรทัดฐานนี้ก็คือไม่ส่งตัวไปในสมัยเปิดประชุมสภาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน
1: เขาก็ไม่ไปแสดงว่าเขาการันตีก็คือเขาไม่โหวตส่งให
0: ้ครับเข้าใจได้ครับ
1: ครับเขาก็บอกเฮ้ยมันเราไม่ใช่ว่าเราไปโหวตแบบห้ามส่งอะไรนี
0: ่ครับ
1: ใช่ไหม
0: อยู่ที่เจ้าตัวสมัครใจไปหรือเปล่านะฮะครับ
1: ไอ้พรรคเพื่อไทยก็วันนี้แถลงว่าเขาก็จะมีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะ
0: ครับเสียงก็ไม่ถึงนี่ฮะ
1: เสียงไม่ถึงก็จะต้องขอเสียงพรรคอื่นให้ครบ100คน
0: ครับ
1: เพื่อที่จะเข้าชื่อกันเสนอร่างได้ยันว่าไม่ใช่เป็นเรื่องฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็คิดว่าจะยื่นถึงมือประธานได้เดือนหน้าเพราะวันนี้ที่พรรคเพื่อไทยก็มีการนำแถลงโดยอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินทร์รองหัวหน้าพรรคคุณจตุรนต์ฉายแสงคุณมณพรเจริญศรีนะรองหัวหน้าพรรคทั้งอีก2คนเลยนะ
0: ครับ
1: ก็ร่วมกันแถลงความคืบหน้าของรัฐธรรมนูญฉบับพรรคเพื่อไทยที่เสนอต่อรัฐสภาอาจารย์ชูศักดิ์ก็บอกขณะนี้พรรคเพื่อไทยได้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อยกร่างมาตรา256เรียบร้อยแล้วและ วันนี้จะนำเสนอร่างต่อที่ประชุมพรรคเพื่อไทยเพื่อให้ส.ส.ร่วมลงชื่อซึ่งสาระสำคัญของร่างจะยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุดและไม่ขัดหรือแย้งกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เคยวินิจฉัยไว้เมื่อวันที่10กันยายน68เรายึดหลักการให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการเลือกเบื้องต้นของประชาชนในแต่ละจังหวัดแล้วให้รัฐสภามาเลือกจาก300คนเหลือ100คนเป็นส.ส.ร.ที่มาจากประชาชนและเลือกโดยรัฐสภาในขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ส.ส.ร.มาจากการแต่งตั้งจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อของภาคส่วนต่างๆอีกจำนวน52คนรวมแล้วจะมีส.ส.ร. 152คนเพื่อทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งการจัดทำรัฐธรรมนูญพรรคเพื่อไทยเห็นว่าควรจะมีความหลากหลายจึงเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆทั้งองค์กรวิชาชีพองค์กรทางการเมืององค์กรภาคธุรกิจเอกชนสมาคมมูลนิธิรวมถึงสื่อมวลชนหรือแม้แต่สภานักศึกษาสามารถเสนอชื่อมาเป็นส.ส.ร.ได
0: ้ครับ
1: จะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สะท้อนความคิดของบุคคลกลุ่มและองค์กรทั้งหลายทำให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะฮะแต่ว่าเนื่องจากการเสนอร่างแก้ไขต้องใช้เสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า1ใน5หรือประมาณ100คน
0: ครับ
1: พรรคเพื่อไทยมีส.ส. 74คนจึงมีความจำเป็นต้องขอเสียงสนับสนุนจากพรรคการเมืองอื่นให้ร่วมลงชื่อในร่างของพรรคเพื่อไทยให้ครบตามจำนวนซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้นางมณพรเนี่ยประสานไปยังพรรคการเมืองต่างๆเรียบร้อยแล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องส่วนรวมเป็นเรื่องประเทศชาติพรรคเพื่อไทยจึงไม่คิดว่าเป็นเรื่องของฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลโดยทราบว่าขณะพรรคการเมืองที่มีเสียงไม่ถึงก็มีการประสานมาอย่างพรรคเพื่อไทยหรือพรรคการเมืองอื่นเพื่อร่วมสนับสนุนในลักษณะเดียวกันจึงคาดว่าจะสามารถยื่นต่อประธานรัฐสภาได้ประมาณต้นเดือนมิถุนายนก็ยังไม่ทราบว่าพรรคไหนจะช่วยให้เสียงเขาบ้าง
0: ครับก็ที่มาส.ส.ร.ก็ต่างกันในแต่ละพรรคการเมืองนะฮะเพราะว่า คำวินิจฉัยของศาล

0: รัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะก็ท่านก็วินิจฉัยไว้ชัดเจนชี้ขาดบอกว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สามารถทำได้แต่รัฐสภาไม่สามารถมอบอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ได้โดยตรงซึ่งก่อให้เกิดข้อถกเถียงอย่างหนักครับจากภาคประชาชนว่าเอ๊แล้วมันจะหากมายังไงสสร.ก็แต่ละพรรคการเมืองนะฮะเขาก็มีแนวคิดว่าการได้มาซึ่งสสร.เนี่ยจะต้องทำยังไงนะพี่พิสารแล้วก็ศาลมีมติเสียงข้างมากว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ต้องผ่านการทำประชามติ3ครั้งและการเลือกตั้งสสร.โดยตรงจากประชาชนขัดต่อเจตนารมณ์จึงทำให้ต้องหาแนวทางอื่นครับเช่นการคัดเลือกผู้สมัครสสร.ผ่านกระบวนการของรัฐสภาแทนนะฮะจะไปหยิบกันมาลักษณะไหนก็อยู่ที่แนวคิดของแต่ละพรรคการเมืองฮะหลายพรรคก็อยากใช้ยึดโยงกับประชาชนน่ะแต่สุดท้ายก็ต้องมาให้ทางสภาเลือกเพื่อไม่ให้ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลนะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ของพรรคประชาชนเห็นว่าเขาเสนอสองร่างเลย
0: ครับ
1: พรรคเดียวเสนอทั้งสองร่างแล้วก็เขาก็บอกว่าก็หวังว่าทุกร่างเนี่ย
0: ครับ
1: ควรจะต้องรับทุกร่าง
0: ครับ
1: ในชั้นวาระแรกนี้ก่อนก็ไม่รู้รวมเสร็จจะมีกี่ร่างแต่ผมคาดว่าน่าจะมีไม่น้อยกว่า4ร่าง
0: ภูมิใจไทยเพื่อไทยพรรคประชาชนอีก2ก็4ก็ไปแล้วฮะ
1: แล้วก็จะมีประชาธิปัตย์เห็นว่ามันจะรวบรวมกับพรรคเล็กพรรคน้อย
0: อ๋อกล้าทำด้วยหรือเปล่าร
1: วมกล้าทำรวมพรรคเล็กพรรคน้อยนะครับก็เสียงอาจจะไม่พอก็อาจจะต้องมาขอเสียงพรรคนู้นพรรคนี้ช่วยกัน
0: แล้วก็ไประดมสมองกันให้ผ่านวาระ1ไปก่อนแล้วก็ค่อยไป
1: แล้วก็ไปตั้งกรรมาธิการ
0: อ่าฮะ
1: ก็เข้าใจว่าเสียงข้างมากเขาคงจะเอาร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นร่างหลัก
0: ครับ
1: แล้วร่างอื่นๆก็ไปดูก็อาจจะชั้นแปรยติก็อาจจะมีการเอามาเทียบเคียงกันดูว่าม
0: ันเหมือนมันต่างก
1: ัน
0: ตรงไหน
1: แต่ละประเด็นแต่ละข้อจะเลือกของใครดี
0: ครับครับ
1: ดี
0: อ่ะฮะก็ยังเดินหน้าอยู่นะครับแต่ว่าจะทันในสมัยของคุณอนุทินหรือเปล่าเพราะว่าในส่วนของภูมิใจไทยตามไทม์ไลน์ที่คุณนิกรจำนงอธิบายไว้เนี่ยนู่นเลย72เลยใช่ไหมครับไปปลายรัฐบาลรัฐบาลเลยฮะ
1: คุณนิกรเขาทำไทม์ไลน์ออกมาส่วนตัวของเขาก็ว่าประมาณนั้น
0: ครับ
1: ใช้ได้ปี72
0: ครับ
1: 72ก็ถ้าคุณอนุทินอยู่ครบเทอมก็ยังอยู่ในสมัยของรัฐบาลอนุทินอยู
0: ่ครับ
1: ถ้าอยู่ครบเทอมนะ
0: แต่จะออกมารูปแบบไหนอีกเรื่องหนึ่งนะ
1: ฮะใช่มันก็ยังมีอะไรที่มันซ้อน
0: ๆครับ
1: ซ้อนๆกันอยู
0: ่ครับ
1: แต่คุณเต้นณัฐวุฒิเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังไงก็แล้วแต่ไม่สำเร็จก็ใช้60เหมือนเดิม
0: ครับ
1: สำเร็จดูหน้าตาแล้วก็คือ60เนี่ยมีชัยใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าสมมติแก้สำเร็จก็มีชัย plus
0: ล็อกแน่น
1: นัทวุฒิก็บอก
0: ล็อกแน่นกว่าเดิมอย่าง
1: น
0: ี้แหละ
1: เนี่ยก็มีชัยพลัสก็คือมาจากนี่แหละ
0: ครับ
1: เอา60เป็นตัวตั้งอยู่แล้วไม่ได
0: ้มีอะไรยังมีข้อติดขัดที่มันยังมีช่องทางออกได้ใช่ไหมอะไรอย่างนี้แหละ
1: ยังมีดิ้นกันขุกขักขุกขักอยู่
0: ครับครับ
1: ก็ไอ้รัดนิ่ง
0: รัดแน่นกว่าเดิมมันนิ่งๆเลย
1: มีชัยพลัสเสร็จว่า
0: ครับพักกันครู่นึงพี่เวสานครับ19นาฬิกาตรงแล้วครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: รู้หรือไม่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแ

0: ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็มีรายงานข่าวว่าทีมกู้ภัยชาวไทยได้เดินทางไปถึง
1: ล่องแจ้ง
2: จุดเกิดเหตุที่ล่องแจ้ง
1: ครับ
2: ที่มีคนลาว7คนติดอยู่ในถ้ำซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือเข้าไปขุดทองนะ
1: ครับ
2: ก็ไปถึงบริเวณที่จะต้องให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์นะ
1: เขาบอกว่าตอนนี้เหลืออีกประมาณสัก20เมตรกว่าๆจะถึงตัวกลุ่มที่ติดค้างอยู่ข้างในแล้วนะครับพี่เพศาน
2: ครับฮะสำนักข่าว BBC ของอังกฤษก็รายงานว่าทีมกู้ภัยกำลังเร่งช่วยเหลือโดยภาพวิดีโอที่เผยแพร่โดยกลุ่มกู้ภัยแสดงให้เห็นนักดำน้ำในถ้ำกำลังคลานเข้าไปในถ้ำผ่านทางเดินแคบๆที่เต็มไปด้วยโคลนและถูกน้ำท่วมเกือบทั้งหมดผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเมื่อปี2018ก็ระดมกันมาให้ความช่วยเหลือในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยนะ
1: ครับ
2: เจ้าที่กู้ภัยกล่าวว่าถ้ำที่ทอดยาวลึกลงไปใต้ดินนั้นแคบมากโดยบางห้องมีความกว้างเพียงประมาณ50เซนติเมตรหรือ20นิ้วเท่านั้นโดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสูบน้ำออกจากถ้ำและได้เคลียร์หินบางส่วนที่ด้านหน้าถ้ำเมื่อวานนี้จนสามารถสำรวจความลึกของถ้ำได้แต่ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าไปได้ลึกกว่านี้จนถึงขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณชีพใดๆแต่เก่งกาจบ้งกาวงจากกลุ่มกู้ภัยเมตตาธรรมของไทยเชื่อว่าพวกเขากำลังเข้าใกล้จุดที่เชื่อว่ามีคนติดอยู่โดยกล่าวว่าพวกเขาประเมินว่าอยู่ห่างออกไปไม่ถึง20เมตร
1: ครับ
2: เขาโพสต์ใน Facebook ว่าทั้งวันทั้งคืนยังคงสูบน้ำออกอยู่นอกจากนี้เก่งกาจยังได้โพสต์ว่านักดำน้ำในถ้ำทีมเสริมจากฟินแลนด์มาถึงแล้วยินดีต้อนรับมิสเตอร์มิโก้เปียตาลีพาซี่เข้าบูรณาการภารกิจและเก่งกาจก็เคยอยู่ในภารกิจช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าด้านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะครับว่าวันนี้เนี่ยว่าทีมกู้ภัยไทยที่เข้าไปช่วยเหลือชาวลาว7คนที่ติดอยู่ภายในถ้ำในจังหวัดไซสมบูรณ์ของสปลาวตั้งแต่วันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยกำลังเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นจากการเปิดเผยของหัวหน้าทีมปฏิบัติการกู้ภัยไทยหลังจากฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆผ่านเข้าไปภายในถ้ำลึกได้ยาว15เมตรภายใน1วันรอยเตอร์บอกว่าทีมกู้ภัยจากประเทศไทยเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือชาวลาวทั้ง7คนที่ติดอยู่ในถ้ำตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้รายงานว่ามีความคืบหน้าอย่างมากในการเข้าถึงห้องที่กลุ่มชาวลาวติดอยู่นะ
1: ก่อนอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่า6วัน7วันเข้าไปแล้วเนี่ยครับเข้าไปหาทองคำแล้วก็ไปหาของป่านะฮะแล้วก็ทางเข้าถ้ำเนี่ยโอ้โหมันทั้งกว้างแล้วก็บางช่วงมันแคบมากนะฮะ50เซนเนี่ยอย่างคุณปอนจากกฤษฮะพี่ไพศาลรู้จักเขาไหมครับที่เขาเป็นกู้ภัยและชอบจิตเป็นจิตอาสาในการส่งศพให้ฟรีทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับอันนั้นตัวเขาเล็กนิดเดียวอันนี้เขา

0: มุดแล้วเข้าไปได้นะฮะเพียงแต่ว่าพอจะไปถึงอยู่แล้วเนี่ยอีกไม่กี่เมตรเท่านั้นเอง1อากาศข้างในมันไม่มี2เชือกที่ต้องนำทางมันหมดแล้วสิ่งที่เขาบอกว่าต้องการในขณะที่คือไดโวนะฮะไดโวที่จะต้องสูบน้ำออกตลอดเวลาตัวเดียวเอาไม่อยู่ฮะเพราะว่าเครื่องมันทำงานตลอดเวลาเดี๋ยวมันพังนะฮะแล้ว2ถังออกซิเจนขนาดกลางที่จะให้นักดำน้ำในถ้ำอ่ะสามารถเข้าไปได้เพราะบางช่วงมันต้องดำน้ำเข้าไป
1: อ
0: ากาศมันน้อยด้วยครับ
1: ครับ
0: ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะฮะแต่ว่าโอ้โหมัน
1: 7วัน
0: แล้ว7วันแล้วครับไอ้จำไม่ได้พี่เบสานอย่าง13หมูป่าเนี่ยเขาอยู่10กว่าวันป่ะ
1: 18วัน
0: 10ประมาณน่าจะ10กว่าวันครับ
1: แต่ว่าพบภายในเวลาอีก10ประมาณ10กว่าวัน
0: แต่กว่าจะออกมาได้ต้องวางแผนกันอีก
1: หลังจากนั้นต้องรอวางแผนต้องทำอะไร
0: ใช่ครับโอ้เช่นเดียวกันฮะ
1: แต่ก็ส่งอาหารส่งน้ำไปได้แล้วตอนช่วงนั้น
0: ครับครับ
1: พบแล้วก็ส่งอาหารส่งน้ำไปได
0: ้ครับตอนนี้ทางการลาวได้ประสานกับบริษัทเหมืองของจีนครับให้หยุดกิจกรรมต่างๆของเหมืองเป็นการชั่วคราวเช่นการระเบิดหินเพื่อความปลอดภัยของทีมกู้ภัยที่ทำงานอยู่ในถ้ำเนื่องจากเกรงว่าจะทำให้เกิดดินสไลด์หรือว่าหินเป็นเคลื่อนตัวนะฮะเขาให้ทหารตำรวจไปประจำแคมป์คนงานชาวจีนเลยก็คือไม่ให้ชาวจีนเนี่ยทำอะไรเลยนะฮะให้อยู่เฉยๆนะเพราะถ้าเกิด
1: ว่าอันนี้
0: ก็
1: เข้าใจว่าเป็นของจีน
0: นะคงคุณได้สัมปทานไปแล้วครับ
1: ไอ้ที่ว่าหาทองคำเนี่ยนะ
0: ครับหลายแขวงของลาวพี่เบสารเหมืองทองคำดำเนินงานโดยจีนทั้งนั้นกรณีน้ำกกของเราอ่ะพี่เบสารที่มันมีสารแคดเมียมสารปลอด
1: แล้วมันน่าจะหาพวกแร่เอิร์ธ
0: ครับแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำคือต้นน้ำเข้าไปอีกอยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือเมียนมาแล้วพอเอาสารเคมีต่างๆเหล่านี้เพื่อจะหาแร่เนี่ยนะแล้วมันลงแหล่งน้ำเนี่ยมันไหลมาบ้านเราไงฮะเวลาจะทำการฟื้นฟูแหล่งน้ำต้องประสานกับต้นทางด้วยว่าเฮ้ยคุณต้องไปครับเขาได้สัมปทานก็จริงเนี่ยแต่ว่าคุณทำแบบนี้ที่มันไม่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเราต้องไปประสานเขาอย่างนั้นนะพี่ประสานฮะเช่นเดียวกับที่ทำทั้งหลวงพ่อบางทั้งเวียงจันนะฮะอย่างแขวงไซสมบูรณ์นี่ก็เหมือนกันเป็นนักลงทุนชาวจีนทั้งนั้นฮะอย่างหลวงพ่อบางเนี่ยแม่น้ำทั้งสายเนี่ยต้องบิดเบี้ยวไปเลยนะพี่ประสานเพราะว่าเขาขุดแร่ขึ้นมานะฮะจนน้ำต้องเบนทางไปฮะพื้นที่ทำกินของชาวบ้านหายไปเป็นแถบๆเลยนะครับ
1: ก็เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าไอ้การไปทำให้มันเสียหายต่อระบบนิเวศแบบนี้
0: นะฮะ
1: ไปทำในจีนไม่ได
0: ้ครับ
1: กฎหมายจีนเขาเข้มงวดมากแต่พอออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยโอ้โห
0: ทำซะทุกอย่างเลยอ่ะ
1: มันดูมันราบรื่นไปซะหมด
0: ครับ
1: มันก็เห็นถึงความแตกต่างกันพอสมควรนะ
0: แล้วก็ฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์อธิบายในรายการ 100.5 เนี่ยพี่เบสารแร่ต่างๆที่เขาได้สัมปทานมาเนี่ยซึ่งมันแสนถูกเนี่ยจากสปป.ลาวเนี่ยขนใส่รถไม่น่าจะใช่22ล้อฮะมันน่าจะมากกว่านั้นนะครับแล้วก็แบกกันออกทางเมืองจีนนะฮะเพื่อเอาไปสกัดแร่ที่มันมีมูลค่าครับถนนหนทางพังหมดนะฮะ
1: เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันต้องทบทวนนะ
0: ครับ
1: ประเทศอาเซียนทั้งหลายมันต้องทบทวนนโยบายต่างๆเหล่านี้
0: ฮะ
1: มันหวังได้การสนับสนุนด้านเงินทุนการลงทุนอะไรก็จริงนะ
0: ครับแต่มันพัฒนาแบบทำลายล้าง
1: นะฮะแต่ว่ามันได้ขายทรัพยากรแบบนี้มัน
0: ครับ
1: มันล้างผลาญมาก
0: ครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันมีโอกาสหมดไงพี่พิสาร
1: ไม่แล้วผลกระทบมันกว้างขวางมาก
0: ครับ
1: แต่มันเดือดร้อนกันไปทั้งภูมิภาคเลย
0: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไปสาร19นาฬิกา10นาทีครับ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา11 นาทีครับคุยกันต่อครับพี่วิสารครับ
2: ครับ
1: มีเรื่องของเนี่ยพี่วิสารไอ้นักแข่งรถสูตรหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกเขามาโดนอะไรในบ้านเราอ่ะเย็บไป28 เข็มอ่ะครับที่ขา
2: ชาวฟินแลนด์ใช่ไหม
1: ครับมิก้าซาโลอดีตนักแข่ง F1 นะฮะสรุปสุดท้ายครับน่าจะเป็นไอ้ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์เฉี่ยวเขาเดินข้ามถนนอยู่ฮะไปเกี่ยวเขา
2: ไปเกี่ยว
1: เออโอ้เจ้าตัวไม่รู้อ่ะพี่สารแล้วยังเดินยังเดินจนเลือดเต็มขา
2: คือรถมันคงมาเฉี่ยวเอาใช่ไหมแล้วก็ไอ้ป้ายทะเบียนก็เกี่ยวขาเป็นแผลยาว
1: เป็นแผลยาวใช่ครับ
2: ลอยดูทีแรกก็กังวลว่าเป็นมีดมาเอามีดมากรีดหรือเปล่าซึ่งเราก็ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีใครมันอุตริอะไรอย่างนั้นนะแต่เจ้าตัวตอนหลังก็พูดนะบอกว่า
1: คิดว่า
2: น่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุมากกว่า
1: ครับ
2: ว่ามีใครมาเจตนาจะทำร้าย
1: โอ้แต่ข่าวเนี่ยสื่อต่างชาติโดยเฉพาะประเทศต้นทางของเขาฟินแลนด์ออกสื่อไปแล้วนะฮะแล้วก็ไปถามนักท่องเที่ยวต่างๆเขาบอกว่าโอ้ยเขาเคยเจอลักษณะดีด้วยในเมืองไทยโอ้เราเสียหายไปหมดเลย
2: คือกลายเป็นตุเป็นตะไปเลยว่ามันเคยมีคนก่อเหตุในลักษณะอย่างนี้นะ
1: ครับ
2: เอามีดมาไล่เฉือนขาคนอย่างเงี้ย
1: มันเป็นไปได้ยังไงนะใช่ไหม
2: ก็เจ้าตัวผมเห็นก็ให้สัมภาษณ์สื่อเขาก็บอกว่าเขามานั่งคิดดูอีกทีเนี่ยมันก็ไม่น่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าจะทำร้ายเขาเนี่ยมันจะต้องไปกดมีดสักต่ำลงไปงั้นทำไม
1: ใช่ครับ
2: ที่ขาใช่ไหม
1: ใช่ที่ขาครับ
2: ถ้ามันต้องการทำร้ายอ่ะมันเอา
1: ขึ้นไปที่เอวที่สูงกว่านั้นไม่ดีกว่าเหรอ
2: ข
1: ึ้
2: นมาที่ตัวที่แขนที
1: ่
2: อะไรต่างๆมันก็เป้าใหญ่ไป
1: ครับ
2: เขาเลยคิดว่าเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุแล้วก็อาจจะเป็นไอ้กรอบป้ายทะเบียนเนี่ยมัน
1: ที่มาเฉียวรถที่มาเฉียว
2: ตัวเ
1: ข
2: ามันอาจจะมีขอบแหลมๆยื่นออกมาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: แล้วจังหวะมุมมันเฉียวฟัดมาครับ
1: เขารู้สึกแป๊บๆเท่านั้นเองไม่คิดว่าจะเข้าลึกขนาดนั้นนะฮะ
2: ผมนี่ยังเดินเจอบ่อยไปทางที่เอาเลยบางทีไปเดินผ่านอะไรไอ้เรื่องที่มันเป็นรอยกรีดมาดีว่าไม่ลึกอ่ะแต่นี่มันเข้าใจมอเตอร์ไซค์วิ่งมามันก็เหมือนกับมันก็ลึกแผลก็ลึกพอสมควรใช่ไหม
1: ใช่ฮะเขาต้องไปไล่วงจรปิดกันเลยอ่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจผบ.ตร.กิตติรัตน์พันเพชรกับทางโฆษกต้องลงไปเคลียร์ปัญหาเนี้ยนะฮะมันส่งผลภาพลักษณ์บ้านเราไงแล้วก็เป็นคน
2: แต่ตัวไม่แจ้งความใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่ว่าพอเป็นข่าวแล้วตำรวจเขาก็เลยต้องสืบหาเอาปรากฏยังอยู่เมืองไทยฮะ
1: ครับ
2: อยู่เมืองไทยก็เลยมา
1: ไปเจอไปคุยไปเคลียร์กับเขาเ
2: นี่ยมาคุยแล้วก็ขอให้มาช่วยมาแจ้งความหน่อย
1: ครับ
2: จะได้ตรวจสอบ
1: ครับ
2: ได้ตรวจสอบว่ามันคืออะไรยังไง
1: แล้วก็สื่อเนี่ยถ้าประชาสัมพันธ์ได้ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพื่อให้ไปถึงประเทศบ้านเขาอะนะฮะฟินแลนด์เนี่ยก็จะได้แก้ข่าวให้เราหน่อยนะฮะเขาก็เลยไปไล่ไทม์ไลน์ไงพี่เบสานฮะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ19 พฤษภาคมตอน5 ทุ่มครับผู้เสียหายเนี่ยเดินเท้าจากสุขุมวิทซอย6
2: 19ก็ไปอาทิตย์มาแล้วดิ
1: ใช่ครับข่าวมันไปโผล่อยู่ต่างชาติไงฮะมันทำให้เราเสียหายไงครับก็เลยต้องไปควานหาเขาอ๋อเขายังอยู่เมืองไทยนะฮะก็เดินอยู่สุขุมวิทซอย6ปากซอยสุขุมวิทซอย4นะกำลังไปตรงนั้นนะฮะแล้วกำลังจะข้ามทางม้าลายเพื่อมุ่งหน้าไปแยกนานาอันนึกภาพตามไปเลยนะต่อมาผู้เสียหายรู้สึกว่ามีรถจักรยานยนต์มาเฉี่ยวชนแต่ไม่ทราบว่าตนเองได้รับบาดเจ็บครับจนกระทั่งมีพลเมืองดีมาแจ้งว่าให้คุ้นเลือดคุ้นเต็มขาเลยเนี่ยนะฮะเขาจึงเข้ารักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เย็บไป28 เข็มเบื้องต้นผู้เสียหายไม่ได้แจ้งความร้องทุกข์นะครับแล้วก็มีรายงานข้อมูลเพิ่มเติมว่าพนักงานโรงแรมในพื้นที่นะฮะเขาบอกมีนักท่องเที่ยวรายอื่นเล่าเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงระดมกำลังฝ่ายสืบสวนไล่กล้องวงจรปิดเลยนะฮะหลังจากนอกเหนือจากนักขับรถสูตรหนึ่งแล้วเนี่ยเขาบอกมีคนอื่นโดนลักษณะนี้ด้วยโอ้โหเอามีดมากรีดขาเหรอโอ้ตำรวจอยู่ไม่ได้ครับต้องไปไล่กล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางที่เกิดเหตุเลยเพื่อระบุตัวผู้ขับขี่แล้วก็พิสูจน์ทราบคนที่จริงว่าตกลงเนี่ยมอเตอร์ไซค์มันเฉี่ยวหรือว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เอามีดมากรีดเขาแน่ๆนั่นแหละครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ยืนยันนะครับว่าให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนะฮะโดยผบ.ตร.กำชับเลยให้เพิ่ม

0: มาตรการเข้มงวดในการตรวจตราพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็เร่งคลี่คลายคดีนี้ให้กระจ่างเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวต่างชาติว่าประเทศไทยเรามีความปลอดภัยในการเดินทางมาเที่ยวนะมีความคืบหน้าประการใดเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบต่อเนื่องเลยล่าสุดครับโฆษกสตช.ฮะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์เข้าเยี่ยมคุณมิก้านะครับแล้วก็ที่เขาบาดเจ็บอยู่นี่นะฮะเข้าไปพูดเข้าไปคุยแล้วสุดท้ายปลายทางครับจนเจ้าตัวเนี่ยคิดไปคิดมาเอ๊ไม่น่าจะถูกมีดมากรีดขาแล้วนะน่าจะเป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์มาเฉี่ยวเขาแล้วก็น่าจะถูกป้ายทะเบียนหรืออะไรที่มันแหลมคมของจักรยานยนต์เนี่ยไปบาดเขามากกว่าแล้วก็นึกย้อนดูไปโอ้ก็มาเจอก็หนึ่งคนไทยก็น่ารักอาหารไทยก็อร่อยท่องเที่ยวก็สวยงามแต่เสียนิดเดียวอากาศร้อนไปนิดนึงผมว่าอุบัติเหตุนะเขาเชื่อไว้อย่างนั้นแล้วนะครับแล้วตอนนี้เขากำลังจะกลับบ้านแล้วเขาบอกว่าผมยังชื่นชอบประเทศไทยอยู่มีโอกาสผมจะกลับมาเที่ยวใหม
1: ่เขาบอกเขามาบ่อยนะ
0: ครับ
1: เขามาบ่อย
0: ครับ
1: แล้วก็แล้วรู้สึกยังไงก็บอกเสียดายก็เสียดายว่ามันเกิดเหตุวันแรกที่มาเลย
0: อ๋อไม่ได้เลยไม่ได้ว่ายน้ำ
1: จะไปว่ายน้ำ จะไปเข้าซาวน่าอะไรก็เลยไม่ได้
0: ครับ
1: เพราะหมอบอกว่าเลยอย่าให้แผลโดนน้ำ
0: โอ้ก็เลยโดนอากาศร้อนอย่างเดียวเลย
1: อากาศร้อนนี่เขาชอบ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: เขาบอกว่าจุดเด่นของไทยนี่ก็คือว่าเนี่ยอาหารอร่อย
0: ครับ
1: แต่เขามีอะไรบ้างอ่ะอาหารอร่อยคนอัธยาศัยดีแล้วก็อากาศร้อน
0: ครับ
1: เพราะโอ้โหอยู่ฟินแลนด์ไม่ต้องเป็นห่วงเลย
0: หนาวอย่างเดียว
1: หนาวอย่างเดียวเลย
0: ครับ
1: หนาวจนแบบไม่ต้องทำมาหากินเลย
0: อ๋อเหมือนคนตะวันออกกลางมาทำไมเขาชอบมาหน้าฝนบ้านเขาไม่ค่อยเจอฝนเนี่ย
1: เหมือนคนไทยเวลาไปต่างประเทศเนี่ย
0: ขอเจอหิมะหน่อย
1: ขอเจอหิมะเองเดียวอ
0: ่
1: ะยอมอ่ะยังไงก็ต้องไปหน้าหิมะใช่ไหม
0: แล้ว
1: ถ้าไปหน้าร้อนอะไรเงี้ยจะไปทำไม
0: น
1: ะ
0: มันหนาวมันหนาวขาดใจจริงไหมพี่ไพศาล
1: อะ
0: หิมะเนี่ยเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยมาเทียบเคียงคุยกันให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าคนหนึ่งไปญี่ปุ่นหิมะสูงทุ่มหัวเลยนะฮะไอเมืองที่เจชนาทิปไปอ่ะ
1: ซัปโปโร
0: ซัปโปโรหิมะสูงท่วมหัวเลยใส่เสื้อยืดเดินฮะส่วนอีกคนอยู่เกาหลีครับแทบจะไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยนะพี่ไพศาลไม่มีหิมะแม้แต่ละอองขาวๆก็ไม่เห็นฮะแต่เขาบอกว่าโอ้โหเกือบตายอ่ะ
1: ก็ต้องดูที่เพราะบางทีหิมะมันตกแล้วอุณหภูมิมันก็ไม่ได้ถึงขั้นเลวร้ายแต่ว่าก่อนตกเนี่ยมันจะหนาวจัดมากก่อนที่หิมะจะตกอะไรเงี้ยนะมันจะหนาวแบบแล้วก็อากาศหนาวเนี่ยมันอยู่ที่ลมด้วยนะ
0: อ๋อมันไม่ได้หนาวหิมะเห็นใช่ไหมมันอยู่ที
1: ่ถ้าอากาศมันนิ่งแล้วหิมะมันตกแล้วนิ่งฟ้าแจ๋วใสแจ๋วเนี่ยบางทีหนาวก็หนาวจริงอะแต่ว่าไม่กรีดผิวแต่บางทีไม่มีหิมะเนี่ยแต่ลม
0: แรง
1: มันแบบโอ้โหเนี่ยเขาจะถึงได้บอกไงว่าอุณหภูมิเท่าไหร่จากรู้สึกเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ฟิลไลท์อ่ะที่บอกฟิลไลท์
0: ว่าเกาหลีทรมานกว่าญี่ปุ่นจริงไหม
1: โอ้ยมันเป็นเมืองที่มันก็แล้วแต่เมือง
0: ครับ
1: แล้วแต่เมือง
0: โอ้พอเพื่อนผมไปบอกโอ้ฝนหนาวแทบจะเอาชีวิตไม่รอดหน้าตาโอ้โหแดงไปหมดเลยพี่ไพศาลใส่ชนิดที่ว่า
1: คือถ้าขึ้นไปบนเขาสูงๆในหน้าหนาวอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ไปอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยถ้าต้องรีบลงมาแล้วมานั่งไงใกล้กองไฟหรือว่าที่เขาไอ้ที่เขาก่อไฟร้อนๆไว้อันนี้โอเค
0: ครับ
1: มันหนาวแบบหนาว
0: ทรมาน
1: หนาวเหน็บมากหนาวทรมานมาก
0: ครับ
1: ติดลมเยอะๆนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าพื้นล่างธรรมดาทั่วๆไปไม่มีลมไม่มีอะไรก็สบายครับก็ไปเดินเหินก็ระวังลื่นหน่อยก็แล้วกัน
0: ครับ
1: นะฮะต้องคอยมองหาไอ้ถุงกรวดอ่ะเขาจะวางถุงกรวดเอาไว้เป็นระยะตลอด
0: เ
1: ส้นทางถนนเนี้ยเอาไว้โรยไง
0: เพื่อให้มันลื่นไม่ให้ลื่น
1: กันลื่นไง
0: อ๋อ
1: เราก็เห็นถุงอยู่มันจะวางโคนต้นไม้ใช่ไหม
0: ครับ
1: คุณก็ไปเปิดถุงเลยแล้วก็โรยไปข้างหน้า
0: เพราะว่าอ๋อถ้ามันเป็นน้ำแข็งเกาะ
1: ถ้ามันเป็นน้ำแข็งก่อนแล้วมันจะลื่น
0: โอกาสลื่นสูงมาก
1: มันตกจนกระทั่งมันแน่นแล้วมันเป็นน้ำแข็งเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เทศบาลจะวางถุงกรวดเอาไว
0: ้
1: เป็นกรวดเม็ดละเอียดเนี่ย
0: ครับ
1: เกือบจะเป็นทรายอ่ะแต่ว่ามันเม็ดใหญ่กว่าทรายเอาไว้โรยไปข้างหน้า
0: เพื่อเราจะเดิน

0: ได้ชัด
1: แล้วเราก็เดินเหยียบไปตามไอ้ขวดนั่นแหละเหยียบจมแล้วก็วางถุงไว้
0: เดี๋ยวคนอื่นมาโรยใหม่
1: ต
0: ้
1: องโรยใหม่ครับต้องโรยขวดไปเพื่อกันลื่นโอ้ลื่นทีหนักลื่นทีวัดพื้นเนี่ยโอ้พื้นหิมะแบบเป็นน้ำแข็งเนี่ยนะ
0: โอ้ผมชอบดูคลิปประมาณ
1: นี้ลุกไม่ขึ้นอ่ะลุกยังไงก็ไม่ได้
0: ครับครับโอ้ลื่นแล้วทดอ๋อไหนไหนพูดท่องเที่ยวแล้วนะ

0: ครับ
1: FM 100.5 Mcot News นะครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดนะครับกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้หนึ่งเดียวครับ The Region Trail 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นะครับไฮไลท์สำคัญจะได้ร่วมทัพกับ3กูรูข่าวชื่อดังอาจารย์สุริศพลเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาและก็คุณสุทนลุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานตลอดการเดินทางครับวันแรกมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควพิษณุโลกครับไปสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในเมืองไทยและก็ชมตำนานพระนางพญาและหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์กโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับอันนี้วันแรกนะฮะวันที่สองครับเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งหน้าสู่อยุธยาครับเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและก็ป้อมเพชรยามเย็นวันที่3ชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์นะฮะที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดมื้อกลางวันพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคุณดำรงพุทธตาและก็คุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อครับทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านสำรองด่วนนะฮะที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076 0943966649และ0868251444ครับ
0: ยังคุยกันได้ต่อใช่ไหมครับ
1: ครับครับคุยได้ครับ
0: จากกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงดาบตำรวจอดุลผบ.หมู่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสภ.ยะหริ่งจังหวัดปัตตานีขณะขับรถไปรับลูกชาย2คนหน้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิที่อำเภอยะลังนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นตำรวจอยู่สภ.ยะหริ่งแต่ไปรับลูกที่ที่อำเภอยะลัง
1: คือเดิมเหมือนกันเดิมเนี่ยคุณแม่ที่เป็นคุณครูพี่เวสารจะไปรับทุกวันเพราะดาบตำรวจท่านเนี้ยรู้ดีว่าถูกปองร้ายอยู่ครับเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไงฮะก็วันนั้นเนี่ยนะครับคือภรรยายังลาคลอดอยู่ฮะยังไม่ได้ไปสอนหนังสือครับ
0: คือลูกก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนที่เดงสอนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยวิทยามูลนิธิเนี่ย
1: ครับก็เลยมารับลูกนะฮะมารับลูกแล้วด้วยการขับรถของภรรยาด้วยนะเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตครับแต่ว่าคนร้ายมันซุ่มอยู่มันมีข้อมูลข่าวสารตรงไหนไม่ทราบเหมือนกันมันดักรออยู่เลยพี่เปสาร
0: มากัน2คัน
1: ครับ
0: แต่งกายเป็น
1: สตรีมุสลิม
0: สวม
1: ยาบครับ
0: ทั้ง4คนเลยนะ
1: ครับ
0: ก็เนี่ยฮะก็จนกระทั่งเนี่ยภรรยาก็คือคุณครูฟาติเมาะซึ่งเป็นครูโรงเรียนดังกล่าวเนี่ยเสียชีวิต
1: ครับ
0: ส่วนดาบตำรวจอดุลก็ได้รับบาดเจ็บลูกน้อย2เดือนบาดเจ็บเล็กน้อยที่อยู่ในที่แม่อุ้มกอดเอาไว้เลยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เห็นว่าเศษกระสุนมันเฉี่ยว
1: ท้องไปนิดนึงครับ
0: ก็ล่าสุดโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิก็ได้มีการเอาไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณครูฟาติเมาะนะ
1: ครับ
0: โดยแชร์โพสต์ของเพจ PS Media โดยระบุว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของอาจารย์ผู้เป็นที่รักของนักเรียนขออัลเลาะห์ทรงเมตตาอภัยโทษและประทานสวนสวรรค์อันสูงส่งแด่อาจารย์ฟาติเมาะยาโงะบุคลากรฝ่ายธุรการของเรียนประสานวิทยามูลนิธิขณะที่เพจกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็รายงานว่ายะลังรวมพลังละหมาดฮายัตย์

0: านความรุนแรงหลังเหตุสะเทือนขวัญฆ่าชีวิตครูสาวประชาชนในอำเภอยะลังจังหวัดปัตตานีร่วมกับผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นส่วนราชการและคณะครูนักเรียนโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงสตาร่วมประกอบพิธีละหมาดฮายัตเพื่อขอความสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่พร้อมชูป้ายแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบภายหลังเกิดเหตุคนร้ายแต่งกายคล้ายผู้หญิงสวมฮิญาบรอบยิงดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงได้รับบาดเจ็บและทำให้นางฟาติเมาะยางโงปูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิซึ่งกำลังอุ้มลูกวัยแรกเกิดเสียชีวิตภายในรถ
1: ครับ
0: นะแล้วก็ขณะที่เพจสท360องศาของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการก็โพสต์ข้อความว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเมื่อวานนี้ซึ่งสังคมได้รับทราบโดยทั่วกันแล้วนั้นกระทรวงศึกษาธิการรู้สึกสะเทือนใจและเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนามของกระทรวงศึกษาธิการขอแสดงความเสียใจและร่วมอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของคุณครูฟาติเมาะยางโงครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิจังหวัดปัตตานีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นความสูญเสียของวงการศึกษาไทยอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
1: โอ้
0: มีก็มีการรวมตัวกันนักลงนักเรียนครูอะไรต่างก
1: ็โอ้ถือป้ายเลย
0: ร่วมกันละหมาด
1: ประณามเลยใช่ครับอันในอดีตเราก็ลำลึกถึงครูจูหลิงนะฮะนี่จากเชียงรายนะฮะข้ามไปสอนอยู่ใต้อะพี่ไพศาลนะแล้วก็ถูกกลุ่มเห็นต่างทำร้ายจนคุณครูเสียชีวิตไปมีอนุสาวรีย์คุณครูด้วยนะครับดาบตำรวจอดุลสามีแล้วก็ผู้บาดเจ็บว่ายังไงบ้างวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เลยนะครับไปเยี่ยมนะฮะเจ้าตัวเนี่ยเปิดเผยทั้งน้ำตาเลยนะพี่เพศานนะครับบอกว่าปกติภรรยาจะทำหน้าที่ฮะรับส่งลูกนะครับแต่ช่วงเนี้ยภรรยาลาป่วยเพราะเพิ่งคลอดไงพี่เพศานตนจึงเป็นคนไปรับลูกแทนก็เชื่อว่าคนร้ายมันน่าจะเฝ้าสังเกตพฤติกรรมมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีคนในพื้นที่รู้ว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับแม้ว่าตนเองจะใช้รถเก๋งของภรรยาเพื่อแม่นผิดสังเกตไงพี่ไพศาลภรรยาเคยมารับแบบนี้ทุกวันเป็นอย่างเงี้ยประจำผมก็ขับรถภรรยามานะฮะที่ผ่านมาระมัดระวังตัวตลอดเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าทำใจไม่ได้เลยครับมันเป็นความสูญเสียที่หนักแต่ว่าหลังจากนี้มันต้องเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปอยู่เพื่อลูกนะฮะเพื่อจะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดครับแล้วก็สู้เพื่อครอบครัวนี้ดาบตำรวจอดุลได้เปิดใจไว้เมื่อเช้าเนี่ยครับพี่ไพศาลฮะครับแล้วก็กสม.เองวันนี้ก็ออกแถลงประณามแล้วนะครับคนร้ายที่ไปสวมชุดฮิญาบเนี่ยแต่งเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วก็ไปก่อเหตุนี้ขึ้นนะครับทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครับออกแถลงการเรื่องประณามการกระทำอันโหดร้ายที่กระทำต่อผู้หญิงและเด็กทารกตามที่ปรากฏเหตุสะเทือนขวัญกรณีคนร้ายแต่งเป็นหญิงสวมฮิญาบไปยิง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:30 นนะครับกำลังคุยเรื่องทุเรียนกันหลังไมค์นะฮะจนเกือบหลุดออกอากาศปีนี้ได้กินแบบเต็มๆมาละเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟัง
3: เต็มๆคือกี่ลูก
2: 3ลูกไม่แต่ว่าที่บ้านทั้งหมดนะไม่ใช่คนเดียวนะ6คน3ลูกนะฮะโลละ140นะฮะทุเรียนเมืองจันทร
3: ์
2: ก็อร่อยดีนะครับซื้อ2เจ้านะคนละที่กันแต่ว่ามารวมๆแล้วถือว่าเป็นทุเรียนลูกแรกๆที่อร่อยนะคุณผู้ฟังได้ทานกันหรือยังนะครับนะปีนี้ช่วยกันอุดหนุนนะเดี๋ยวทุเรียนมาแล้วก็มีอะไรดรามาพี่บังคุดมั้ย
3: บางคุดออกแล้ว
2: เ
3: งาะก็เริ่มออกแล้วลองกองออกแล้ว
2: นะครับ
3: นี่แหละบ้านเมืองเราเนี่ยประเทศไทยเนาะของกินผลไม้มากมายไก่กอง
2: ใช่คุณผู้ฟังถามมาเลือกตั้งผู้ว่านะครับ28 มิถุนายนนะครับวันอาทิตย์นะฮะก็มีเวลาหาเสียงกัน1 เดือนคุณผู้ฟัง
3: ค่ะ
2: รับสมัคร28นี้แล้วก็ไปเลือกตั้งกัน28 เดือนหน้า
3: ค่ะ
2: นะครับได้คนกรุงเทพเนาะก็ไปเลือกผู้ว่ากทมมาดูแลเราอีก4 ปีนะครับชื่นชอบใครก็ลุยเลยเพราะอย่างที่เบรกเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายไว้นะท่านผู้ว่าชัชชาติก็จะเปิดตัวทีมงานเปิดตัวนโยบายนะครับวันพฤหัสนี้นะครับก็ชื่นชอบใครก็เดี๋ยวได้เบอร์วันพฤหัสนี้ก็จะไปจับได้เบอร์กัน
3: ค่ะ
2: ใครก็พวกของดีไปก็ได้เบอร์1ก็ง่ายหน่
3: อ
2: ยเนาะจำง่ายนะมาฟังข่าวกันต่อครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: โอ้อันดับ10อ่ะ
2: ได้
3: อันดับ10เนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีของแมวจร4ตัวนี้มากเลยนะโอ้โหคุณยายวัย81ปีควักเงิน1ล้านบาท
2: ครับ
3: ซื้อบ้านให้แมวจร4ตัวอยู่เลยเนี่ย
2: โ
3: อ้ที่คุณยายคนนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยบ้านหลังเนี้ยซื้อไว้ในราคา1ล้านบาทให้แมวจรอาศัยอยู่4ตัวผู้สื่อข่าวก็เลยลงไปเจอกับคุณยายกนกวันปานวิเชียรอายุ81ปีนะคะอดีตเป็นผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดพิษณุโลกบอกว่าตัวเองอยู่กับลูกชายแต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแมวจรเดินโซเซหลบมาอยู่ในบ้านแล้วก็ออกลูกออกหลานรวมกัน12ตัวตัวเองก็เลี้ยงไว้ด้วยความสงสารแล้วก็จับฉีดยาทำหมันดูแลเป็นอย่างดีเลยแล้วก็มีตัวหนึ่งชื่อน้ำตาลออกลูกอีก3ตัวชื่อน้องกลางน้องเล็กน้องน้ำตาลทราย4ตัวนี้ชอบพากันไปหลบอยู่ในบ้านเก่าตรงปากซอยซึ่งไม่มีคนอาศัยตัวเองก็ต้องคอยเดินไปดูคอยไปให้อาหารบ่อยครั้งก็รู้สึกเกรงใจเจ้าของบ้านที่แมวเราไปอาศัยอยู่ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนั้นเลยในราคา1 ล้านบาทเพื่อความสบายใจแล้วก็วางเงินดาวน์ 500,000 บาทผ่อนมันเรื่อยเดือนละ 25,000 เป็นเวลา20เดือนตอนนี้เนี่ยผ่อนหมดแล้วโอ้โหไอ้แมวนี่มันครอบมา4ตัวแล้วชอบไปอยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วคนเนี้ยไปซื้อบ้านหลังนั้นให้แมวอยู่เลยอ่ะตลอด20ปีที่20เดือนที่ผ่อนบ้านให้แมวเนี่ยชีวิตก็ค่อนข้างลำบากนะเพราะว่าใช้เงินบำนาญเกือบทั้งหมดส่งค่าบ้านแต่เหลือก็เหลือใช้แค่ 4,000 บาทก็ต้องรัดเข็มขัดประหยัดกินประหยัดใช้พอส่งหมดก็สบายใจต้องมาอาศัยนอนเล่นอยู่กับแมวโอ้ยส่วนบ้านอีกหลังหนึ่งให้ลูกๆอยู่เหมือนเดิมตัวเองก็เลยมาอยู่บ้านหลังนี้กับแมวเลยเฮ้ยแมวพามาอยู่บ้านหลังนี้เลยแมวพามาซื้อบ้านใจบุญมากอ่ะ
2: ครับ
3: ค่ะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: อ้าวอันดับ9นะครับปกติไปเติมน้ำมันเนี่ยนะเจอแต่ว่าคนเนี่ยไม่จ่ายค่าน้ำมันเนาะโกงปั๊มเจอเรื่องนี้เข้าไปก็งงเหมือนกันนะนะครับไม่รู้ว่าปั๊มมีความผิดพลาดอะไรล่ะโกงคนเติมหรือเปล่าไม่รู้เติมน้ำมันได้น้ำเปล่ารถเขาเกือบพังครับพี่ไรเดอร์คนนี้นะฮะเติม E20 ขี่ออกมาไม่ถึงกิโลรถสะดุดนะครับกึกๆเปิดฝาถังขึ้นมานะครับว้าวทำไมมันมีน้ำผสมอยู
3: ่
2: เพิ่งเติมน้ำมันออกมานะฮะเขาก็เลยสงสัยว่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับตัวเมืองสมุทรปราการไรเดอร์คนนี้ไปเติมน้ำมันนะครับบนถนนสุขุมวิทนะปั๊มได้มาตรฐานด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาขี่ไปเติม E20 120บาทจากนั้นขี่ออกมาจากปั๊มไม่ถึง1กิโลรถเริ่มสะดุดเร่งไม่ขึ้นเขาก็ต้องรีบเอาอาหารไปส่งลูกค้าก็ฝืนบิดไปนะครับพอส่งเสร็จเอาเข้าไปเช็คที่ศูนย์ นะฮะศูนย์บอกเปิดออกมาเนี่ยนะครับดูถังน้ำมันก่อนเลยเฮ้ยมันมีน้ำอยู่อะน้องน้ำมันปนอยู่กับน้ำมันช่างเลยดูดออกมาใส่แกลอนเพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับก่อนที่ตัวเขาเนี่ยจะเดินทางกลับไปที่ปั๊มน้ำมันเพื่อสอบถามตรวจสอบข้อเท็จจริงไปถึงปั๊มยืนยันว่าไม่มีเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ความผิดพลาดของทางปั๊มหลังจากนั้นครับเริ่มมีเพื่อนมีผู้เสียหายคนอื่นๆกลับมาที่ปั๊มนี
3: ้
2: โชคดีนะไม่งั้นเนี่ยปั๊มก็เหมือนจะไม่รับผิดชอบไงปั๊มบอกไอ้น้องไม่ใช่หรอกไอ้น้องไปเติมยังไงมามันมีน้ำได้ไงแต่สักพักหนึ่งนะครับเริ่มมีผู้เสียหายทยอยเอารถเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติม
3: ค
2: ่
3: ะ
2: โหถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยหนักเลยนะพี
3: ่
2: แล้วจริงมีน้ำมอไซค์มีทั้งรถยนต์หลายคันอาการเดียวกันเลยหลังจากเติมน้ำมันจากปั๊มนี้ออกไปนะครับสุดท้ายแล้วปั๊มก็เลยต้องไปตรวจสอบถังเก็บน้ำมันที่อยู่ใต้ดินนะครับพบว่ามันมีน้ำเนี่ยนะฮะไหลปะปนเข้าไปอยู่ในถังน้ำมันจริง
3: ๆ
2: ค่ะก็เลยต้องสั่งปิดการจำหน่าย E20เป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบนะฮะแล้วก็รับปากกับทางกลุ่มผู้เสียหายว่าจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
3: ค่ะ
2: เอาเดี๋ยวตามมันต่อนะว่าน้ำมันลงไปในถังน้ำมันที่อยู่ใต้ดินได้ยังไงนะพี่น้องอะไรมันรั่วอะไรยังไงนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: โอ้โหมีน้ำเข้าไปในรถพังไหมเนี่ยนะฮะ มันต้องเกี่ยวกับเครื่องมันต้องพังแน่ละมันถึงกระตุกกุกกุกกุกครับ
3: ค่ะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: ไอ้ข่าวนี้เห็นแล้วขนลุกถ้าเกิดทั้งบ้านทั้งอะไรเจอแต่แมลงวันเต็มไปหมดเลยทำยังไงเนี่ยเขาบอกว่าใช่ดูที่ทุกที่ทุกทางทุก
2: นี่คือเขาเอาแผ่น
3: ที่มัน
2: ติดกาวนะ
3: แล้วตามพื้นตามอะไรก็มีหมดเลยอ่ะจนอยู่กันไม่ได้เลยเนี่ย
2: อยู่ใกล้พวกฟาร์มหมูไหมเคยเจอปัญหาหนึ่งอยู่ใกล้ฟาร์มหมู
3: ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เป็นชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านสะพานหินแล้วก็บ่อแร่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองนะจังหวัดภูเก็ตเขาบอกแมลงวันระบาดอย่างหนักเลยอ่ะอยู่ไปหมดเลยบินตอมไปทั่วทั้งชุมชนทั้งในบ้านร้านอาหารตลาดพื้นที่สาธารณะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยแย่ไปหมดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าประชาชนในพื้นที่บอกว่าตอนนี้หลายร้านอาหารหลายร้านเลยต้องประสบกับปัญหาแมลงวันตอมอาหารจนลูกค้าไม่กล้าเข้าไปใช้บริการบางครอบครัวไม่สามารถนั่งกินในภายในบ้านได้ตามปกตินะคะเด็กเล็กที่อยู่ตามโรงเรียนน่ะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะโอ้ชาวบ้านก็เลยบอกว่าห่วงมากเลยเพราะจะโรคที่มากับแมลงวันมีโรคอะไรบ้างอาการท้องร่วงอาหารเป็นพิษนะคะแล้วก็โรคในระบบทางเดินอาหารที่อาจเกิดจากเชื้อโรคปนเปื้อนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็เลยแนะนำกันเองว่าขอให้หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่เปิดทิ้งไว้นะคะถ้าเกิดไม่มีภาชนะปิดเนี่ยอย่าไปกินแล้วก็นั่งดื่มไม่ต้องกินในที่ภาชนะที่ภาชนะปิดเลยนะเพราะเสี่ยงแมลงวันตอมเยอะมากขนาดนี้ก่อนกินอาหารก็ต้องล้างมือด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีอาการท้องเสียอาเจียนหรือมีไข้ควรที่จะไปพบแพทย์ชาวบ้านวิงวอนเลยแหละบอกว่าขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงมาพื้นที่เพื่อเร่งหาสาเหตุอุ้ยยังไม่รู้สาเหตุนะขอให้ลงมาเพื่อหาสาเหตุแล้วก็แก้ปัญหาแมลงวันระบาดย้ำอีกครั้งว่าในพื้นที่ตำบลวิชิตนะคะหมู่บ้านเนี่ยสะพานหินและบ่อแร่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเห็นแล้วน่ากลัวจริงๆไม่มีพื้นที่ว่างเลยเนี่ยมีแต่แมลงวันเต็มไปหมดเลยถ้าเป็นอย่างนี้มันใช้วิจารวันไม่ได้หรอกโด่ง
2: จริงพี่โอ้โห
3: บางทีเราบ้านเราตัว2ตัวนี้ก็แย่เหมือนกันนะมันถ้ามันหลงเข้าไปนี่โยยะขนาดเนี้ย
2: โอ
3: ้
2: คร
3: ับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: เอาจากภูเก็ตมาดูที่สุราษฎร์กันหน่อยนะครับเขาบอกสังคมทุกวันนี้มันอยู่ยากครับแค่ขอให้เบาเสียงโทรศัพท์นะปรากฏว่าคนที่เราไปขอไปเตือนเขาเนี่ยไม่พอใจถึงขนาดขู่จะเอาชีวิตกันเลยนะฮะนักธุรกิจหนุ่มวัย58ปีนะครับโอ้เขาบอกว่าไปนวดคือคนนอนนวดอะพี่บางทีก็อยากจะหลับพักสายตาใช่ไหมหมอนวดก็นวดไปสิอันนี้คือนวดแผนโบราณจริงๆนะนวดไปนะครับตัวเองก็อยากจะหลับทีนี้นะฮะเขาบอกว่าระหว่างนั้นเนี่ยนะระหว่างที่เขานวดอยู่เนี่ยนะครับมีวัยรุ่นอายุประมาณ30ปี อยู่ห้องข้างๆเตียงข้างๆเปิดมือถือเสียงไลน์อ่ะมันดังไม่หยุดอ่ะตริงตริงตริงตริงตริงตริงมันตริงอยู่นั่นแหละนะครับเออนะนักธุรกิจหนุ่มรายนี้คุณโสมนัสเนี่ยนะครับก็เลยตะโกนไปนะครับก็ตะโกนข้ามไปด้วยความสุภาพนะโทษนะครับกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์หน่อยครับ
3: แน่ใจว่าเสียงสุภาพ
2: ก็เขาว่าอย่างนั้นในข่าวว่าอย่างนั้นนะในข่าวก็บอกว่าเขาพูดแบบนี้เลยนะกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์หน่อยครับแทนที่เรื่องจะจบนะครับคู่กรณีครับวัยรุ่นอายุ30ปีนะฮะเดินเข้ามาเลยครับเปิดม่านรับโวยเลยฮะพยายามที่จะเข้าไปทำร้ายร่างกายเลยนะเขาบอกพนักงานนวดหมอนวด3คนต้องช่วยกันห้ามไว้นะครับผู้ชายคนนี้เนี่ยนะฮะบอกว่าเรื่องมากนะใช่ไหมเดี๋ยวจะพาพวกมาลุ
3: ม
2: จะเอาให้ถึงป่าช้าเลย
3: โอ
2: ้เนี่ยนักธุรกิจรายนี้ก็เลยบอกว่าโอ้โหนี่มันข่มขู่ถึงขนาดจะเอาชีวิตกันแล้วนะถ้าไปป่าช้านี่มันหมายความว่าจะเอาชีวิตนะนี่แค่ตะโกนบอกขอให้ลดเสียงโทรศัพท์นะนะครับล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ไปแจ้งความแล้วนะครับที่สภ.เมืองสุราษฎร์ธานีพร้อมกับคลิปวิดีโอแล้วก็เอากล้องวงจรปิดนะครับในที่เกิดเหตุไปด้วยนะก็นักข่าวคงได้ฟังกันแหละพี่นะครับว่าเขาพูดเนี่ยด้วยความน้ำเสียงคือมันก็ต่างกันเลยนะเฮ้ยเบาๆหน่อยร้ายอ่ะถ้าอย่างเงี้ยมันก็พร้อมมีเรื่องใช่ไหม
3: พร้อมบวก
2: พร้อมบวกแต่เขาบอกว่าเขาพูดด้วยความสุภาพโทษนะครับช่วยปิดเสียงโทรศัพท์หน่อยครับ
3: เป็นดวงจะเจออย่างนี้กล้าไม่กล้าหรอกพี่มันไม่ยอม
2: ไม่อ
3: ยาก ย
2: ุ่งไม่กล้าตะโกนไปบอก
3: หรือไม่พูดเลยเลย
2: ก็ต้องทนฟังตริ้งตริ้งตริ้งไปเหรอพี่
3: โอ้
2: เออนะ
3: ถ้าเกิดคนที่เรา
2: อยากจะบอก
3: ถ้าคนที่เราไม่รู้จักอ่ะถ้าเราเออ
2: บอกทางร้านไปบอก
3: เออเราอย่าไปดั้นเองเลยบางทีเราไม่รู้จริงว่าคู่กรณีเขาเป็นยังไงมาก่อนเราไม่รู้จักมองมันรู้จักกันมาก่อนอ่ะไม่ได้เลยเรื่องพวกนี้
2: แต่ถ้ากลับกันให้ทางร้านไปบอกนี่ไอ้นี่จะไปเล่นหมอนวดแทนนะไปซัดหมอนวดแทนนะดูใจร้อนจังเลยนะฮะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ6
3: โอ้ไทยช่วยไทยพลัสนะคะต้องสงสารกลุ่มผู้สูงอายุนะดงเขาก็พยายามที่อยากจะได้นะไอ้โครงการไทยช่วยไทยพลัส
2: เพื่อ
3: ค
2: ลื่นเนี่ยเพื่อนอยู่กำแพงเพชรให้พี่กล้วยดู
3: เพื่อน
2: ไปถ่ายมาหน้าแบงก์กรุงไทยนี่ฮะเขาเอารองเท้ามาวางแล้วก็เท้าเปล่าอ่ะนั่งกันมันไม่ร้อนเหรอเนี่ย
3: ที่
2: ม
3: ันนั่งกันที่พื้นอยู่อ่ะเป็นอย่างเงี้ย
2: มารอคิวกันอ่ะ
3: แล้วใช้รองเท้าไปจ่าย
2: ใช่เพราะว่าไปนั่งกลางแดดไปยืนกลางแดดไม่ไหว
3: ใช
2: ่ก็รองเท้าวางแล้วตัวเองก็มานั่งแต่ถึงจะนั่งหลบอ่ะผมเห็นเท้าก็โดนแดดอยู่ดี
3: ถูกร้อนแล้วช่วงนี้ร้อนด้วยฝนก็ไม่ตกนี่จะบอกให้ว่ามีคุณยายท่านนึงอ่ะอายุ74ปีเนี่ยน่ะตั้งใจอยากจะไปใช้สิทธิ์จะไปแบงค์แหละให้พวกเขายืนยันตัวตนหน่อยออกจากบ้านตั้งแต่6โมงนะขอเงินลูกมาด้วยนะนั่งวินมอไซค์มาจากอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยนะคะไปยังธนาคารกรุงไทยสาขาบางน้ำเปรี้ยวเพื่อจะไปยืนยันตัวตนแล้วก็รับสิทธิ์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัสคนละครึ่งเนี่ย60 40น่ะเวลาไปถึงแล้วก็ไม่ใช่ว่าเข้าได้ทันทีเหมือนที่ต้องพูดเนี่ยมันยื่นต่อแถวจำนวนมากเลยรอไปถึง3ชั่วโมงพอถึงคิวตัวเองเนี่ยเจ้าที่ถามรายละเอียดตรวจสอบโทรศัพท์พบว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตเนื่องจากเป็นโทรศัพท์ใช้แค่โทรเข้าโทรออกเท่านั้นตัวเองก็ไม่เคยเติมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตมาก่อนเลยเพราะเล่นอินเทอร์เน็ตไม่เป็นไม่สามารถดำเนินการยืนยันตัวตนได้คุณยายเล็กท่านนี้ตัดพ้อต่อว่าโอ้โหดูสิตั้งใจอยากได้เงินจากโครงการมาจุนเจือครอบครัวใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแต่ขั้นตอนยุ่งยากเสียเวลามากเลยสุดท้ายก็เลยกลับไปว่ามีคนแก่หลายคนบอกเงี้ยรู้สึกแบบทำไมมันต้องยากยังขนาดนี้ทำไมไม่ให้คนแก่แบบว่าเหมือนคล้ายๆแบบให้เหมือนผู้สูงอายุอะแจกผู้สูงอายุเป็นอยู่ในระบบอยู่แล้วเงี้ยไม่ต้องยืนยันอะไรอย่างงี้ไงโอ้เขาบอกอุ้ยคุณยายคนนี้สงสารจริงเลยด้งทั้งนั่งมอไซค์ทั้งมายืนรอและสุดทำไมลูกไม่บอกอะว่าคุณแม่ไม่มีโทรเน็ตไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้แล้วว่
2: า
3: แค่นี้เองอะทำไงก็ไม่ได้เลยเน
2: ี่
3: ย
2: ครับผมต้องเนี้ยต้องบางทีต้องให้
3: เอาใหม่เอาใหม่ห้าล้านยังมีอยู
2: ่ลูกหลานมาช่วยเนาะคนที่เก่งพวกเทคโนโลยีหน่อยอะ
3: ใช
2: ่ตามมาไปตามหลานมา
3: อืม
2: ครับ
0: มหานครโรทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
5: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

สมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอร์ทเซอร์วิสแอป HSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครโรคทิพย
4: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
6: อันดับ5นะครับวันนี้เอาเรื่องฟุตบอลโลกสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเห็นมีความคืบหน้ามานะครับเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดซึ่งจะเริ่มขึ้นวันที่11มิถุนายนนี้แล้วนะครับฟุตบอลโลกนะครับล่าสุดท่านรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีดีอีนะฮะก็ออกมายอมรับแล้วล่ะนะครับยอมรับตรงๆว่าด้วยข้อจำกัด ด้วยข้อจำกัดครับพี่กวยเราจะไม่ได้ดูอาจจะไม่ได้ดูบอลโลกนะด้วยงบประมาณของภาครัฐนะประกอบกับสถานการณ์โลกที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งวิกฤตนะครับหลายภูมิภาควิกฤตสงครามวิกฤตเศรษฐกิจอาจจะไม่เหมาะสมที่เราจะซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดสดในเวลานี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้จริงๆมีภาคเอกชนหลายรายนะให้ความสนใจนะครับแต่อยากจะให้รัฐเนี่ยร่วมสนับสนุนอยากได้การสนับสนุนจากภาครัฐก็จะคนละครึ่งหรืออะไรก็ว่ากันไปละนะครับแต่ท่านบอกว่าเมื่อพิจารณาแล้วนะฮะท่ามกลางภาวะแบบนี้เป็นช่วงวิกฤตในการนำเม็ดเงินมหาศาลเนี่ยมาซื้อลิขสิทธิ์กีฬารายการเดียวเนี่ยไม่มีความจำเป็นครับนะเพราะฉะนั้นถ้าถึงเวลานี้วันนี้นะ26พฤษภาคมนะครับความหวังของคนที่จะรอดูบอลโลกเนี่ยต้องบอกว่ายังริบหรี่ยังริบหรี่นะฮะเพราะเอกชนผมฟังแล้วเขาบอกว่าถ้าให้เขาทุ่มซื้อเจ้าเดียวมาแล้วมาถึงจะให้มาแบบว่าขายกล่องขายลิงก์ขายอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ไหวเอกชนเขาบอกแล้วเจ้าเดียวเขาไม่ไหวไม่คุ้มจะร่วมกับรัฐรัฐก็บอกว่ารัฐก็ไม่อยากทุ่มงบตรงนี้เหมือนกัน
7: ค่ะ
6: นะครับอ้าวก็
7: แหมฟังตอนแรกเราเรียกว่าอุ้ยยังไงก็ได้
6: ใช่ไหม
7: ยังไงก็ยังไงก็ได
6: ้บางคนบอกอยากดูน้องลิซ่านะน้องลิซ่าจะมาโชว์พิธีเปิดตอนพักครึ่งด้วยนะ
7: เ
6: ออสงสัยจะอดไปแล้วครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ4
7: ข่าวนี้น่าหดหูใจมากๆเลยดงโอ้โห
6: ครับ
7: ลูกชายเนี่ยข่มขืนลูกชายแท้ๆเลยนะล่วงละเมิดทางเพศแม่
6: ข่มขืนแม
7: ่แม่แม่เนี่ยอายุ46ปีนะคะแม่เขาก็อยู่กับลูกชาย2คนมีลูกชาย2คนนะคะเพราะว่าแม่เนี่ย อยู่กับลูกชาย2คนเพราะว่าพ่อเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ2ปีก่อนฐานะครอบบ้านยากจนเลยแหละบ้านเป็นบ้านปูนสภาพเก่าทรุดโทรมเลยลูกชายคนเล็กเนี่ยติดยาแล้วก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อเนื่องวันที่เกิดเหตุอ่ะแม่เล่าบอกว่าลูกชายกลับเข้าบ้านในอาการมึนเมาแล้วก็ใช้กำลังบังคับและข่มขู่จนไม่สามารถต่อสู้ขัดขืนได้หลังเกิดเหตุอ่ะคุณแม่ก็เลยตัดสินใจไปปรึกษาเพื่อนบ้านแล้วก็เข้าแจ้งความกับตำรวจในช่วงตอนเช้าเลยตำรวจก็เชิญลูกคนเล็กคนอายุแค่15ปีเองอ่ะก็เชิญลูกคนนี้สอบปากคำเจ้าตัวก็ยอมรับโดยอ้างว่าตัวเองเมาเหล้าแล้วก็เสพยาจึงควบคุมอารมณ์ไม่ได้อย่างเราก็ตามเนี่ยอายุ15ปีนะก็ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนตามกฎหมายคงไม่ได้เข้าคุกหรอกคงต้องไปบ้านพักอะไรต่างๆเหล่านี
6: ้
7: เออหลายคนก็กลัวว่าก็ไปแจ้งแม่ไปแจ้งจับอ่ะกลัวว่าเดี๋ยวลูกชายกลับออกมาแล้วจะก่อเหตุอีกทำไงเนี่ยเออขอหน่วยงานว่าเออถ้าเกิดออกมาจากไอ้นี่แล้วอ่ะคือแจ้งความแล้วมันไม่ได้เข้าคุกแน่ๆเลยอ่ะเข้าบ้านพักแต่ถ้าเกิดกลับออกมาแล้วเนี่ยขอให้หน่วยงานเนี่ยเอาตัวไปบำบัดด้วยเนาะโอ้โหน่ากลัวนะลูกเนี่ยทั้งเมาทั้งอะไรมียาเสพติดยาบ้าเมาเหล้าอีกโอ้
5: หานครรอบทิศอันดับ3
6: เอาจังหวัดอื่นๆเป็นไหมเขาบอกว่ามันสะท้อนสภาพเศรษฐกิจนะคนไทยกับหมูกระทะนี่จริงมันเป็นของคู่กันนะ
7: แล้วทำไมมันเหงาเงี
6: ้ยเออแล้วยิ่งถ้าอยู่ในเขตมหาลัยในเขตชุมชนพวกเนี้ย
7: ต้องคึกคัก
6: มันต้องคึกคักเพราะว่าคือคนไทยเองก็ชอบกินหมูกระทะ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: นะครับเนี่ยเขาบอกเดือนนี้เป็นเดือนปราบเซียนเพราะอะไรหน้าฝน
7: เออ
6: นะเปิดเทอมคนใช้เงินกันไปหมดนะครับร้านหมูกระทะแถวแถวรังสิตโชว์ภาพโต๊ะแบบไร้ลูกค้าเลยครับร้านอื่นก็มาส่งกำลังใจบอกไม่ใช่พี่ร้านเดียวหรอกร้านเขาก็เงียบเหมือนกันนี่ฮะร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านถังเงินหมูกระทะอยู่แถวแถวรังสิตคลองหนึ่งนะครับโอ้โหเขาบอกเงียบแบบผิดปกติเงียบแบบหน้าปิดร้านเงียบแบบหน้าพาพนักงานหนีไป
7: ก็มันไม่มีคนนั่งสักโต๊ะเลยอ่ะ
6: ไม่มีลูกค้าเลยเขาบอกไม่ใช่คอนเทนต์นะครับเป็นช่วงที่หนักที่สุดตั้งแต่เปิดร้านมานะอย่าลืมว่าพวกเนี้ยวัตถุดิบมันเสียได้นะใช่ไหมมันเข้าเนื้อนะฮะเออเขาบอกว่าเขาคิดว่ามีแค่ร้านเขาร้านเดียวที่ช่วงนี้มันเงียบมันเครียดพอโพสต์เรื่องราวนี้ไปเนี่ยนะฮะโอ้มีเหล่าบรรดาผู้ประกอบการเพื่อนๆร่วมอาชีพนะครับเข้ามาเม้นเข้ามาบอกว่าเหมือนกันเลยพี่นะเข้าใจหัวอกเลยพี่ในลักษณะแบบคนหัวอกเดียวกันนะฮะทั้งนั้นเลยเขาบอกว่าพฤษภามิถุนากรกฎาคม3เดือนนี้มักจะเป็นเดือนปราบเซียนของทุกๆปีถ้าใครผ่านไปได้จะหน้าฝนด้วยที่บอกเปิดเทอมด้วยนะครับใครผ่านไปได้ก็ถือว่าโชคดีไปนะหลายท่านก็เจ๊งปิดร้านเพราะฉะนั้นเขาก็รออยู่ว่าไอไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันจะกระตุ้นได้มากน้อยขนาดไหน
7: จะกระตุ้นได้มากน้อยขนาดหนึ่งเดี๋ยวมิถุนาดูอีกทีหนึ่งมิถุนาก็ยังอยู่หน้าฝนอยู่เนอะ
6: ใช่ครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ2
7: ในเรื่องของพรบ.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยก็ตอนนี้ก็จำได้ไหมว่าฝ่ายค้านเขายื่นศาลรัฐธรรมนูญนะศาลรัฐธรรมนูญก็รับความร้องไว้แล้วก็นี่ก็ครบ1อาทิตย์แล้วทางครม.ต้องส่งคำชี้แจงไปนะคะซึ่งคนนี้เนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าเตรียมส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญและไอ้คำชี้แจงเนี่ยในการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทำคำชี้แจงมาหมดแล้วตัวเองก็ได้อ่านและอ่านตรวจสอบ 2-3 ครั้งสมบูรณ์แล้วนะคะยืนว่ารัฐบาลเนี่ยมั่นใจอย่างยิ่งและเราก็ไม่ได้กังวลเลยว่าจะทำสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่าก่อนออกเนี่ยพระราชกำหนดฉบับนี้ก็ผ่านการกลั่นกรองทางกฎหมายอย่างรอบคอบแล้วว่าหากกฎหมายที่รัฐบาลหากขัดเนี่ยรัฐบาลคงไม่ทำนะคะแล้วก็บอกว่าในการกู้ครั้งนี้นะคะเป็นการกู้เงินสกุลเงินบาทภายในประเทศนะก็ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในระบบเงินฝากของไทยก็มีสภาพคล่องมหาศาลซึ่งการที่สถาบันการเงินปล่อยกู้รัฐบาลในระยะยาว 9-10 ปีด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำมากแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจว่าเงินกู้นี้จะไม่เป็นหนี้เสียแน่นอนโดยรัฐบาลเนี่ยจะนำเงินทีนี้เนี่ยไปตอบแทนกลับมาในรูปแบบของภาษีแล้วก็เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะคะนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่าเจตนารมณ์ในการกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงเป็นเงินหมุนเวียนลงสู่ประชาชนทันทีไม่ใช่โครงการลงทุนของกระทรวงต่างๆที่ต้องใช้เวลา 3-8 ปีถึงจะเห็นผลยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ถึงมือประชาชนโดยตรงไม่มีตกข้างทางหรือมีเบี้ยบ้ายหลายทางอย่างแน่นอนเพราะเป็นดีลโดยตรงระหว่างรัฐบาลกับประชาชน
6: อ
7: ันนี้ก็กู้เงินกับแบงก์ในประเทศเงินฝากของแต่ละแบงก์ในประเทศเราอะเยอะนะที่มีเงินแต่ละแบงก์อยู่นะเขาก็ปล่อยให้รัฐบาลกู้เนี่ยครั้งนี้แหละ400,000
6: ครับผม
5: มหานครรอบ

0: ชิดอันดับหนึ่ง
1: ทิ้งท้ายกันด้วยเหตุสะเทือนใจเมื่อวานนี้นะครับที่คนร้ายไปยิงตำรวจที่ปัตตานีแล้วปรากฏว่านะกระสุนเนี่ยมันไปโดนภรรยาท่านนะครับที่อุ้มลูกอายุแค่40วันนะครับตัวภรรยาเสียชีวิตนะวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะครับเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจและหนูน้อยวัย2เดือนนะฮะหรือว่าอายุประมาณสัก40กว่าวันเนี่ยนะครับตอนนี้ทั้ง2คนเนี่ยอาการปลอดภัยแล้วครับแม้ว่าจะโดนยิงนะครับ
2: เขาบอกไปโดนเด็กด้วยนะ
1: โดนเด็กด้วยเพราะแม่อุ้มอยู่
2: ใช่
1: แต่แม่ได้เข้าศีรษะเลยไม่รอดนะครับวันนี้ท่านผู้ว่านะครับนางพาติมะสดียามูนะครับผู้ราชการจังหวัดปัตตานีก็ไปเยี่ยมดาบอดุลและเด็กหญิงอัฟรีนาฮายีสุหลงนะครับนะลูกสาววัย2เดือนมอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับเห็นบอกตัวดาบอดุลเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บขาทั้งสองข้างหมอได้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนน้องอัฟรีนาเนี่ยนะครับอายุ2เดือนเนี่ยมีแผลถลอกที่หน้าท้องโดนสะเก็ดกระสุนเข้าไปนะครับตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับมีหัวหน้าส่วนราชการและบรรดาจิตอาสา904นะครับร่วมเยี่ยมให้กำลังใจนะฮะก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ว่าก็กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยการกระทำครั้งนี้เนี่ยนะฮะท่านบอกว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนนะครับเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่เนี่ยหมายเอาชีวิตเจ้าหน้าที่รัฐ
2: ค่ะ
1: แต่อาจจะพลาดแล้วไปโดนทางครอบครัวแทน
2: ใครๆก็ประณามขนาดเราโหแล้วไปได้เราฟังแล้วแบบโอ้โหเด็กแม่กำลังอุ้มลูกอ่ะถึงที่คลอดออกมา
1: เออมันไม่ควรมายิงได้โรงเรียนแบบนี้ใช่ไหมเพราะมีทั้งผู้หญิงมีทั้งเด็ก
2: ทำแบบแล้วแบบสวมฮิญาบอย่างเงี้ยโอ้โหมันจับให้ได้เร็วๆเลย
1: มันไม่ใช่วิถีลูกผู้ชาย
2: ใช
1: ่
2: มันรอบกัดอ่ะอย่างนี้เรียกว่ารอบกัด
1: ครับผมฝากไว้นะครับพรุ่งนี้อาจจะมีฝนใช่ไหมพี่กล้วยนะ
2: ค่ะ
1: กรุงเทพเราก็มีฝนทั่วไทยกันด้วยนะครับระวังกันด้วยนะไปแล้วครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: มหานครโรคทิพย
4: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงรา

0: วลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเบาๆร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกา
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา19นาฬิกาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ณวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2558ในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1กิจกรรมเด่นของชมรมคือมีวิชา To Be No. 1ทุกวันพุธสัปดาห์ละ2ชั่วโมงทำให้สมาชิกกล้าแสดงออกสถานศึกษาดีมีบรรยากาศเอื้อต่อการพัฒนาส่วนศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1มีอาสาสมัครประจำศูนย์และไลน์กลุ่มในรูปแบบแชทจบครบเร็วปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลาหากปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษาแก้ปัญหาพัฒนา EQ ได้กิจกรรมพัฒนาจิตคิดและสร้างสรรค์ให้มีภูมิคุ้มกันมีพลังบวกเช่นงานหัตถศิลป์สร้างรายได้ประดิษฐ์ต้นไม้เงินต้นไม้ทองส่งขายในเพชรบุรีศิลปะการตกแต่งเค้กและผงหม้อแกงเมืองเพชรสำเร็จรูปแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ปี2568และน้ำหอมชิม

0: กลิ่นเอกลักษณ์เมืองเพชรได้แรงบันดาลใจจากคำขนานนามของจังหวัดว่าเมืองสามรสได้แก่เค็มเปรี้ยวหวานมาสร้างสรรค์เป็นกลิ่นที่มีความหอมเฉพาะตัวจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินโครงการ To Be Number One เพื่อดูแลเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดเพชรบุรีเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการ To Be Number One และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิ To Be Number One แล้วพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำให้แน่วแน่และตั้งใจที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทำตามความฝันที่จะประกอบอาชีพได้สำเร็จตามที่มุ่งมั่นและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To Be Number One จากสถานศึกษาในจังหวัดทั้งเรื่องการเรียนครอบครัวและปัญหาในวัยรุ่นจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ To Be Number One Idol รุ่นที่16ทั้งนี้ในปี2569จังหวัดเพชรบุรีมีอำเภอและชมรมที่ผ่านเข้าประกวดผลงานระดับประเทศ20แห่งมีสมาชิก To Be Number One กว่า 93,000 คนมีชมรมทุกประเภท271ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ18แห่ง
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนขนหน้ากอดบอสธีรพงษ์ทักทายพี่น้องสุขสุขคนกันละกันนะครับผมวันนี้ก็วันที่26นะจ๊ะวันอังคารที่26แล้วทักทายพี่ๆคนสวยหนุ่มหล่อด้วยนะจ๊ะที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับทักทายพี่ๆทุกคนเลยเด้อผู้ใดแน่ผู้ใดแน่ขออภัยนะจ๊ะอุ้ยเมื่อกี้ลมดันไปนิดหนึ่งนะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีลุงต่อยด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่เอด้วยครับแล้วก็พี่นงรักมาแล้วแล้วก็พี่อรุณสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับแล้วก็พี่นุริงด้วยแล้วก็พี่แทนด้วยแล้วก็พี่ออยนะครับใครอีกพี่สวัสดเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่นางหนูวันนะฮะโอ้โหขอบคุณมากที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนเลยขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้อ่านคอมเมนต์สักนิดนึงพี่ออยมาแล้วแล้วก็น้องฟ้าแอดมินที่สวยที่สุดของหนุ่มน้ำมนต์นะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ขวัญพี่ชัยด้วยนะจ๊ะผมเป็นเกย์พี่บอสความคู่อ้ายขวัญพี่ชัยสนั่นป่าครับผมโอเคเยี่ยมมากเลยพี่ออยอย่าเพิ่งแบตหมดนะพี่ออยนะพี่ออยทำไมแบตต้องจะหมดตลอดเลยอ่ะเศร้าจังเลยแล้วก็สวัสดีคุณพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะครับโอ้โหทักทายทุกท่านเลยนะฮะคนแปลกๆมาอีกแล้วหรอไม่แปลกหรอกเขาก็เป็นคนเหมือนเรานี่แหละอุ๊ยพูดได้ไหมเนี่ยปล่อยเขาไปนะฮะเราไม่ต้องสนใจนะฮะเราฟังเพลงอย่างเดียวดีกว่าเนาะนะฮะสวัสดีพี่ตั้มด้วยครับพี่ตั้มบอกว่าสวัสดีครับพี่บอสรูปหล่อที่สุดแห่งคลื่น95อุ๊ยพี่ก็พูดเกินไปขอบคุณมากๆเลยฮะเทด้วยนะฮะสวัสดีพี่ตั้มด้วยนะแล้วก็สวัสดีคุณพี่จารีรัตน์ด้วยนะฮะสวัสดีจ้าคุณพี่สารีมาแล้วสวัสดีจ้าดีเจขอเพลงกลางดาวของไรอันนะครับแอดเห็นข้อความเราไหมเนี่ยพี่อรุณถามแอดมินเมื่อกี้ได้เห็นข้อความเราไหมน้องฟ้าเห็นอยู่เนี่ยน้องฟ้าเห็นอยู่นะคุณแม่นะฮะสวัสดีคุณแม่ด้วยครับแล้วก็พี่พราวันนะสวัสดีพี่พราวันด้วยนะฮะหาดใหญ่สวัสดีค่ะจากหาดใหญ่นะคะฟังไปด้วยทำงานไปได้โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับโอ้โหถ้าใครที่เข้ามารับชมรับฟังนี่ผมบอกว่าผมเปิดทุกแนวเลยนะฮะวันนี้เรามีแนวเพลงทุกแนวเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกอีสานมีทุกแนวแล้วก็มีทุกจังหวะด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่ใหญ่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดี

ทักทายทุกเสียงทุกสายด้วยนะฮะตกใจหมดเลยนี่ก็จะล่อไปซะแล้วยากเลยสวัสดีพี่สำลีด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับผมขอฟังเพลงใหม่ของพี่บอสหน่อยได้ฟังแน่นอนวันนี้ได้ฟังแน่นอนนะครับสวัสดีครับดีเจขอเพลงยังรักใครได้อีกเดี๋ยวผมจัดให้เด้อนะมาแล้วพี่อรุณบอกว่า นึกว่าโดนบล็อกไม่ได้พี่อรุณอย่าเพิ่งอันนี้พี่มาร์ควันนี้พี่มาร์คเข้าใจดีเนาะพี่มาร์คน่าจะใจดีอยู่เนาะอันนี้ก็คุยกันยาวๆเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทาง SMS กันหน่อยนะครับที่ส่ง SMS มาขอเพลงกันนะครับสวัสดีค่ะขอเพลงกลางดาวของไรอันค่ะน้องบอสขอเพลงกลางดาวไรอันด้วยนะจ๊ะได้เลยสวัสดีพี่พิพาด้วยนะฮะขอเพลงกลางดาวนะครับคุณบอสขอเพลงเซิร์งโนบิตะลุงโกะตลาดมหาสินเดี๋ยวจัดให้เด้อขอเพลงเข้ามาได้วันนั้นดีเจไม่เห็นเราเหงาละสินี่ใช่ไหมล่ะพี่ออยหายไปเลยอ่ะผมงอนเลยนะพี่ออยรู้ไหมผมงอนพี่เลยพี่หายไปพี่ไม่เข้ามาดูผมเศร้าเลยนะผมเสียใจมากเสียใจที่สุดในชีวิตนี้เลยที่พี่ไม่เข้ามาดูผมนะสวัสดีพี่อัญชลีด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่สว่างพรมแก้วด้วยนะครับสวัสดีครับขอเพลงกลางดาวได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะน้องแชมป์สีสุขน้องแชมป์เข้ามาแล้วนะฮะอยู่กันยาวๆเลยนะครับเอาล่ะช่วงนี้ฮะพี่ๆคนไหนที่อยากจะฟังเพลงฮะโอ้โหขอเพลงเข้ามาได้เลยส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญนะจ๊ะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนเปิดรับสายหน้าใหม่1สายเท่านั้นนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากจะคุยกับหนุ่มน้ำมนพี่ๆคนสวยอยากจะคุยกับหนุ่มน้ำมนนะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะจ๊ะ022481366พี่น้องครับช่วงหน้านุ่มน้ำมนรอรับสายพี่น้องอยู่เด้อ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะจ๊ะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโรสสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่อ้นใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับแมนครับ
1: พี่อ้น
2: จุดรอครับ
1: พี่อ้นโทรมาจากทางไหนนาะครับผมวันนี
2: ้มินบุรีคร
1: ับ อ๋อมินบุรีโอ้ใกล้ใกล้กันครับพอไกลกันเด้อ
2: ครับโทรไปทีนึงแหละครับ
1: อ๋อมื้อนี้พี่อ้น
2: มีเวลาตัวคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: มื้อนี้พี่อ้นอันนี้พี่อ้นว่ากับผมเทียแรกบ่ครับนี่
2: 2เทือครับ2เท
1: ือ
2: ที
1: ่2
2: คร
1: ับ
2: อ๋อ
1: เทือ2มื้อนี้ได้สายน้ําไม้ได้พี่อ้นเด้อขอเพลงมาเนาะครับมื้อนี้ฮะ
2: บ่ค่อยไอ้บ่ค่อยหวานโซ่ไปครับ
1: มื้อนี้ขอเพลงหยังครับมื้อนี้ครับ
2: ไอ้มักสาวคู่ครับของมังแก้นครับ
1: โอ้อดีตมักสาวคู
2: ่แมนครับ
1: เอ้ยชีวิตจริงบ่เนาะนี่คือจังได๋เนาะ
2: บ่ครับบ่ครับมวนครับก็เลยฟัง
1: อ๋อได้เลยครับ
2: มวนครับ
1: ครับเพลงนี้พิเศษให้ผู้ใดนะครับอ้ายครับ
2: ก็ให้ทุกคนครับที่ฟังเก่าหาทุกคนครับที่ทั่วมาหรือผู้ใดก็นะครับให้ทุกคนที่ฟังคร
1: ับ โอ้ได้เลยครับเดี๋ยวนุ่มน้ำม่นจัดให้ด้วยครับพี่อ้นครับ
2: ได้ครับได้คร
1: ับวันนี้ขอบคุณพี่อ้นหลายๆครับผม
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เอาละครับพี่น้องครับโอ้สายหน้าไม้พี่อ้นนะฮะโทรขอมาจากมินบุรีพี่น้องนะฮะขอเพลงอดีตรักมักสาวโคนะฮะของมนแคนนะของไอ้มนแคนแกนคุณพี่น้องโอ้เพลงนี้นี่แต่ก่อนนี่บู้คักหลายเด้อเดี๋ยวเฮาไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยกันนะครับผมสำหรับผลงานเพลงอดีตรักมักสาวโคจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% แบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ไปบุรองกันยังมาคอยทางที่นางรอไม่ต้องไปคอยต้องคอยไปนี่ดีกว่า
4: ไหนใคร

ดินมาเลยกอดคนนอกใจรู้ว่าเขานอกใจก็อย่าไปกอดมันห่อนมันห่อนนะพี่น้องเนอะ20 บาทขาดตัวตัวใครมาให้ก็ไม่รู้หรือว่าเมียก็ไม่รู้

0: Cold Black
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับขณะนี้ 20:41 นาทียังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่มนพด้วยนะจ๊ะที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่นะครับแล้วก็พี่สายน้ำด้วยนะจ๊ะพี่สายน้ำขอเพลงเข้ามาเพลงรักสาวบ้านแฮดจ้าและหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะสวัสดีพี่สวัสดีป้ามาลัยด้วยนะครับเห็นพี่อรุณแซวบอกว่ามาแปลกๆผมใช่ไหม พี่บอสหนีไปเถอะหนูเข้ากับพี่บอได้เอ้ยใจเย็นก็หยอกๆกันไปนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตจัดตามคำขอกันหน่อยกับหนุ่มน้ำมนต์นะครับพิเศษให้ที่ขอเข้ามาในช่วงนี้ก็แล้วกันเด้อ

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: คือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้
2: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
0: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: April.

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ของแมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยบอสธีรพงษ์
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่ขอเพลงเข้ามานะฮะก็จัดให้แล้วนะตามคำขอนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงที่2เดี๋ยวจัดให้ใหม่เนาะนะฮะท้ายชั่วโมงแรกนี้นะจ๊ะขออนุญาตเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งผลงานเพลงของพี่ไทยธนาวุฒินะจ๊ะชื่อผลงานเพลงว่าไม่เหงาได้ไงนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะชั่วโมง2หนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์เลยนะจ๊ะโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับเจอกันใหม่ชั่วโมงที่2จ้า

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกอนุทินเผยคุยมาครงชี้แจงชายแดนชัดเพราะไปเห็นมากับตาพร้อมขอยูเนสโกตรวจผลกระทบทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เฉพาะกัมพูชาได้อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่านายมาครงได้สอบถามประเด็นข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาจึงได้ตอบไปในบริบทของไทยตนมาเป็นรัฐบาลช่วงที่มีความขัดแย้งรุนแรงมีการปะทะกันทั้งทางกำลังและการทูตได้ใช้เวลาอยู่ตามแนวรบชายแดนมากเป็นพิเศษเพราะพรรคภูมิใจไทยมีส.ส.แทบทุกจังหวัดในแนวชายแดนช่วงที่มีการสู้รบและสถานการณ์ตึงเครียดมีโอกาสไปยืนบนพื้นที่สู้รบทำให้เห็นสภาพแวดล้อมเวลาต้องชี้แจงกับใครผู้นำหรือตัวแทนประเทศอื่นๆจะใช้รายงานผลจากเจ้าหน้าที่ที่ส่งไปแต่สำหรับประเทศไทยตนคือเจ้าหน้าที่คนนั้นและมีสถานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลดังนั้นเวลามีการกล่าวหาว่าไทยรังแกประเทศที่อ่อนแอกว่าตนสามารถชี้แจงได้อย่างมั่นใจด้วยหลักฐานภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตัวเองการเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้ได้มีโอกาสคุยกับยูเนสโกซึ่งแจ้งว่ากัมพูชาได้ร้องขอให้ไปสำรวจวัดที่จดทะเบียนมรดกโลกว่าได้รับผลกระทบจากการที่ประเทศไทยโจมตีในช่วงที่มีการสู้รบซึ่งตนได้บอกไปว่าขอให้มาสำรวจประเทศไทยด้วยอย่าไปสำรวจประเทศที่ร้องขอประเทศเดียวจะได้เห็นว่าไม่ได้เป็นการโจมตีฝ่ายเดียวตนได้แจ้งกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสว่าไทยเป็นฝ่ายปกป้องตัวเองมากกว่าแต่หากมีการรุกรานเข้ามาไทยก็จัดเต็มผู้ว่าปัตตานีเยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจและหนูน้อยวัย2เดือนถูกโจรต้ายิงบาดเจ็บล่าสุดปลอดภัยแล้วทั้งคู่ที่โรงพยาบาลปัตตานีนางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในอำเภอยะรังหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสา904เยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงอายุ38ปีตำรวจสภ.ยะริงจังหวัดปัตตานีและเด็กหญิงอัฟรีนาฮายีสุหลงบุตรวัย2เดือนพร้อมมอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากกรณีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงดาบตำรวจอดุลได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างบริเวณหน้ามัสยิดใกล้โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะเดินทางมารับลูกชายที่โรงเรียนดังกล่าวโดยมาพร้อมกับภรรยาซึ่งเป็นครูในโรงเรียนส่งผลให้ภรรยาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและดาบตำรวจอดุลได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างส่วนเด็กหญิงอัฟรีนาวัย2เดือนบาดเจ็บมีแผลถลอกที่หน้าท้องล่าสุดทั้งสองอาการปลอดภัยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีแสดงความเสียใจกับครอบครัวดาบตำรวจอดุลขอประณามการกระทำครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่โหดร้ายและชาวปัตตานีไม่เห็นด้วยเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นฝีมือกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หมายเอาชีวิตเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งฝ่ายความมั่นคงต้องทบทวนเรื่องความปลอดภัยเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งคือไม่ควรสร้างความรุนแรงในพื้นที่ที่มีเด็กรวมถึงสถานศึกษาด้วยเต้007ลงพื้นที่บางซื่อเปิดนโยบายชุดใหญ่ช่วยเด็กผู้ปกครองดันเงินสนับสนุนรายวันแก้เด็กตีกันนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือเต้007ประธานกลุ่มกรุงเทพบินได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่เขตบางซื่อพร้อมด้วยนายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมและทีมงานกรุงเทพบินได้ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักในช่วงเลิกเรียนโดยมีนักเรียนจำนวนมากเข้ามาขอถ่ายรูปขอจับมือและขอลายเซ็นนายภาสพงษ์กล่าวว่าได้รับเสียงสะท้อนจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูหลายคนถึงภาระในการจัดทำคลิปวิดีโอสื่อการเรียนการสอนลงแพลตฟอร์มออนไลน์แม้แนวคิดดังกล่าวจะมีเป้าหมายเพื่อลดภาระงานเอกสารแต่ในทางปฏิบัติงานเอกสารเดิมยังคงต้องทำและต้องเพิ่มภาระในการคิดรูปแบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยขณะที่นายมงคลกิจกล่าวว่าหนึ่งในปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขคือการทะเลาะวิวาทของเยาวชนกลุ่มกรุงเทพบินได้เตรียมผลักดันนโยบายจัดเวทีประลองกำลังในทั้ง50เขตเปิดพื้นที่ให้เยาวชนที่มีปัญหาความขัดแย้งได้ใช้การแข่งขันกีฬาการต่อสู้ตามกติกาสากลเช่นมวยไทยแทนการยกพวกตีกันบนท้องถนนส่วนปัญหาค่าครองชีพและภาระของผู้ปกครองทางกลุ่มมีแนวคิดผลักดันนโยบายสนับ สนุนค่าใช้จ่ายให้เด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่0ถึง18ปีหรืออาจขยายถึงระดับอุดมศึกษาที่ยังไม่ได้ทำงานโดยเสนอให้ได้รับเงินสนับสนุนประมาณวันละ100บาทหรือเดือนละ 2,000 บาทเป็นระยะเวลา9เดือนต่อปีเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดิโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมเลิศอะ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับ 21:08 นยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับเอาล่ะตอนนี้สาหน้าไมพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้ครับรถสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องบอสหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอด
1: ครับสวัสดีพี่นกด้วยนะจ๊ะโอ้ไม่ได้คุยกับพี่นกนานเลยนะเนี่ย
2: อาจารย
1: ์ตอนนี้พี่นกรับชมรับฟังทางไหนอยู่ครับตอนนี้จ๊ะ
2: ตอนนี้พี่ฟังในวิทยุอยู่จ
1: ้
2: ะ
1: อ๋อในวิทยุนะจ๊ะพี่นกตอนนี้สุพรรณฝนไม่ตกใช่ไหมเนี่ย
2: ตกเมื่อตอนประมาณ5 โมงเย็นนี่จ้ะ
1: อ๋อตกเพิ่งตกไปสิครับถ้างั้น
2: จ้ะ
1: โอ้โหพี่นกครับวันนี้พี่นกโทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาจ๊ะ
2: โอ้ดวงใจจ
1: ้
2: ะ
1: โอ้ดวงใจของพี่ดีเจเมทิชา
2: ใช่จ้ะ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
2: ก็ให้ FC ทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร95แล้วก็ให้น้องบอสหนุ่มน้ำมนต์คนนักก่อนแล้วก็น้องเมแล้วก็พี่วันนิสาแล้วก็พี่สุวรรณแล้วก็พี่นันดิษแล้วก็พี่หนุ่มน้องแต้จ
1: ้
2: ะ
1: ได้เลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะ
2: จ้า
1: พี่น้องครับก็เดี๋ยวก่อนวางสายรบกวนพี่นกพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
2: เดี๋ยวพี่ลองพูดดูก่อนนะไม่ถูกยังไงหนุ่มน้ำมนต์ก็ด้วย
1: ได้เลยครับได้เลยครับพี่นกโอเคครับเริ่มเลยจ้า
2: จ้าขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลและเกลือโซเดียมใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหต
1: ุ
2: ของอาการค
1: ัน ว้าวขอบพระคุณพี่นกมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวหนูน้ำมนต์จัดให้นะครับ
2: จ้า
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: เอาละครับสายน้ำมายจากพี่นกสุพรรณครับขอเพลงเข้ามาโอ้ดวงใจของพี่เมย์ทิชานะครับดีเจเมย์ของเรานั่นเองนะฮะสาวสวยของเรานะคะก็เพลงนี้พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยครับแล้วก็พี่วันพิสาพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณนะแล้วก็เอฟซีของLGM FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยฮะจากพี่นกสุพรรณนั่นเองสายหน้าไมค์ของเรานะฮะโอ้ดวงใจ

0: ให้ผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
2: โจคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้า

0: โอ้โหสุดยอดสุดยอดมากครับสุดยอดจริงๆฮะโอ้ปรบมือเลยฮะเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ดีมากเลยนะฮะเพลงนี้โอ้โหร้องได้ไงวะเนี่ยจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงตีสามนะฮะโอ้โหตีสามเลยนะตีสามของบอสธีรพงศ์นะฮะต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่น้องใหม่ดีกว่าเรียกว่าน้องใหม่กำลังมาแรงเลยตอนนี้นะฮะโอ้โหผมเจอตัวจริงพี่เขานี่แบบน้องเขานี่แบบสุดๆเลยนะฮะอย่างเท่เลยนะฮะสำหรับบอสธีรพงศ์นะฮะผลงานเพลงตีสามนะคะโอ้โหเพลงนี้ก็คำร้องทำนองของคุณพี่มายสุจิมงคลนะครับเรียบเรียงดนตรีอาจารย์อนนท์เชื้อบุญมานะฮะแล้วก็ทำเพลงดังเยอะแยะมากมายเลยนะฮะโอ้โหอาจารย์อนนท์เนี่ยยกตัวอย่างเพลงบอกว่างกำลังเจ็บฮะโอ้โหแนวคนหมดใจของบอสธีรพงศ์ครับทุกคนฝากด้วยนะฮะผลงานเพลงใหม่นะฮะของบอสธีรพงศ์นะครับตีสามนะฮะเข้าไปฟังได้ทาง YouTubeนะจ๊ะแล้วก็หรือใครจะขอผลงานเพลงนี้ก็ได้นะฮะฝากด้วยฮะผลงานเพลงตีสามนั่นเองจ้ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์สมฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูด

ระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับขณะนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะกับหนุ่มหน้ามนนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะจ๊ะก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารนะครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับพี่น้องเขามะมวนมาซื้อน้ำกันนะครับก็วันนี้ต้องขอบพระคุณจริงๆด้วยนะครับท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆพิเศษให้พี่ๆทุกคนที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับผมขอให้มีความสุขกับบทเพลงต่อไปนี้ที่หนุ่มน้ำมนต์จะมอบให้นะครับผมสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะครับผมเวลาเก่าเวลาเดิมนะจ๊ะจันทร์อังคาร2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์ครับขอพี่น้องนอนหลับฝันดีเงินคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาเด้อพี่น้องเด้อสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคกรอบแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะช่วงเวลาแบบนี้ค่ะจะเจอกันกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ2ชั่วโมงค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองโอ้โหวันนี้เป็นไงเปิดมาด้วย3งานเพลงโจ๊ะๆนะคะลูกทุ่งสนุกสนุกกันเลยนะคะมาดูกันว่ามีเพลงอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นมากับคนแคนสแตนด์อัพคิดถึงมากคือพี่กิ๊บบุษราเนี่ยนะคือเคยเจอตัวจริงครั้งหนึ่งครั้งเดียวแล้วไม่เคยเจออีกเลยคือตั้งแต่สมัยหนูเป็นยังไม่ได้เป็นศิลปินนะคุณผู้ฟังแล้วก็พี่กิ๊บเขาไปเล่นคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเซ็นทรัลเชียงใหม่อะนะคะแล้วสวยมากวิ้งมากนะคนแคนสแตนด์อัพนะคะแล้วก็ต่อด้วยคุณนายค่ะแมลงสาบนะคะงานจากพี่ยุ้ยยัดเยอะนะจำได้ว่ามีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแต่ยังไม่ได้เปิดให้เลยติดค้างไว้แบบนานมากแล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นคนฝากเพลงนี้เอาไว้ก็มารายงานตัวได้นะคะแล้วก็ที่จบเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะสนุกสนุกเลยจากพี่ลิ้วอาจารยานะคะกับสับรถนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลือกงานเพลงสนุกๆ นะคะมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะก็ทักทายเข้ามาได้เลยฝากเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะหรือจะส่งเข้ามาเป็นข้อความนะคะพิมพ์ข้อความมือถือนะคะ SMS นะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ทักทายอีกครั้งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังนะคะอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีทั่วประเทศเลยนะคะใครที่บอกว่าหาคลื่นไม่เจอนะคะก็พิมพ์มาสอบถามได้นะคะที่ Facebook Live ของเรานะคะฟังเสียงดีเจแล้วอยากจะเห็นหน้าดีเจก็สามารถวาร์ปเข้ามาเนี่ยนะฮะวาร์ปเข้ามาที่เพจของเราได้มีการไลฟ์ทุกชั่วโมงนะคุณผู้ฟังค่ะทุกช่วงดีเจเลยนะฮะตรงนี้ก็สามารถที่จะแชทคุยกันแบบสดๆได้เลยนะฮะสมาชิกของเราตอนนี้อบอุ่นนะคะอุ่นหนาฝาคลั่งคึกคักน่ารักอ่ะมากเลยล่ะทายอินเพลงนะคะแล้วก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยกันละกันนะคะสำหรับเพจของเรา LTM FM 95นะคะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะตอนนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้มีติดมือถือติดเครื่องเอาไว้อยากจะให้ดาวน์โหลดนะคะกับแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทหนูก็ยังจะใหม่ตลอดใหม่แอปพลิเคชันจากอสมท MCOT Connectนี่ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android บอกเลยว่าตรงนี้สามารถติดตามได้ทุกคอนเทนต์ของอสมทนะคะไม่ว่าคุณจะอยากฟังเพลงแนวไหนนี่นะคะฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะทุกรายการ FM 95ลูกทุ่งมหานครหรือว่าใครที่นะคะบางช่วงเวลาอยากฟังเพลงสากลเนี่ยก็เมท107นะคะ107นะคะหรือจะเป็นกีฬาก็ทาง Active Radio นะคะ99นะคะหรือจะเป็นช่องข่าวก็ 100.5 เนี่ยแล้วก็ยังมีอีกหลายๆรายการนะคะอย่างเพลงป๊อปอะไรก็จะเป็นทาง Melo Pop ด้วยนะคะส่วนข่าวสารต่างๆนะคะก็ติดตามได้เลยนะคะจากทางสำนักข่าวไทยด้วยที่แอปนี้นะคะเน้นย้ำอีกครั้งนึงกับ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดทั้งระบบ iOS แล้วก็Android นะจ๊ะนะคะฝากด้วยคุณผู้ฟังจ๋านะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะกับสายหน้าใหม่ของเราวันนี้นะคะใครจะโทรเข้ามาเป็นสายแรกนะคะในช่วงของดีเจลูกตาลชนทิชานะคะรออยู่นะจ๊ะที่022481366นะคะแต่เชื่อว่ามีคุณผู้ฟังนะคะหลายๆท่านก็เมมเบอร์นี้เอาไว้แล้วแล้วก็พิมพ์ชื่อดีเจเอาไว้ด้วยนี่เป็นไงล่ะแอบรู้มีใครทำบ้างน่ารักนะเนี่ยนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะฝากเพลงเอาไว้ได้อยากคุยสายหน้าไมค์ก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะวันนี้น้องเมย์นะคะรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะส่วนมีเพลงพิเศษอยากจะฟังอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันก็ที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะอ่ะก่อนที่
เราจะไปรับสายหน้าไมค์นะคะกับช่วงสายชิลหิวใจนะคะเมื่อสักครู่นี้เราฟังเพลงสนุกสนุกโอ้เต้นกันไป3เพลงเดี๋ยวให้พักข้อเข่ากันบ้างละกันนะจากงานเพลงช้าๆฟังสักเพลงนะคะงานจากพี่ดำรงวงทองผู้หญิงคนสุดท้ายค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักลายสายมารออยู่แล้วนะคะโอ้โหนี่แบบคนข้างบ้านเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะพี่อ้อม
2: สวัสดีค่ะน้องลูกตาล
1: ใช่ไหมคะอันนี้เป็นพี่สาวข้างบ้านใช่ไหมคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แซวพี่อ้อมเลยนะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์ธานีนะคะก็เป็นแฟนประจำเลยนะคะในช่วงของดีเจลูกตาลชวนนิชานะคะวันนี้สุราษฎร์ฝนตกไหมคะพี่อ้อมคะ
2: วันนี้ไม่ตกค่ะ
1: วันนี้ไม่ตกเมื่อวานล่ะ
2: เมื่อวานก็ตกนิดนิดหน่อยหน่อย
1: ตกนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็ครึ้มครึ้มมาเลยนะคะหลายๆพื้นที่ก็บอกว่าบางทีเหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะดีเจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาแชร์กันได้นะคะพี่อ้อมฟังทางวิทยุแล้วได้เข้ามาทางไลฟ์บ้างไหมคะ
2: ไม่ได้เข้าไปค่ะ
1: อ๋อฟังแต่ทางวิทยุอย่างเดียวเลย
2: ค่ะก็พี่เล่นไม่เป็น
1: เออไม่เป็นไรค่ะสัญญาณชัดเจนเนาะพี่อ้อมเนาะ
2: ค่ะช
1: ั
2: ดเจน
1: ชัดเจนขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนอกจากที่พี่อ้อมบอกหนูว่าฟังช่วงกลางคืนมีกลางวันได้ฟังบ้างไหมคะวิทยุลูกทุ่งมหานคร
2: ได้ฟ
1: ัง
2: ก็เสาร์อาทิตย์ได้ฟ
1: ัง
2: ครั้งละชั่วโมงมันมีรายการของช้างตกมันตั้งแต่14 นาฬิกาถึง16 นาฬิกา
1: โอเคค่ะงั้นฝากพี่อ้อมด้วยแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ตันก็มีโอกาส

0: รายการร่วมกับศิลปินแห่งชาติค่ะอาชัยเมืองสิงห์นะคะเผื่อว่าถ้าว่างๆก็มาฟังได้เผื่อวันอาทิตย์เนาะวันหยุดอะไรเงี้ยนะคะ
1: บางทีพี่ก็ไม่ได้ว่างฟังตลอดหรอก
0: ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ได้ฟังตั้งแต่ต้นนิดเดียว
0: จ้ะโอเคแต่ไม่เป็นไรทุกคืนพี่อ้อมก็มาอยู่เป็นเพื่อนหนูอยู่แล้วเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคค่ะวันนี้1งานเพลงพิเศษค่ะพี่อ้อมอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ป้ายยาของมินตราค่ะ
0: ป้ายยาของน้องมินตราเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมมากๆนะคะ
1: ค่ะ
0: จ้า
1: น้องมินตราเอ้ยน้องลูกตาลเนี่ยอะไรจะได้ฟังเพลงน้องลูกตาลนะพี่
0: ไม่ใช่แค่พี่อ้อมนะที่ทวงเนี่ยนะมีน้องๆแฟนเพลงแฟนคลับก็ทวงเหมือนกันได้ฟังแน่ปีนี้เออปีนี้มันยังไม่หมดปี
1: จบครึ่งปีแล้ว
0: อีกนิดนึงพี่อ้อมจริงๆดูเพิ่งขับจากต่างประเทศด้วยก็เลยยุ่งๆด้วยฮะช่วงนี
1: ้ตอนนั้นแหละเขาออกกันอยู
0: ่เออเขาออกกันอยู่ทำไมตาไม่ออกสักที
1: เขาสนนคนนี
0: ้โอเค
1: ตาไม่ได้ยินสักที
0: ได้เลยเดี๋ยวรีบเร่งเลยใส่ปุ๋ยเร่งเลย
1: ก็มีแหละพี่ได้ฟังจอคิวริสด้วย
0: จ้าขอบคุณนะคะพี่อ้อมนะโอเคเดี๋ยววันนี้จัดเพลงให้ก่อน
1: ได้ฟังช่วงสุดท้ายของเขา
0: เนี่ยได้ค่ะเดี๋ยวรีบเร่งทำนะ
1: ก็จัดตั้งแต่บ่ายโมงพี่ได้ฟังช่วง4 โมง
0: อ๋อโอเคได้เลยโอเควันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ
1: ค่ะ
0: จ้าสวัสดีค่ะพี่อ้อมทวงเพลงได้ทำอยู่เดี๋ยวได้ฟังแน่เดี๋ยวช่วงนี้จัดให้ก่อนเลยแล้วกันนะคะกับสายชิลหิวใจนะเพลงนี้ป้ายยามีนตราอินทิราฟีเจอริ่งกับไดมอนด์

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าไม้ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะสายชิวฮิวใจกับพี่อ้อมสุราษฎร์ธานีนะคะแนะนำกันเพลงสนุกสนุกมาให้ได้เต้นกันต่อเลยโอ้โหชั่วโมงนี้นี่แบบว่านะแดนซ์ไม่หยุด เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเรารับสายหน้าไม้อีกหนึ่งสายด้วยค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงนะคะแล้วก็จองสายก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราหลังไม้ได้เลยนะคะอ่ะในช่วงนี้นะคะมีหลายๆคนบอกว่าโอ้เนี่ยทำงานหนักก็อยากจะไปเที่ยวพักผ่อนเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีค่ะตอนนี้นะคะทาง FM 100.5 Mcot News นะคะภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวค่ะ The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นี้ค่ะไฮไลท์สำคัญนะคะผู้ฟังค่ะนะคะจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานกันตลอดทั้งการเดินทางนะคะเดินทางอย่างเนื้อระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมือนะคะทั้งหมดนี้ค่ะเพียง 15,900 บาทเท่านั้นนะคะต่อ1ท่านนะคะสำรองที่นั่งด่วนที่เบอร์โทรศัพท์094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444นะคะกับทาง FM 100.5 Mcot News นะคะ The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่ายังไม่ได้ทักเลยเนาะทางไลฟ์นะคะสวัสดีน้องคิตตี้นะคะบอกว่าขอเพลงน้ำค้างบนหญ้าน้ำตาบนแก้มของน้องแพรชนานะคะทักทายดีเจลูกตาลคนสวยนะสวัสดีพี่อัญชลีด้วยนะคะบอกสวัสดีจ้าน้องลูกตาลขอฟังเพลงรักในกศน.ของพี่เจี๊ยบเบญจพรคิดถึงพี่เจี๊ยบมากเลยเวลาเจอกันพี่เจี๊ยบชอบแกล้งหนูนี่เป็นไงล่ะบอกออกสื่อหยอกคิดถึงนะเนี่ยนะคะแล้วก็พี่เบลเบดนะคะบอกทักทายดีเจลูกโหนดคนน่ารักนะคะพี่สุภาพบุรุษ3ล้อซิ่งสวัสดีครับน้องลูกตาลคนสวยนะคะฟังน้องลูกตาลและน้องเมธิชาทุกคืนครับจากภูเก็ตนะคะขอบพระคุณมากๆเลยขอบคุณแทนน้องเมย์ด้วยนะคะพี่มนเรียวพี่วิรันทิบอกเสียงหัวเราะน่ารักจังนี่แบบนี้เหรอคะเฮ้ยพี่ชอบนะคะพี่สงวนศรีพี่นพพรด้วยบอกนอนฟังอยู่เจียงไฮ้ครับเปิดถึงเช้าเลยโอ้โหอยู่กันยาวๆนะฮะพี่โสภาพี่สมยศพี่เลิฟตัวเนอะเจ้าเนี่ยส่งหัวใจกันเข้ามาพี่เสาคำตัวเนอะพี่หนูเพียนนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะตอนนี้นะคะข้อความก็อ่านได้ประมาณนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงก็ยังไงรบกวนคุณผู้ชมทางไลฟ์นะคะพิมพ์มาอีกทีก็แล้วกันเนาะนะคะพี่มะนาวหวานด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้หลังไมค์นะคะเข้ามาแบบรัวๆรัวๆนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมกันละกันในช่วงนี้นะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาจากน้องแววสุราษฎร์อุ้ยวันนี้มีสายจากสุราษฎร์มาหลายสายเลยจัดให้ก่อนเลยขอคนรู้ใจไมค์พิรมพรค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงสนุกๆ นะคะจากศิลปินนะคะที่กำลังจะไปร่วมกิจกรรมกับเรานะคะในวันที่31พฤษภาคมนะคะสิ้นเดือนนี้ที่จันทบุรีนะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนั่นเองนะคะหนึ่งในนั้นก็คือพี่ปีเตอร์45
2: เสียงอยู่ไหนเสียงขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกคนเข้ามานั่งเก้าอี้ได้แล้วนะครับคนไหน

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: 44445นะคะเจอกันแน่นอนนะคะในวันที่31พฤษภาคม2569นี้นะคะกับวันครบรอบ22ปี FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเราก็จะไปจัดกิจกรรมนะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงจังหวัดจันทบุรีนะคะนอกจากพี่ปีเตอร์45แล้วนะคะก็ยังมีพี่ๆศิลปินอีกหลายท่านเลยนะคะที่จะไปร้องเพลงนะคะสร้างความสนุกความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับน้องๆนะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนี่แหละนะคะมีนะคะท็อปพสุพัฒน์นะคะพี่โจโจ้โดมิแนนซ์นะคะพี่จอยบิยอนนะคะแล้วก็เจอกับดีเจของพวกเราด้วยนะคะผอ.วาสุเลอร์จันยาเฮียมีคณชัยแล้วก็พี่พิมดามหานครด้วยนะคะกิจกรรมเริ่มตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปจนถึงประมาณบ่ายสองนะคะมีเพลงฟังเพราะๆนะคะเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆแล้วก็ที่สำคัญเลยเราจะไปมอบของใช้จำเป็นนะคะให้กับน้องๆด้วยนะคะก็ใครที่อยากจะร่วมงานนี้นะคะก็สามารถที่จะไปด้วยกันได้เลยนะคุณผู้ฟังนะคะที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีโรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะหรือจะส่งของไปก็ได้เหมือนกันนะคะรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในเพจของเราด้วยเผื่อว่าฟังไม่ทันสามารถเข้ามาดูเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้เลยนะคะสองงานเพลงคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังใหม่นะคะก่อนหน้านี้กับอยากมีเมียยอดรักสลักใจโอ้นะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชนะคะเขาฝากไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะแล้วเหมือนคุยกันหรือเปล่านะอยากมีเมียแล้วก็เลยบอกว่าอะไรจะขอก็รีบขอสิจ๊ะแหมนะคะเป็นเวอร์ชั่นต้นฉบับเลยนะคะของพิธาสิรินทรานิยากรนะคะฝากมาจากพี่ศรีจันจากจังหวัดตรังนั่นเอง2งานเพลงเลยนะคะจัดให้จ้า
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
0: ตอนนี้ 22:54 นาทีนะคะคุณผู้ฟังค่ะนะคะช่วงนี้ก็เป็นชั่วโมงแรกของเรานะคะท้ายชั่วโมงแรกกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเดี๋ยวจัดให้สำหรับงานเพลงของพงศิษฐ์คัมภีร์นะคะสุดใจนะคะที่แนะนำกันเข้ามาแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักนะคะสักครู่หนึ่งนะคะครู่เดียวเท่านั้นแล้วเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะแนะนำงานเพลงเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะจองสายหน้าใหม่นะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะหรือว่าจะเป็นทาง SMS ก็ได้นะคะที่4689400นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:02 น.นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้ค่ะนะคะกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วจากเพชรบูรณ์จากเพชรบูรณ์นะคะสวัสดีค่ะพี่สุเทพ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะได้ยินเสียงหนูชัดเจนไหมคะ
3: จริงคร
2: ับ ค่ะพี่สุเทพถือโทรศัพท์ไว้แนบหูหรือว่าใช้สมอลทอล์กหรือ
3: แนบ
2: หูครับหรอคะจะมีแบบมีเสียงรบกวนนิดนึง
3: จะจะเป็นนี
2: ่โอเคตอนนี้ดีขึ้นแล้วพี่สุเทพขา
3: ครับผม
2: โอเคค่ะตอนนี้ดีเลยขอบคุณมากมากค่ะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะ
3: คุยครับแต่ว่าเพลงมันไม่มีครับ
2: นานแล้วเหรอคะที่เคยคุย
3: เมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้วอะ
2: แล้วอ๋อโอเคค่ะโทรมาจากเพชรบูรณ์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างคะที่เพชรบูรณ์อากาศช่วงนี
3: ้ร้อนครับร้อน
2: ร้อนเหรอโอ้โหฝนไม่ตกเลยปกตินี่เวลาช่วงหน้าหนาวคนก็จะแบบขึ้นเขาคออะไรอย่างงี้กันเนาะพี่เนาะ
3: ครับผม
2: แต่ว่าช่วงนี้ร้อนอ่ะไม่เป็นไรนะคะก็สู้กันต่อไปแต่ไม่มีฝนเลยเหรอคะไม่มีพัดไปทางนู้นเลยเหรอพี
3: ่ยังไม่มีครับยังไม่มี
2: เลยเนาะ
3: 2-3 วันแล้วไม่ตก
2: โอ้โห2-3 วันแล้วไม่ตกนะคะก็น่าจะอีกสัก 2-3 วันถ้ายังไม่ตกก็ไปต่ออีกสัก 2-3 วัน
3: คร
2: ับ โอเคนอนดึกไหมคะพี่สุเทพฟังจนถึงกี่โมงคะเนี่ย
3: แต่2 ทุ่มจริงครับเที่ยงคืนคร
2: ับ อ๋อถึงเที่ยงคืนเลยก็ตอนหนูลารายการก็ปิดวิทยุเลยพร้อมกัน
3: ครับผม
2: โอ้โอเคอยู่เป็นเพื่อนหนูก่อนเน
3: า
2: ะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ขอบคุณมากค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่สุเทพอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: เสียงซอสั่งสาวครับจากสอนชัยเมฆวิเชียน
2: ค่ะเสียงซอสั่งสาวสอนชัยเมฆวิเชียนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะที่จะไปฟังเพลงเนาะ
3: ได้ครับได้ครับ
2: เดี๋ยวพูดตามหนูเลยนะคะ
3: ครับผม
2: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
3: อร่อยถูกใจกับใครก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: ได้
2: โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่สุเทพมากๆเลยนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสัญญาณเหมือนจะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะยังคุยกันได้อยู่นะในช่วงนี้ค่ะกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยกับ4งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานี่ฝากไว้หลังไมค์นะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าจะมีเพลงอะไรกันบ้าง

0: สีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงนะคะจัดให้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ฝากกันเข้ามานะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรา02-248-1366นะคะไล่สเต็ปมาเลยค่ะผู้ฟังนะคะเริ่มต้นขบวนพาเหรดกับเพลงจากสายหน้าใหม่ของเรานะคะเสียงซอสั่งสาวสอนชัยเมฆวิเชียนนะคะแล้วก็ต่อด้วยฮักสาวขอนแก่นพนมนพพรนะคะเพลงนี้จากพี่วิทยาศรีสเกตนะคะและต่อด้วยเต้ยก่อสร้างนะคะเร่งจังหวะขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะจอยรวมมิตรจากใครหนอเอาไปไหนเอาย่อจากป้าปีนะคะป้าปีโทรมาจากจังหวัดตรังนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับพบหมอนาฮันนะจ๊ะนะคะอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงจากพี่สุวรรณีห้วยขวางนะคะก็จัดให้เลยซิงกันเพลงนะคะแบบว่าไม่ต้องได้พักหัวข้อหัวเข่าเลย เต้นแบบเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆอ่ะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นะคะอ่ะโจ๊ะโจ๊ะกันนะคะช่วงนี้ทักทายเพิ่มเติมนะคะสมาชิกของเรานะคะทาง Facebook Live นะคะมีใครกันบ้างเอ่ยนะคะคุณแม่ทันพี่ชาพี่เลิฟนะคะพี่เมตตาบอกสวัสดีครับพี่ประจบนะคะพี่ประเดิมนะคะแล้วก็มีน้องนายบอยด้วยนะคะพี่อุดรเหรอพี่อุดรด้วยหรือเปล่านะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกใครอีกพี่เอกรินนะคะเนี่ยหนูอ่านได้แค่นี้เองข้อความมันไม่ขึ้นให้แล้วพี่นุเจริญด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ส่งหมูมาวิ่งดุกดิกดุกดิกขอบคุณมากๆเลยนะคะทางเพจของเรานะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามก็ฝากด้วยนะคะ LTM FM 95นะคะตอนนี้เดี๋ยวเปิดเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันเนาะฟังเพลงกันรัวๆนะคะในชั่วโมงที่2นะคะคุณลุงสว03นี่จากสุราษฎร์ธานีนะคะเขาบอกว่าฝากสักเพลงหนึ่งนะคะน้องลูกตาลนะคะงานของพี่ธนาภาโชคนะคะเมื่อกี้นี่ก็ไปค้นหาให้น้องเมย์นะน้องเมย์ทีมงานของเรานะคะเตรียมมาให้เลยทองอินสิ้นหวังนะคะอู้

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตนะคะเพลงใหม่เลยนะคุณฟังช่วงนี้นะคะมีฝากเข้ามานะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอ่ะจ่อคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะคะว้ายโอ้โหเพลงใหม่ของพ่อใหญ่พ่อใหญ่ไม้ไทยหัวใจสินนะคะกับงานเพลงสิทธิ์ของเจ้าใครที่เป็นแฟนเพลงเนี่ยน่าจะเคยฟังอยู่บ้างแล้วนะคะแต่ว่าเราเจาะคิวฮิตในสัปดาห์นี้สิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจสินค่ะจากสังกัดพระเอกใหญ่9999โอ้ยเลขเด็ดเนาะนี่เนาะคำร้องทำนองโดยกี้พงศักดิ์และเรียบเรียงโดยพานุวัฒน์สิงห์สนั่นนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยขอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: าหารแมว Air Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: 2งานเพลงสนุกๆ นะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะโนราพลัดถิ่นนะงานจากเน็ตราเน็ตราเชนเน็ตราเชนฟีเจอริ่งกับพี่กล้วยนะคะพี่กล้วยของเราเนี่ยนะฮะพี่กล้วยสแตมป์นะคะจาก JPS Record นะคะเพลงนี้อยู่ในฮิตที่20นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้กับนารีรำพึงนะฮะวงฟูนะฮะจากอัลบั้ม Sound of Highland นะฮะจากสังกัด Genie Record นะฮะก็เป็น2งานเพลงที่อยู่ในชาร์ตนะฮะนารีรำพึงอยู่ฮิตที่10ฮิตที่11เลยนะคะสำหรับเพลงที่ติดชาร์ตค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมว A-Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะตอนแรกว่าจะพักเบรกสักครู่หนึ่งนะแต่ว่านะคะก่อนจะพักเบรกขออนุญาต1เพลงก็แล้วกันนะคะเพราะว่าแนะนำมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกแล้วนะคะจากพี่จรัญนะคะจากจังหวัดตรังนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่มนแคนแก่นคูนกับแรงก้อนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวหนูจัดให้ในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบแรงก้อนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
5: โอ้
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: 23:55 นะคะส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้จะงานเพลงน่ารักน่ารักตี้แสงระวีกับแมงมุมส่งท้ายส่งต่อให้กับน้องเมธิชาเช่นเคยอุ๊ยแมงมุมพรุ่งนี้เจอกันค่ะเหมือนเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชา4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา24:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มอง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สามผลงานเพลงที่คุณผู้ฟังบอกว่าโอ๊ยเพราะจังเลยนะคะแต่ถ้าใครบอกว่าชื่นชอบเนี่ยรู้อายุเลยนะ มีคนแซวมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะสามผลงานเพลงค่ะคุณผู้ฟังคะขออยู่ด้วยคนจากสายันสัญญานะคะตามมาด้วยชมทุ่งจากเพลินพรมแดงนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยใจนางเหมือนทางรถนี่นะคะสามผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้เลยในช่วงของฮิตมาราธอนจ้าครับสวัสดีในช่วงเวลาเที่ยงคืน13นาทีอย่างนี้นะคะเสียงเป็นแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะเพิ่งตื่น โอ้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเช้านี้นะคะเดินทางไปตั้งแต่ตีห้าไม่ถึงก็จวนไปยังจังหวัดตรังนะคะก็เรียบร้อยและไปเสร็จสิ้นภารกิจนะคะที่สงขลานครินทร์วิทยาเขตรังนะคะก็มีการไปมอบของที่เกี่ยวกับของประกอบอาชีพต่างๆนะคะก็ร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึงแล้วก็มีท่านผู้บริหารนะแล้วก็มีศิลปินของปอเต็กตึงเนี่ยไปด้วยนะคะวันนี้ก็เลยแต่งชุดนี้มาเพราะว่ายังไม่ได้กลับบ้านตัวเองก็คือแวะนอนแบบว่าจอดนอนอะไรอย่างนี้ก่อน นั่นเสียงไปแล้วนะคะอ่ะตอนนี้ต้องไม่ขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะจ๊ะอยากส่งมอบความรู้สึกดีๆผลงานเพลงเพราะๆให้กับใครนะคะ022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งนะ022481366นะจ๊ะเป็นยังไงบ้างสบายดีกันหรือเปล่านะคะบางพื้นที่มีฝนตกแล้วครึ้มฟ้าครึ้มฝนก้อนเมฆจับตัวกันเป็นก้อนเขาบอกว่าอะไรนะอุตุนิยมวิทยาตอนแรกเขาบอกว่าเนี่ยกรุงเทพอ่ะจะแบบว่าไม่ตกไป2วันแล้วหลังจากเนี้ยก็จะกลับมาตกอีกครั้งก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้อยู่กรุงเทพเลยไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้ตกหรือเปล่านะคะสวัสดีด้วยนะคะยังไงแต่ละท่านนะคะก็ขอให้คอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์และน่ารักนะจ๊ะใครที่พิมพ์ผิดพิมพ์ใหม่ด้วยสวัสดีพี่ฟ้าด้วยนะคะบอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้านะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะบอกว่าวันนี้มาลุกกู้ภัยเลยนะนะแล้วก็มีพี่สุภกรบอกว่าชุดนี้น่ารักดีครับเป็นชุดปฏิบัติงานนะคะสวัสดีน้องไบรท์ด้วยนะคะบอกว่าอยากไปตรังบ้างจังเลยวันนี้แบบไปหลากหลายที่เหมือนกันนะนอกจากไปจังหวัดตรังแล้วเนี่ยได้ไปกินเขาเรียกว่าอะไรนะกินหมูย่างใช่หมูย่างหรือเปล่าเมืองตรังอร่อยหวานๆแบบมีความแบบว่าเขาปรุงแล้วอะแล้วก็ไปนั่งกินติ่มซำอะไรเงี้ยนะรวมถึงพวกไปร้านอะไรนะเกี่ยวกับเป็นเหมือนประมาณเกี่ยวกับร้านเกี่ยวกับปูอะก็ไปกินอาหารทะเลด้วยนะคะอร่อยมากบอกเลยแล้วก็ไปเที่ยวทะเลแว็บหนึ่งนะคะก็เป็นธรรมชาติมีแบบว่าโหทิวเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเทือกแบบสวยอ่ะแล้วก็ไปเดินผ่านแบบโป๊ะเรืออะไรเงี้ยโอ้โคงเคลงมาเลยคือเขาปักธงแดงเอาไว้อ่ะว่าคลื่นลมค่อนข้างแรงแล้วพอน้องเมย์เดินผ่านเนี่ยโอ้โหหัวแทบปิวก็ต้องแบบพยุงกันตอนแรกเขาเป็นอะไรนะเป็นช่วงที่มันมีเป็นอุทยานอะไรกระแบอะไรสักอย่างเนี่ยแบนะอ่ะแล้วก็แบบเหมือนเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเขามีภาพเขียนอะไรเป็นในถ้ำอ่ะหนูไปไม่ถึงตรงนั้นอ่ะใครไปแล้วบอกหน่อยว่าสวยขนาดไหนที่ไปไม่ถึงไม่ใช่อะไรนะยาวซะเหลือเกินทางอ่ะมันต้องแบบว่าเผื่อเวลาแต่พอดีพวกหนูต้องรีบกลับขึ้นไปต้องกลับกรุงเทพแล้วนะคะกลัวตกเครื่องก็เลยไม่ได้ไปอย่างนั้นเสียดายเผื่อจะได้แบบว่าไปดูว่าเขามีร่องรอยอารยธรรมของมนุษย์แบบโบราณใช่ไหมที่แบบว่ามีการเขียนมีการอะไรที่แบบว่าสมัยก่อนอ่ะเขาจะเขียนที่ถ้ำอ่ะเป็นรูปวัวเป็นรูปการล่าสัตว์เป็นรูปมนุษย์อะไรเงี้ยมีการวาดรูปลงไปตรงผนังถ้ำอย่างเงี้ยอยากเห็นเหมือนกันไม่ค่อยได้แบบว่าไม่ค่อยได้ไปเที่ยวอะไรแบบนี้เลยนะคะเสียดายเวลามันน้อยไปนิดนึงน้องไม่ขอหนึ่งสายหน้าไมค์ย้ำเบอร์นะจ๊ะ022481366ทิ้งเอาไว้ผลงานเพลงนี้ค่ะตั๊กกะแตนผูกโบจากแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะผลงานเพลงเก่าๆอีกหนึ่งผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าไมค์มีเวลาให้2นาทีครึ่งในการโทรศัพท์มานะคะวันนี้มีน้องกวางรอรับสายจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายตอนนี้หนึ่งแสนน้ำใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะโอ้ยน้องเมย์คุยกับสาวบ้างแล้วสาวท่านนี้เด็กหญิงอะไรคะ
2: เด็กหญิงตัวเขียวค่ะ
1: ฮะทำไมถึงชื่อนี้ล่ะ
2: ตอนเล็กๆเป็นคนแบบว่าตัวเขียวๆว่ะแม่เขาก็เลยตั้งชื่อ
1: ล่อ
2: ใช้
1: เป็นเดอะฮักเงี้ยเหรอ
2: เป็นตัวแหล่ๆอะค่ะ
1: มันจะมีอะไรนะเดอะฮักกับเชคตัวเขียวมนุษย์ตัวเขียวอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักแล้วอ้วนๆได้ไหม
2: ตอนเด็กๆอ้วนค่ะตอนเล็กๆผอมค่ะแต่ตอนนี้อ้วนค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อนะคะอ่ะจากที่ไหนส่งเข้าประกวดจ๊ะ
2: ธัญบุรีคลองสามค่ะ
1: โอ้ยบ้านใกล้เรือนเคียง
2: ไปแล้วคุณเมย์เหนื่อยไหมคะเดินทาง
1: คะโอ้ยกำลังดีค่ะเหนื่อยแหละแต่ก็มันเหนื่อยเพราะว่ามันไม่ได้นอนมากกว่าค่ะถ้านอนก็ยมใช่ไหมแต่งน่องแต่งหน้ามาแล้วถ้านอนนี่คือแบบหน้าเยินเลยนะมานอนไม่ได้อ่ะสิจัดรายการเสร็จตีสองกับถึงบ้านตีสามแต่งก็เดี๋ยวตีสี่ก็ตื่นแหละตีห้าก็ออกแล้ว
2: นั่นแหละเวลาฟังครูเมย์แล้วอิจฉาอิจฉาม
1: ีความ รู้สึกว่า
2: ครูมีพลังงานมาส่วนไหนเยอะแยะมากมาก
1: หนูได้พลังงานจากคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกำลังใจเต็มเปี่ยมมีคนแบบคอยมาให้กำลังใจตลอดนี่ไงน้องเมย์ก็เลยมาให้กำลังใจพี่ตัวเขียวด้วย
2: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วมีชื่อแบบนามสมมติอีกไหมแบบโตขึ้นมาแล้วแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยแม่ตั้งชื่ออะไรเนี่ยอย่างเงี้ย
2: ก็หลังๆมาพอโตก็ก็จะเป็นเรียกชื่อจริงค่ะ
1: ชื่อจริงชื่ออะไรคะขำอีก
2: ขออภัยค่ะ
1: ฮะ
2: ขออภัยออกสายไม่กล้าออกสาย
1: อ๋อตกใจนึกว่าชื่อจริงชื่อขออภัยคล้ายๆกับพระอภัยมณีเป็นภรรยาของพระอภัยมณีอีกทีนึงไม่ใช่นะ
2: ไม่ใช่จ้ะ
1: ไม่มีหรอชื่อจริงชื่ออะไรเอาดี
2: ขออภัยค่ะคุณเมย์ขา
1: เพราะอะไรเพราะอะไรกลัวหนุ่มๆรู้เหร
2: อหนุ่มๆอยากให้รู้ค่ะแต่ว่าเอาตัวเขียวนี่แหละจ้ะ
1: ปัดโทตอนเด็กๆอ่ะหนูชื่อเมย์ใช่ไหมแล้วก็แบบเพื่อนๆในห้องเรียนเดียวกันนะคะชื่อเมย์ทั้งหมด3คนพอเวลาคุณครูเรียกเมย์ทุกคนก็คือหันค่ะ
2: เมย์ไหน
1: มันมีต้อง3คนน่ะแล้วแบบก็ไม่รู้จะยังไงดีจริงๆหนูชื่ออธิชาพอก็เลยโดนตัดออ่างไปอ่ะก็เหลือธิชาอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่อย่างนั้นชื่อเมย์มันซ้ำเยอะนู่นนี่นั่นตอนเด็กๆหนูก็ร้องไห้บอกแม่ว่าหนูไม่รู้ละไหนชื่อหนูเนี่ยเขาเรียกอ่ะหนูหันตลอดเลยหนูเหนื่อย
2: แต่มันเป็นชื่อที่เพาะไงคะน้องเมย์อะไรเงี้ยเป็นชื่อเพาะ
1: เพราะว่าเกิดเดือนพฤษภาพฤษภาภาษาอังกฤษแปลว่าแบบเมย์อะไรเงี้ย
2: ค่ะ
1: ก็เลยได้ชื่อเมย์มาตอนนั้นแล้วตอนมีน้องเนี่ยอยากให้น้องชื่อไมล์ตั้งชื่อน้องตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แต่เกิดออกมาชื่อไม้ค่ะเป็นผู้ชายแล้วน้องอะ

0: ยว่าทําไมถึงต้องแบบโตมาคนเดียวอะไรเงี้ยเล่นคนเดียวอันนี้ลูกคนเดียวได้มั้ยคะ
1: ไม่ค่ะลูก3คนแต่ตอนเด็กๆก็อายนะชื่อนี้เวลาไปที่ไหนคนเรียกเคี้ยวเคี้ยวอย่างเงี้ยก็จะอาย
0: พี่เจนเนี่ยเขียวเขาไม่เห็นอายเลย
1: เพิ่งจะโตนี่แหละค่ะไม่อายสมัยก่อนเราก็จะเป็นเด็กบ้านนอกเราก็จะอายชื่อนี้และยังมีชื่อเหมือนแบบเหมือนคุณเมย์เลยแหละเหมือนกับว่าอย่างชื่อมีแบบโมเดิร์นอยากมีชื่อที่แบบเป็นแบบฝรั่งบ้าง
0: ถ้าสมมติว่าไม่ชื่อตัวเขียวอยากชื่ออะไรถ้าแบบแล้วแต่แม่เลย
1: แล้วแต่แม่เลยเหรอ
0: สมมติว่าแม่บอกว่าตัวเขียวอ่ะเราบอกไม่เอาเราอยู่ในโรงเรียนเราอยากจะมีชื่ออินเตอร์กับเขาบ้างคิดว่าชื่ออะไรดี
1: โอ้ยสมัยก่อนน่ะเราอยากชื่อเปิ้ลน่ะเรารู้สึกว่ามันแบบ
0: ชื่ออะไรนะ
1: มันไฮโซมากอ่ะเปิ้ลนะคะ
0: เปิ้ล
1: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลโอ้ยแล้วก็เพื่อนก็หาแบบบักแอปเปิ้ล
1: ใช่ก็เราไปโรงเรียนแล้วเวลาคุณครูคนอื่นมีชื่อเล่นแบบเก๋ๆเราแบบสมัยก่อนนะเราก็เป็นคนสุด
0: ท้ายและสุดท้ายเพื่อนก็เรียกว่าแอปเปิ้ลเขียว
1: อ
0: ยู่ดี
1: โอเค
0: เออดูเป็นผลที่แบบว่ากินแล้วเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึง
1: แต่ก็จะดูดีขึ้นมาทันทีเลยนะ
0: หรอเออก็ได้นะงั้นก็ครั้งหน้าโทรมาบอกว่าชื่อพี่แอปเปิ้ลเขียวตั้งชื่อให้ใหม่แล้ว
1: ว่าจะได้โทรมาแหละเพราะวันนี้ก็ตัดสินใจนานมาก
0: จริง
1: ตื่นเต้น
0: ถูกแล้วไม่มีใครเขาหลับเต้น
1: โอเคว
0: ันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: จ้าหนิ่งเชียนใจ
0: หลับจะแล้ว
1: มันเหนื่อยมันทำงานแล้วไปเลยมีความสุข
0: รู้สึกว่าก้อนหินจะสิ้นใจแล้วทำงาน
1: ใ
0: ช่โอ้ยใจเย็นๆแล้วนี่ทำงานอยู่แถวคลอง3ด้วยไหมคะ
1: ใช่ค่ะทำงานแถวๆนี้
0: แล้วทำอะไรเกี่ยวกับอะไร
1: เป็นฟรีแลนซ์ทั่วไปนี่แหละค่ะ
0: ฟรีแลนซ์ทั่วไปด้วยเป็นไงล่ะคุณแอปเปิ้ลเขียวทำงานฟรีแลนซ์อยู่ธัญบุรี
1: yes
0: ครองสามได้เลยผลงานเพลงก้อนเฮียนสิ้นใจอันนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ทุกๆคนที่จะทำงานที่จะถึงเดดไลน์วันที่2มิถุนายนค่ะ
0: โอ้เดดไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายบัญชีนะช่วงนี้ช่วงนี้ฝ่ายบัญชีจะปั่นแหลกเลยนะ
1: เป็นครูเมย์ด้วย
0: ใช่ไหมก็เนี่ยพรุ่งนี้เช้าหนู
1: รางวัลไปเลย
0: พรุ่งนี้เช้าหนูต้องเข้าออฟฟิศตั้งแต่8โมง9โมงเนี่ยโอ้ยขี้เกียจมากต้องไปเซ็นเอกสารเหมือนกัน
1: โอ้ยคุณเมย์เก่งค่ะเก่งสุดยอด
0: ได้ๆๆเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ก้อนหินสิ้นใจว่าจะขาดใจแล้วนะ
1: โอเค
0: กดกอดเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะนะคะเป็นผู้หญิงนะคะเวลาโทรมาคุยกันก็จะมีความเมามอยนิดนึงเออชวนกันคุยชวนกันเมามอยอย่างงี้นะคะอ่ะก้อนหินสิ้นใจพี่เขาบอกว่ามอบให้กับคนที่ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำช่วงนี้เพราะว่าจะมีเดดไลน์แล้วนะคะต้องรีบส่งอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะผลงานเพลงนี้จากพี่แคทรัติการนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: จบไปเรียบร้อยนะคะในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะก่อนที่เราจะฮิวใจเราก็ต้องฮิวร่างกายเราด้วยเหมือนกันนะคะใครที่รู้สึกว่าข้อเข่าเริ่มจะมีปัญหาแล้วจะลุกจะเดินจะนั่งนะคะก็อย่าส่วนใครที่ยังไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะจริงๆมันก็สามารถเริ่มดูแลตัวเองได้แล้วนะคะสำหรับใครที่ลุกนั่งเดินนะแล้วอยากจะคล่องตัวมั่นใจนะคะก็ต้องนี่เลย Heel Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าเขาเนี่ยมีแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะมันก็เลยทำให้การลุกการนั่งการเดินเนี่ยคล่องตัวมั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้านะคะถักทอพิเศษที่ให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมเลยแหละนะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่พอยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์จ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์นะคะขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปผลงานเพลงนี้จากจ่อยรวมมิตรกระเป๋าสมปอง
3: บทเพลงจริงใจเนาะเป็นซิงเกิลแรกของพี่จ่อยเนาะที่ทำให้พี่จ่อยมีวันนี้ทุกท่านได้รู้จักพี่จ่อยด้วยบทเพลงนี้ครับเอามาฝากครับกระเป๋าสมปองไม่รู้ว่าสมปองอยู่ที่นี่หรือเปล่า

0: เสียงหน่อยเสียงให้พี่จอยหน่อยเร็วน่ารักมาก95ลูกทุ่งมหานคร
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะการแขนออกแล้วกอดกันแน่นๆช่วงนี้ใกล้สิ้นเดือนเข้าไปอีกเข้าไปเยอะๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่ามีงานโค้งงานค้างต้องรีบเคลียร์นี่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะโดยเฉพาะแบบนักบัญชีช่วงนี้เห็นหลายๆคนจริงๆแบบว่าวุ่นวายมากๆแบบปิดงบใช่ไหมประจำปีคือมันมาถึงเดือนนี้แล้วเพราะว่า เห็นฝ่ายบัญชีบริษัทหนูเขาก็โทรเร่งเหมือนกันว่าคุณเมย์คะเข้ามาเซ็นเอกสารให้หน่อยค่ะไม่ไหวแล้วค่ะอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นกอดแน่นๆเป็นกำลังใจให้นะคะในช่วงนี้เนี่ยชั่วโมงแบบนี้สถานการณ์แบบนี้อุณหภูมิโลกแบบนี้นะมียังคงมีความไม่สงบสุขนู่นนี่นั่นนะคะให้เราต้องปวดหัวดูคงดูข่าวแล้วมันเครียดนะคะก็มาฟังเพลงแทนก็แล้วกันนะคะมีคนบอกว่ายังไม่นอนฟังอยู่จ้าขอบคุณค่ะแล้วก็มีคนบอกว่าอะไรนะน้องเมย์คนที่ลงสตอรี่วันนั้นน้องชายหรือว่าแฟนหนูก็จะบอกว่าจำไว้เลยนะคะว่าไม่ว่าผู้ชายที่หนูถ่ายคู่คนไหนก็ตามที่ลง Facebook ไม่มีทางเป็นแฟนหนูอย่างแน่นอนเลิกถามได้แล้วไม่มีทางนะคะเพราะว่าถ้าวันหนึ่งหนูจะมีแฟนหนูก็จะไม่โพสอะไรทั้งนั้นเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะชอบถามเหลือเกินไม่เข้าใจเขาก็แค่ว่าจริงๆเขาเป็นแฟนคลับตั้งแต่ก่อนไอ้นี่แหละก่อนหนูเป็นดีเจแล้วไอ้ถามจริงๆเหอะว่าเรื่องส่วนตัวของหนูเนี่ยมันช่วยทำให้ชีวิตของคุณพี่ดีขึ้นไหมล่ะคะถ้าไม่ดีขึ้นก็เปลี่ยนเรื่องบ้างเห็นพิมพ์ทุกวันเลยอ่ะมาเรื่องของการสาระดีๆวันนี้นะคะวันที่31คุณผู้ฟังค่ะวันที่31เนี่ยจะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะดังนั้นการสูบบุหรี่เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแค่กับคนสูบวันนี้เราจะไม่พูดถึงคนสูบนะคะแต่จะพูดเรื่องของผลกระทบละกันเขาเรียกว่าควันบุหรี่มือ2และมือ3เคยได้ยินไหมควันบุหรี่มือ2นะคะคือควันที่คนรอบข้างสูดเข้าไปแม้จะไม่ได้สูบเองก็ตามนะคะมีสารพิษสารก่อมะเร็งจำนวนมากพวกนิโคตินอย่างเงี้ยนะคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือจะมีอาการระคายเคืองตาจมูกคอไอหายใจลำบากปวดหัวเวียนหัวเสี่ยงต่อโรคหัวใจและมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นกระตุ้นการหอบหืดนะคะส่วนใครที่ยังแบบอยู่ใกล้เด็กเล็กหรือว่าอะไรเงี้ยปอดของน้องๆเนี่ยเขายังไม่ได้โตเต็มที่ยังไม่พัฒนาเต็มที่ดังนั้นเนี่ยเด็กนะคะแค่เขาได้สูตรเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคประจำตัวอย่างเช่นภูมิแพ้หรือว่าโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจได้โดยที่แบบปกติปอดเขาอาจจะแข็งแรงกว่านี้แต่พอเขาอยู่ใกล้ชิดคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมันจะส่งผลทำให้ปอดของน้องเขาว่าไม่แข็งแรงและมีผลในระยะยาวเขาอาจจะไม่แสดงผลตอนเด็กๆก็ได้แต่พอโตขึ้นเนี่ยจะเริ่มมีอาการละเวลาเจออากาศหรืออะไรอย่างเงี้ยมลพิษหรือว่าเจอพวกถนนจราจรต่างๆใช่ไหมที่มีควันอ่ะเขาอ่ะจะเริ่มมีอาการรู้สึกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเด็กกับคนในครอบครัวอย่างมากนะคะเด็กที่อยู่ใกล้ๆคนสูบบุหรี่บ่อยๆจะป่วยง่ายหลอดลมอักเสบหูอักเสบภูมิแพ้กำเริบปอดทำงานแย่ลงนะคะแล้วก็พูดตรงๆคือเสี่ยงไหลตายด้วยโดยเฉพาะทารกบางบ้านเนี่ยไม่ได้สูบต่อหน้าเด็กเขาก็จะบอกว่าไม่ได้สูบต่อหน้านะคะเออแต่ไปสูบที่ระเบียงเดี๋ยวเดินกลับเข้าบ้านเด็กก็ยังเอาจริงๆได้รับสารพิษอยู่ดีนะคะ

ควันบุหรี่มือสามแล้วนะเมื่อกี้มือสองนะคือคนใกล้ชิดที่แบบว่าได้กลิ่นหรือว่าอะไรต่างๆที่อยู่ใกล้ๆตัวโดยเฉพาะคนที่อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยจะมีแน่นอนต้องมีคนเป็นภูมิแพ้อย่างแน่นอนนะคะอันนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้ว่ามันมีเรื่องของบุหรี่มือสามด้วยควันบุหรี่มือสามคืออะไรสารพิษตกค้างจะติดอยู่ตามเสื้อผ้าม่านโซฟาผนังรถยนต์มือเส้นผมนะคะแม้จะดับบุหรี่ไปแล้วเนี่ยแต่สารพิษมันจะอยู่แล้วเด็กเนี่ยเขาชอบคลานใช่ไหมแล้วก็เอามือเข้าปากบุหรี่หรือแบบความที่มันมีควันมีอะไรอย่างเงี้ยสารพิษอะขนาดฝุ่นมันยังเข้าบ้านได้เลยถูกปะบุหรี่ต่อให้ไปสูบที่ระเบียงเนี่ยมันก็เข้าบ้านได้เหมือนกันนะคะเรียกง่ายๆว่ากลิ่นบุหรี่มันติดอยู่ไม่ใช่แค่เหม็นแต่ว่ามันมีสารพิษเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ส่งผลทางด้านจิตใจและสังคมด้วยนะคือคนรอบข้างเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้พูดแต่ว่าเขาเนี่ยจะมีสภาวะความเครียดได้มีความอึดอัดนะคะรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในบ้านหรือที่ทำงานคือบางครั้งเนี่ยคือพอมันได้กลิ่นใช่ไหมมันเกิดความไม่สบายใจแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้สูบดังนั้นนะคะพอลึกๆอ่ะเขาก็จะรู้สึกเหมือนกันว่าสุขภาพเขาจะแข็งแรงหรือเปล่าเวลาที่อยู่ใกล้บุคคลเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ปิดอย่างเช่นขึ้นรถมาสมมุติว่าคุณขึ้นไปบนรถสาธารณะแล้วมีคนขับที่เขาโหสูบบุหรี่จัดจ้านมากๆเลยจัดจ้านในย่านนี้พวกแบบว่ารถเมล์อย่างเงี้ยหรือว่ารถแท็กซี่อย่างเงี้ยพอขึ้นแบบปั๊บโหกลิ่นบุหรี่อึบเลยเราก็จะรู้สึกแล้วว่าเรากำลังสูดดมสารพิษเข้าไปร้านอาหารอย่างเงี้ยใช่ไหมพวกแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงที่เสี่ยงมากๆคือหญิงตั้งครรภ์นะคะหากได้รับควันบุหรี่บ่อยๆเนี่ยมันก็เสี่ยงด้วยเด็กอ่ะอาจจะน้ำหนักตัวน้อยนะคะเวลาที่แรกคลอดก่อนกำหนดก็มีหรือพัฒนาการบางด้านที่ผิดปกตินะคะมันก็มีสิทธิ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะสรุปสั้นๆเลยบุหรี่เนี่ยเป็นเรื่องที่ผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่แค่คนสูบแต่ผลกระทบรอบตัวด้วยนะกับคนเหล่านี้ด้วยแม้เขาจะไม่ได้สูบก็ตามนะคะซึ่งหลายประเทศเนี่ยเขาก็จริงจังกับพื้นที่ปลอดบุหรี่มากๆเพราะว่าคนที่นั่งข้างๆบางทีแค่นั่งกำลังกินข้าวอยู่อ่ะอยู่ดีๆก็โดนดาเมจแบบไม่ได้สมัครใจจะโดนนั่งกินข้าวอยู่ได้กลิ่นบุหรี่ก็รู้สึกเหมือนมันลงจานป่ะแล้วเหมือนกันนะคะเรื่องนี้ยืนเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ตรงเหมือนกันเพราะว่าคุณอาเป็นคนสูบมาตั้งแต่หนูยังเด็กเลยแล้วมีอยู่วันนึงแฟนของเขาอ่ะก็ป่วยเป็นมะเร็งปอดทั้งที่ไม่ได้สูบนะแต่ว่าแค่การเป็นแฟนกันกอดกันแล้วมันมีกลิ่นติดเสื้ออย่างเงี้ยหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบเรามันเป็นไปไม่ได้ที่สูบบุหรี่เสร็จแล้วจะซักเสื้อหน้าบ้านอ่ะนึกออกปะมันยังไงมันก็ต้องแบบดึงกลิ่นพวกเนี้ยเข้ามาในบ้านอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะใครที่ตั้งใจจะเลิกบุหรี่ก็เป็นกำลังใจให้มากๆนะคะอยากจะให้ลดละแล้วเลิกได้สักทีนะคะมันต้องมีกำลังกายกำลังใจที่แข็งแรงดังนั้นคนที่เขาบอกเลยนะว่าคนที่เลิกบุหรี่ได้1เป็นคนที่มีวินัย2คือคนที่มีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จเพราะไม่ทำอะไรตามใจตัวเองมีการควบคุมตัวเองได้ก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะอ่ะฝากเอาไว้ด้วยกันละกันเดี๋ยวไปฟังกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้คำสัญญาที่หาดใหญ่จากยิวนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะคะน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์จ้ะ022481366ค่ะ022481366มีสายมาบ้างแล้วแต่อยากเลือกอีก โทรมาหน่อยนะคะ

0: ในวันที่ชม
1: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: โอ้ยปวดหัวกับทีมงานตัวเองอ่ะมาต่อกันนะคะในช่วงที่2อ้าวมาเลยมาเลยตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรจ๊ะ
2: เด็กชายวัดครับ
1: อ่าพี่วัดจากจังหวัด
2: โคราชครับ
1: ส่งเข้าประกวดนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมจ๊ะ
2: เลี้ยงไก่บ้านครับ
1: เลี้ยงไก่บ้าน
2: ครับผม
1: ทำอะไรเป็นไก่ชนิดไหน
2: ไก่บ้านที่พัฒนาการก็ชอบทำอาหารให
1: ้เขาเป็นไก่แบบออกไข่หรือเป็นไก่ที่เอาไว้กินเนื้อคะ
2: ไก่กินเนื้อครับ
1: โอ้ยเรารู้สึกยังไงอ่ะถ้าแบบวันนึงเราต้องกินเนื้อมันแล้วเราเลี้ยงมันอ่ะ
2: ก็ เพื่อสุขภาพปัจจัย4ครับอาหารยารักษาโรคที่อยู่สายเครื่องนึ่งห่ม
1: เคยเลี้ยงไก่เหมือนกันแต่เลี้ยงแบบว่าเลี้ยงอาศัยอยู่ในบ้านเลยนะ
2: ครับผม
1: เลี้ยงอาศัยอยู่ในบ้านแล้วก็แบบว่าอยู่แบบสามารถแบบบินขึ้นโซฟามานั่งเล่นด้วยได้ตอนเช้าไปเคารพธงชาติด้วยอะไรเงี้ยตอนหนูเด็กๆอ่ะหนูจะชอบแบบยืนเคารพธงชาติหน้าทีวีพอเพลงชาติขึ้นปั๊บชวนน้องชายวิ่งมาหน้าทีวีแล้วก็จะมีไก่2ตัววิ่งตามมาด้วยแล้วก็มาต่อแถวมายืนเคารพธงชาติเป็นอย่างนี้ทุกเช้าแต่ว่าอันเนี้ยก็เป็นเหมือนกันก็คือเป็นไก่ที่เป็นไก่เนื้อ
2: ครับผม
1: แล้ววันนึงมันก็หายไปหนูจำไม่ได้ว่ามันหายไปไหนรู้แต่ว่าโกรธพ่อมากไม่คุยกับพ่อเลยโกรธพ่อมากพ่อเอาไปต่างจังหวัดแล้วก็เหมือนมันโดนเอาไปกินหรือเปล่าเสียใจอ่ะ
2: ข้าวสุกเนี่ยให้อาหารด้วยข้าวสุกครับเป็นในหัว
1: ตอนนั้นหนูให้ผักกงผักกาดกระลงกระหล่ำอะไรก็ไม่รู้มันกินหมดทุกอย่างอ่ะมันเดินตาลต้อยต้อยเลี้ยงเป็นหมาเลยค่ะจริงๆเลี้ยงอยู่ในบ้านเราบ้านหนูเป็นพื้นแบบกระเบื้องหินอ่อนพื้นไม้ปากเก้อย่างเงี้ยมันก็เดินตามอ่ะเลี้ยงเหมือนหมาอีกนิดนึงหนูใส่ปลอกคอแล้วถ้าหนูโตกว่านั้นตอนนั้นยังเด็กอยู่

0: ไม่รู้เรื่องไงเออจำได้ว่าแบบได้มาวันแรกเนี่ยเอาไปกางเต็นท์กางเต็นท์เล็กๆอ่ะเล็กๆแบบของเด็กอ่ะเออแล้วก็เอาไก่เข้าไปนอน น่ารักโอ้แต่ของพี่ก็คือเลี้ยงแบบเป็นอาชีพเลยอย่างเงี้ยเหรอคะมีกี่ตัวคะ
1: มีอยู่4คอกคอกละ7 8ตัว
0: 4คอกคอกละ7 8ตัวก็ตกประมาณ
1: มีแม่ไก่2แม่แล้วก็ตัวโอบตัว
0: ก็มีพ่อพันธุ์แม่พันธ
1: ุ์ครับผม
0: อืมแล้วก็พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาก็มีหน้าที่แบบออกไข่กกไข่อะไรให้เราส่วนไอ้ตัวที่เหลือก็รอโตเงี้ยหรอคะ
1: กิโลละ80
0: ใจหายเหมือนกันเนาะถ้าเลี้ยงแล้วแบบมันเอามาทอดแล้ววางตรงหน้าเหมือนไอ้นี่ไงอะไรนะดาวลูกไก่อ่ะใช่ไหม
1: ต้มยำไก่น้ำใสอะไรพัฒนาการ
0: ก็จะตอนแรกก็สงสารแต่พอพูดเรื่องเมนูอาหารแล้วเริ่มไม่สงสารแล้ว
1: แต่ก่อนก็เลี้ยงปลาก็เลี้ยงปลา
0: ค่ะ
1: เลี้ยงปลาก็
0: เป็นปลาแบบไหนก่อน
1: บ่อปูนมันร้าวน้ำไม่ได้ก็เลยตบจริง
0: โอ้โหแล้วถ้าลงทุนไปแบบนั้นแล้วมันร้าวแล้วทำยังไงอ่ะ
1: ทำไม่ได้นะครับมันซึมลงดินหมดใช้บ่อปูน
0: เออแล้วเราหาไม่เจอใช่ไหมว่ามันร้าวตรงไหน
1: หาเจอครับน้ำมันแห้งขอดเลย
0: เออแล้วปลาก็
1: ปลาก็
0: สวัสดีจ้าปลาก็บอกสวัสดีจ้ามาเต้นให้ดูจ้าอย่างเงี้ยเหรอโอ้แล้วกี่ตัวแล้วน่ะ
1: ปลาก็บ่อเล็กๆนะครับแต่ลึก2เมตรกว้าง4เมตร
0: กว้าง4เมตรโอ้ยก็ประมาณห้องนอนนึงอะเน
1: า
0: ะ
1: ครับประมาณนึง
0: ประมาณนั้นนะคะโอ้โหมีคนบอกว่าใช่ใช่ใช่ตอนแรกผมก็รู้สึกสงสารน้องไก่เหมือนกันที่ต้องแบบว่าเลี้ยงแล้วเอาไปฆ่ากินแต่พอพูดถึงแบบต้มไก่นะ เริ่มหิวแล้วอันนี้เริ่มไม่สงสารละเริ่มมองเป็นอาหารแล้วเหมือนก
1: ัน ต้มแกง
0: เนี่ยโอ๊ยไม่หนูทำกับข้าวไม่เป็น เออหนูทำกับข้าวไม่เป็นดูดิมีความเป็นกุลสตรีซะขนาดนี้เล่นแต่ละอย่างนี่ทะมนสุดๆไปเลยพ่อก็บอกว่านี่อยากได้ลูกสาวเรียบร้อยแต่คุณพ่อสอนปีนต้นไม้อย่างเงี้ยหนูจะเรียบร้อยกี่โมง
1: สามคนก็ใส่พริกเผากับนมสดแค่นั้นเอง
0: มีสูตรลับไหมสูตรลับของเราที่รู้สึกว่าทำเป็นเมนูแบบสูตรลับเลย
1: สูตรลับหม้อไฟก็เติมพริกเผากับนมสดแค่นั้นเองทำเป็นน้ำใสก็ตะไคร้ใบมะกรูดตะไคร้ใบมะกรูดข่าต้นหอมบักชี
0: ค่ะ
1: แค่นี้นะครับ
0: คำถามคือทำเป็นไหมทำไม่เป็น เอาบอกไปไงเผื่อคุณผู้ฟังเขาฟังแล้วเขาแบบอ๋อโอเคมันมีเคล็ดลับตรงนี้ลองดูใส่น้ำปลาร้าได้ปะอะไรเงี้ย
1: ไม่ใส่ครับ
0: เผื่อแบบบางคนติดไงบางคนเขาไม่ได้เขาต้องมีปลาร้าทุกมื้ออือมีนะจะบอกว่ามีเจ้าทีมงานในรายการเนี่ยติดแบบว่าต้องมีกินปลาอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เออได
1: ้ก็มีแต่คนกินปลาแหละครับขึ้นที่คือผัดหมี่เคยทานผัดหมี่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ผัดหมี่โคราชนี่ถ้าไม่กินผัดหมี่นี่ยังมาไม่ถึงโคราชนะครับ
0: รอต้องเป็นร้านแถวไหนดีกว่า
1: เป็นที่ไหนก็มีครับอาหารต่างๆร้านอาหารต่าง
0: แต่ว่าไม่ได้มีแบบอุ๊ยร้านนี้ร้านเด็ดจะต้องไปอย่างงี้ยังไม
1: ่พี่ไม้ครับ
0: พี่ไม
1: ้ประสาทหินพี่ไม้ครับ
0: เอาจริงๆนะหนูไปโคราชหลายครั้งแล้วหนูยังไม่เคยไปกราบย่าโมยังไม่เคยไปอะไรอย่างงี้เลยหนูไปแต่ศาลเจ้ายี่กอฮงโคราชมันอยู่ใกล้ๆอะไรนะสวนสัตว์ใกล้ๆตรงนั้นไม่รู้ว่าบ้านคุณพี่ใกล้หรือเปล่าหนูก็ไม่รู้โคราชคือแบบกว้างมากอ่ะ
1: กว้างนี่ผมก็เพิ่งย้ายมาจากในเมืองย้ายเข้ามาโนนสูงอยู่ปันนอก
0: ตอนเพื่อนหนูก็คนโคราชเหมือนกัน
1: อยู่บกส.บกส.ใหม่บกส.สอง
0: เผื่อใครจะไปเยี่ยมเยียนซื้อไก่พี่เขา
1: ครับผม
0: มีไหมมีไหมมีหน้าร้านไหมหรือว่าเป็นร้านไหมหรือยังไง
1: มีเบอร์นี้นะครับ9854848465ครับ
0: 0985484865เนาะ
1: ครับผม
0: เผื่อใครอยากจะซื้อไก่แต่ว่าก็ต้องไปเชือดเองเหรอ
1: จะจ้างทำก็ได้ครับ30บาทเอง
0: คนลุกหนูรอกินอย่างเดียวแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวส่งแว่งครับ
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าพอพูดถึงตอนเชือดคือไม่มาเฮ้ยรู้สึกหมดแรงโอเคได้เลยวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
1: ขุนแผนครับคาถาขุนแผน
0: คาถาขุนแผนโอ้ยเราต้องแบบว่าเสกมนเสกคาถาอย่างงี้แล้วใช่ไหมไร้มน
1: ต้องใช่แล้วครับ
0: ให้เขามารักให้เขามาหลงอ๋อแล้วก็มีคนขอหน้าหน้าทองมาหลายวันแล้วหนูก็แบบได้เดี๋ยวจัดให้แล้วกันในรอบนี้พอดีว่ามีคนขอเพลงนี้แล้วอ่ะอย่างเงี้ยมันจะได้เรียงกันได้มาไปใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: มอบให้ซึ่งเสียงซึ่งสายครับพิเศษตัวเอง
0: พิเศษตัวเอง แล้วก็มีอะไรนะพ่อเนื้อทองใช่ไหมมีขอมาเมื่อวานเออได้ได้ได้จะได้แบบเหมารวมผูกโบมาทีเดียวเลยนะคะ อ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
1: ครับพูดเลยครับ
0: น้องเมย์จำไม่ได้อ่ะนำน้องเมย์หน่อยเร็ว
1: นำไม่ได้ครับ
0: พูดเล่นน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครใครก็ชอบ
1: ใครใครก็ชอบ
0: พันท้าย
1: อันตาย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ท่านทำไมพูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
1: กระลุมตุ่มมง
0: ไก่ย่างถูกเผาไก่ได้เลยได้เลยนะคะพี่วัดขอบคุณที่โทรมานะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยนะแต่ว่าสำหรับคนที่เลี้ยงจริงๆเนี่ยเขาก็มีความรักความแบบเหมือนบุคคลในครอบครัวแต่พอรู้ว่ามันก็เข้าใจว่ามันเป็นอาหารน่ะแต่พอนึกภาพว่าน้องไก่ที่น้องเมย์เคยเลี้ยงน่ะตอนนั้นเหมือนเขาดันเป็นอะฮีวามั้งตัวหนึ่งส่วนอีกตัวหนึ่งเหมือนถูกกักโรคหรืออะไรสักอย่างแล้วมันมีมดขึ้นไปกัดลูกตาเขาเสียชีวิตอ่ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไปกินหรือเปล่านะแต่อะฮีวาไม่น่าจะได้กินเพราะว่ามันก็เป็นโรคเนาะเออหนูก็ไม่รู้กันแต่ว่าตอนนั้นอะโกรธพ่อมากแบบพ่อเอาไปไหนหนูนอนกอดไก่อยู่ทุกคืนพ่อเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะในบ้านคนมันก็ไม่ควรเลี้ยงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะเราก็แต่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กอะเออเขาก็ไม่น่าจะป่วยปะแล้วเลี้ยงในบ้านด้วยเลี้ยงแบบระบบปิดอะ เลี้ยงเป็นหมาแมวอยู่ในบ้านเลยน่ารักมากๆตอนเช้าก็ยืนเคารพธงชาติเรียงกันอย่างเงี้ยกับพี่กับน้องแล้วก็ไก่อีก2ตัวอุ้ยสวัสดีพี่สุรัญญาด้วยนะคะพี่โซคลอง16ไกลมาก จริงๆมันมีถึงคลองอะไรอะ21เหรอคะใช่มั้ยหนูก็ไม่แน่ใจนครนายกใช่ไหมตรงธัญญะไล่ไปเรื่อยๆหรือว่าจะเป็นช่วงลำลูกกาอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆหนูไม่รู้ว่ามันมีถึงคลองอะไรอ่ะแต่รู้ว่าแบบเยอะมากมีหลายคลองมากๆนะคะมีพี่บอกว่าสวัสดีครับน้องเมย์ระยองฝนตกหนักมากเลยขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอเพลงกำลังใจของหนูเล็กด้วยมอบให้กับทุกเสียงทุกสายก็พิเศษ FM 95ด้วยนะคะพี่วรลบเหมือนหายไปหลายวันเหมือนกันนะเนี่ยหายไปนานเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีพี่พลกิจด้วยนะคะจากนิคมบางปูบอกฝนตกหนักมากๆเลยครับช่วงนี้จริงหรอที่นี่ยังไม่ตกเนาะยังเนียนๆเหนียวยังกริบกริบอยู่บางทีนี่จัดรายการอยู่เนี่ยเดินออกไปโอ้โหครึ่งล้อน้ำท่วมนะคะแต่เดี๋ยวนี้น่าจะมีการปรับปรุงเรื่องของแบบท่อเรื่องของอะไรบ้างแล้วนะจ๊ะวันนี้4ผลงานเพลงค่ะคาถาขุนแผนนะคะจากการทัศนะ พ่อเนื้อทองจากปาวรีพรพิมลนะคะวอนหลวงพ่อรวยจากไอ้มนแคนแก่นคูณณหน้าทองจากโจอี้ภูวศิษฐ์อุ๊ยไม่ค่อยได้เปิดแบบพาเลตเพลงด้านนี้มาสักพักแล้วนะจัดให้

0: สีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เสียน้ำตาให้บักหล่าน้อยนะคะจากนุ่มนิ่มพิมพรค่ะจาก My Music Record นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ตั้มนครินทร์เรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรในช่วงของจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเดี๋ยวไปกันต่อนะคะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven กับเพลงกลางดาวจากไรอันกาบัณฑิตและดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่ค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิด

สร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชาแล้วนะอ่ะตอนนี้นะคะมาอัปเดตราคายางกันก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนนะวันนี้วันที่27โอ้ยวันนี้ไม่มีอัปเดตเออแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้พี่กว้างไม่ได้ขอ SMS มาเมื่อวานขอเพลงอะไรนะหนูจำไม่ได้แต่ว่าลองหาดูแล้วพอดีว่าทีมงานจำได้แต่หนูหาดูแล้วมันไม่มีอ่ะโอ้ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มีเพลงอื่นมาทดแทนนะคะมีแนะนำมาโดยพี่แอดจากอุดรเพลงแม้ว่าจากพี่เสกโลโซนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองส่วนใครนะคะที่ดูทางทีวีดูโทรทัศน์นะคะก็สามารถเปิดมาได้ที่ช่อง MCOT นะคะ30 HD ช่วงเวลาประมาณ5 โมงเย็นนะจ๊ะจนถึง6 โมง 15ประมาณนี้ก็จะได้พบกับน้องเมย์ในรายการเรื่องพบค่ำทุกๆวันจันทร์และวันพุธนะคะ2 วันอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันแล้วละจ้าแก้วหนึ่งใบเสร็จความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตีสองถึงตีห้านะครับขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเรือนแพนะครับของแม่พึ่งพุ่มบนดวงจันทร์นะครับแล้วก็เดือนเพ็ญนะครับจากพี่โจวงพอสนี่แล้วก็แสนแสบนะครับจากพี่เทอุเทนพรหมินทร์นะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมและก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับทักทายไปถึงทาง SMS นะครับที่4689400นะครับสวัสดีครับผมพี่สังทองสีใสขอเพลงปล่อยของพี่ปู่พงศิษฐ์นะครับนี่แล้วก็สวัสดีอีกหลายๆท่านนะครับที่ขอเพลงมาแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อนะครับไม่เป็นไรนะฮะส่วนทาง Facebook Live นะครับสวัสดีครับผมไปถึงพี่เอ้ยน้องสุจิตรานะครับทักทายนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวชั่วโมงแรกเหมือนเดิมเลยนะครับนี่พี่จรูนพี่ศักชัยพี่คิวเองนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่จุรีครับพี่อดิศักดิ์นะครับพี่สมโชคทักทายนะครับผมขอเพลงสามัญบอสำนึกนะครับผมนะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เดฟหานจิตหรือว่าป่าเดฟนะครับทักทายครับผมบอกว่าน้องเพชรครับสวัสดีครับวันนี้ชั่วโมงแรกเลยแย่แล้วครับฝนฟ้าทำท่าเหมือนจะตกนะครับผู้คนก็เลยเงียบเหงาวังเวงนะฮะอยากจะทานลูกชิ้นก็สั่งได้นะครับผมนี่ป่าเดชลูกชิ้นทอดซอยมหาดไทยนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนยังไม่ตกนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นตกหรือยังนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่อสมทแถวพระราม9ราชดายังไม่ตกนะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงพี่สุภาพนะครับคุณชายบอยทักทายนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นุเจริญทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับนะ02-248-1366นะครับจัดไปครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: บทเพลงหัวใจเนาะเป็นซิงเกิลแรกของพี่จอยเนาะ

0: ครบลาย
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
2: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามีสายหน้าใหม่นะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับบทเพลงกระเป๋าสมปองจากพี่จอยโรมิดนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิวหิวใจพร้อมแล้วนะครับน้องกวางฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับพ่อมครับพี่เล็ก
3: ครับ
2: พี่เล็กโทรศัพท์มาจากสุราษฎร์เหมือนเดิมนะ
3: ครับ
2: กำลังกรีดยางเหมือนเดิมนะ
3: ครับ
2: ครับได้ยินเสียงอยู่นะฮะและฝนฟ้าเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ที่สุราษฎร์ครับ
3: ไม่ตกมา2วันเลย
2: ไม่ตกมา2วันนะ
3: ครับ
2: ครับผมดีแล้วเนาะเราจะได้แบบกรีดยางสะดวกนะ
3: ครับ
2: พี่เล็กจะฟังเพลงอะไรครับ
3: วันนี้เอาเว็บนกนกเอาลักแกง
2: ลักแกงจากวงลูกคลักนะครับ
3: ครับ
2: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
3: มอบให้รู้ทุ่งว่านะคนทุกแจ้งทุกใต้เลย
2: ได้เลยครับผมอ่ะพี่เล็กเป็นคนจัดตรงนี้ให้ฟังนะ
3: ครับ
2: รักษาสุขภาพ
3: เอาเว็บทันลูกทันลูกไม่ต้องไปลักแกงใคร
2: ได้เลยได้เลยได้เลยครับพี่เล็ก
3: ลักแกงงามไง
2: ถูกต้องครับอ่ะพี่เล็กครับดูมุมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
3: จริงจริง
2: ครับผม
3: เพลงนี้จริงเลยเรื่องรักแกงเนี่ย
2: เนาะ
3: ครับ
2: เข้าใจเลยผมเข้าใจเลยนะฮะ
3: ทุกงานเลย
2: เข้าใจเข้าใจนะครับอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับพี่เล็ก
3: ครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผมนะครับพี่เล็กจากสุราษฎร์นะฮะขอเพลงรักแกงจากวงลูกคลักนะครับในช่วงของสายชิวหิวใจป่ะฟังเพลงกันเลยครับจัดไป

นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับจบไปอีก2เพลงมีสัญญาหน้าฝนจากวงคาราบาวสัญญาบ้านนาตามคำขอนะครับจากวงสันติภาพแล้วก็3เพลงก่อนหน้าที่เราจะไปฟังโฆษณากันนะครับยังรักกันเลยไม้นี่จากน้องไซอาสยามครับลอกกันไซนะครับแล้วก็พี่อันดานะครับรักลวงโลกจากพี่บาวีอาสยามนั่นเองนะครับทั้ง3เพลงเลยตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยทาง Facebook ครับพี่สุคนกับเชิงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สาวคามนะฮะพี่จุรีพี่รัตนาพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ครับช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหมครับผมก็มีพัดลมก็เรียกว่าไม่ใช่พัดลมธรรมดานะครับพัดลมไอเย็นมาฝากนะครับคูลพลัสเอาอยู่ครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับครับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่นะครับแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นนะครับคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะครับเพียง 1,190 บาทครับรับฟรีทันทีครับคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเอาละครับตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366นะครับน้องกวางรอรับสายครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับจัดไปกับอีกหนึ่งบทเพลงนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตครับบทเพลงจากวงโลโซครับอะไรก็ยอมครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับ1สายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมจังหวัดเชียงรายครับ
2: โอ้ยคนเชียงรายคนบ้านเดียวกันเลยนะครับอยู่อำเภอไหนครับอำเภอไหน
3: ผมอยู่อำเภอตากแดดอำเภอป่าแดดครับผม
2: อ๋ออยู่ป่าแดดเนาะ
3: ครับ
2: นะครับบ้านป้อผมเนี่ยอยู่เชียงอยู่แม่สายอยู่แม่สายเป็นคนไม่สาย
3: แผนผมพวงแหละ
2: ใช่ใช่ครับใช่ครับป้อไกลสอนแสงอนันต์ครับ
3: ไกลสอนแสงอน
2: ัน
3: ต์
2: ใช่ใช่ครับ
3: อ
2: ะไรนะครับ
3: พระเอกหนังเจ้าครับ
2: อ๋อใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับคนนั้นแหละฮะคนนั้นแหละ
3: ยื้อหนังแค่หลายเรื่องย
2: ื้อเอาไว้ครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วพี่วิทูลที่เชียงรายตอนนี้อากาศดีไหมอากาศร้อนไหมครับ
3: นิดหน่อยครับผมอัน33องศาครับ
2: 33นะแต่ว่าตอนกลางคืนก็เย็นๆสบายๆเนาะ
3: โอ้สบายครับผมโทรหาน้องเมย์อ่ะน้องเมย์โอนสายมือเพ่เลย
2: อ๋อแหละครับอุ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่วิทูลแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
3: ขอเพลงแค่เสื้อผ้านี่นะครับที่ขอเจ้าครับ
2: ของเพลงสนุกสิงห์มาศเนาะ
3: ครับผม
2: อยากจะมอบให้กับใครไหมครับ
3: มอบให้ดีเจน้องเมย์และน้องลูกตาลและน้องอุ้มด้วยครับ
2: ครับผมให้ดีเจสาวๆด้วยนะ
3: ครับและแมงปอชนทิชาด้วยครับผม
2: โอ้ให้กับแมงปอชนทิชาด้วยนะ
3: ครับผม
2: ได้เลยนะครับผม
3: มอบให้ดีเจเพชรด้วยครับ
2: โอ้ยขอบคุณจ้านักเน้อไอ
3: นะครับคนเมียเหมือนกันครับผม
2: คนเมียง
3: ครับ
2: เนาะคนเมียงเนาะคนเมียง
3: ครับแม่พุ่มพวงอยู่จังหวัดอย่างครับ
2: แม่พุ่มพวงอ่ะครับแม่เค้าเกิดชัยนาทครับเกิดชัยนาทแต่ว่าไปโตที่สุพรรณ
3: โอ้
2: ใช่ครับผมก็เลยแบบกลายเป็นคนสุพรรณไปเลย
3: 03แ
2: หละอะไรนะครับ
3: 503แ
2: หละ04ครับ04
3: อ๋อเจ้าเดียวก็ผมครับ
2: ศูนย์สี่
3: ครับใช่ผมตายเมื่อปี64เนี่ยครับ
2: อ๋อเข้าใจเลยนะครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่วิทูลเดี๋ยวพูดสโลแกนพูดสโลแกนได้ไหมครับ
3: ไม่ได้ครับ
2: ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพชรเนาะพี่วิทูลครับฮัลโหลสายหลุดไปนะครับไม่เป็นไรนะครับพี่วิทูลจากจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับสายหลุดนะฮะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์มาขอเพลงแล้วกันนะครับช่วงนี้ครับขอขอบคุณด้วยครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดครับมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับจัดไปพี่วิทูลขอเพลงแค่เศษผ้านะครับสนุกสิงมากเนาะจัดไปนะครับทั้ง4เพลงครับจัดให้ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับ

0: นุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงขอแนะนำกันก่อนนะครับแค่เศษผ้าจากคุณอาสนุกสิงห์มาศน้ำตาหยุดยังกดไลค์ cover by เสถียรทำมือนี่แล้วก็สวนทางนะครับจากวงกางเกง Return ครับจากท็อปมอสอฟฟิชเชอริงอาร์มชุติมานะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะครับพี่สุคนพี่รุจิราพี่ละอองนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุนิสาพี่เอกสินนะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทักทายทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะฮะแล้วก็ทักทายทางหลังใหม่ด้วยนะครับ022481366นะครับผมนี่พี่วิทูลครับพี่บอยนครศรีพี่เล็กสุราษฎร์นะครับพี่หน่อยเจียงใหม่ทักทายนะครับพี่อะไรนะพี่คิวเองพี่สาวครับนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้เพลง13รอน้องจากวง Sky Pass Featuring Moss ขจรจารุกุลนะครับสังกัดดากันดาสตูดิโอนะครับ

0: คำร้องทำนองโดยอาจารย์ปิ๊กขจรจารุกุลเรียบเรียงโดย KOK Record นะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันนะครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงคิดมหานครชาร์ตเขาก็

ขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวคิวแดงของแมวตัวจริงครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven จัดไปทั้ง2เพลงครับมีเตอร์สังลาจากทีทีเร็กซ์นะครับแล้วก็พบหมอหน้าห้านจากอุงอิงเพชรบ้านแพงสวัสดีทักทายนะครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่สุคนกับเชิงครับพี่พิสารพี่นิภาพรนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่นันทาพี่ไทยรัตน์แตงโมนะครับพี่ละอองนะครับมีใครอีกคุณยายออดสามย่านนี่พี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับมาแล้วแล้วก็สวัสดีพี่พิสารนะครับทุกท่านครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับช่วงนี้ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอขอบคุณนะครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครนะฮะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับทักทายไปถึงคุณพี่เอิร์กใช่ไหมครับพี่แดนแดนสวัสดีครับพี่อาทิตย์นะครับพี่ละอองครับพี่สุคนกับเชิงคุณยายออสสามญาติพี่นิพพรนะครับทักทายพับพี่คนสวยด้วยนะครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปฟังเพลงกันต่อในช่วงเพื่อนเพลงหวานครับช่วงมองหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับผ่านน้องกว้าง022481366ครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบาย

อากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่นั่นเองก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในชั่วโมงที่3ขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเพลงฮิตสตอรี่นะครับจัดไปก็เดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงในช่วงของเพลงฮิตนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ต้องขอแนะนำกันหน่อยฮะมีจบแบบงงๆนะครับจากน้องกวางจิรพันธ์แล้วก็คาคอครับจากน้องเบลถาคณิตสวัสดีทักทายทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่คำเตยพี่ไผ่ตะกัวปาพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่รัตติยานะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันนะครับเมื่อกี้นี้ Facebook เพิ่งหลุดไปแต่อ่ะไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อได้แล้วน้องกวางจัดการให้นะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยอีก2เพลงในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่จะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับ

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับ2เพลงจบไปมีไอ้ตายเสียให้น้ำบ่อนะครับบทเพลงจากพี่เพชรสหรัฐแล้วก็ดาวมีไว้บึ่งนะครับ

0: ากพี่ไหมไทยสวัสดีครับทาง Facebook ครับ LTM FM 95ครับพี่ CEO สวนยางพี่ละอายครับพี่อนุภาพพี่สุนีพี่จุ๊บแจงนะครับพี่อินลิสาพี่หนูวันพี่สาวคามนะครับพี่น้องณัฐพงษ์นะครับสวัสดีครับชื่อสุมาลาสวัสดีเจ้านะครับทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณนะตอนนี้ด้วยนะครับพี่ CEO สวนยางบอกว่าสลามครับผมอุ้ยอะไรกลุ่มสลามเช่นเดียวกันนะครับอ่ะแล้วก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเป็นเพลงสบายๆเหมือนเดิมจะเป็นเพลงอะไรลองไปฟังกันดูนะฮะเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยครับ
1: ขอเสียงสาวสุราษฎร์นะครับ

0: Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: 3เพลงจบไปนะครับเพลงสบายๆไม่ได้ผมบอกนะฮะก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็กฟผ.ครับภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับจัดไปทั้ง3เพลงทักทายไปทาง Facebook นะครับพี่สมพรครับพี่ละอองนะครับพี่หนูริงพี่เฉลียวนะครับพี่ละไอนะฮะน้องสุจิตรายังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับที่ทักทายกันมานะครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงท้ายชั่วโมงเลยนะครับทักทายทาง SMS ด้วยนะครับ4689400นะครับทักทายนะครับนี่แล้วก็พี่ใครละหนูสวยหนูสวยนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็หลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับอ่ะก็ตอนนี้พูดถึงเพราะว่าเราพูดถึงอีกเรื่องนึงดีกว่านั่นก็คือเรื่องของกิจกรรมนะครับที่จะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับร่วมกับอสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ครับลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมาร่วมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆหนูๆนะครับสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบของใช้จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้กับน้องและดีที่สุดแห่งความบันเทิงครับมีในคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งอาทิเช่นท็อปพสุพัฒน์โจโจ้โดมินันปีเตอร์ฟอร์ติฟายจอยบิยอนแล้วก็เหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครนะครับอาทิเช่นว่าพี่วาสุเลือดจัญญานะครับพี่มีคณัตชัยพี่พิมดามหานครที่จะมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดตั้งแต่11โมงเช้าถึงบ่าย2ครับท่านใดที่สะดวกสามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาคได้ที่โรงเรียนบ้านคลองกระพง

0: ำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะฮะอย่าลืมครับในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา11ถึงบ่าย2โมงนะครับหน้าโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับเจอกันได้แน่นอนนะฮะเอาละครับตอนนี้ไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
1: ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
4: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: ไทยเชฟเข้มข้นถึ

ลับมาท้ายชั่วโมงนะครับนี่จบไปสำหรับบทเพลงนิดหน่อยนะฮะจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับในคอนดูซิ่งมีใครกันบ้างนี่สวัสดีครับไปถึงคุณยายออส3ย่านครับพี่เจเฮอร์ครับพี่สุพนัทครับพี่ละไอพี่สุมาลาพี่เฉลิมลาบนะครับพี่โอฟรานนะครับพี่ประเทืองนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม14:00 ถึง 17:00 เหมือนเดิมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

27พฤษภาคมสวัสดียามเช้าทุกท่านนะคะชาววิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ชาวเฟซ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นนะคะตี 5-7 โมงเช้ามาเจอกันกับเรา2คนคุณโด้งจามอนกิจเสาวภาคด้วยนะคะสวัสดีพี่ CEO สวนยางนะคะ FC จากหนองคายบอกโต๊ะแต่เช้าใช่เลยนะคะเกลียดความโกรธใช่ไหมเมื่อกี้ที่คุณพีบอกเกลียดความโกรธไม่ชอบความจนก็จริงเนาะใครจะมาชอบนะความจนมันรู้สึกว่าหากินลำบากเนาะเมื่อวานนี้มีอยู่รายหนึ่งเราเห็นข่าวแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหน่าเห็นใจเนาะร้านหมูกระทะพนักงานก็รอลูกค้ารอแล้วรออีกรอนะคะไม่มีลูกค้าเข้าร้านอะร้านหมูกระทะร้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวอยู่แถวไหนนะเมื่อวานนี้น่าเห็นใจมากนะในบรรยากาศแบบนี้นะคะซึ่งก็เนี่ยวันนี้ก็สะท้อนอะว่าเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆไม่มีลูกค้าแม้แต่โต๊ะเดียวเขาว่าอย่างนั้นเนาะจนกระทั่งค่ำเนี่ยมีหรือเปล่านะเดี๋ยวแถวรังสิตนะคะนี่เป็นร้านหมูกระทะแถวรังสิตทั้งคืนไม่มีลูกค้าแม้แต่โต๊ะเดียวโอ้โหแล้วจะอยู่ยังไงอะร้านหมูกระทะนี่คือเขาขายของสดเนาะอาหารสดอะไรต่างๆนะทั้งผักทั้งอะไรมันก็ต้องสดทั้งนั้นนะคะโอ้โหนี่แค่ให้กำลังใจร้านหมูกระทะย่านรังสิตทั้งคืนไม่มีลูกค้าเลยพนักงานก็ยืนลุ้นหวังว่าจะให้มีคนเข้านี่บรรยากาศก็ดีนะยังมีโต๊ะ1 2 3โอ้ยนับไม่ถ้วนเลยนะคะเป็น10โต๊ะเลยนะคะเนี่ยเป็นปีที่คนทำธุรกิจต้องปรับตัวทำยังไงก็ได้เพื่อความอยู่รอดในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ที่ยังแบบไม่สู้ดีเลยนะคะโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารนะคะหลายคนยกธงขาวไปต่อไม่ได้นะคะสำหรับคนทำบางรายก็ยอมกัดฟันนะคะสู้ต่ออีกสักเครือกนึงรอซิว่าวันที่1มิถุนายนนี้จะผ่านพ้นไปได้ไหมยังไงนะคะหลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการโครงการไทยช่วยไทยพัฒนะคะหวังว่าอะไรจะดีขึ้นนะคะร้านนี้ชื่อร้านว่าถังเงินหมูกระทะรังสิตคลอง1ค่ะคืน25พฤษภาคมที่ผ่านมาแอดมินของเพจถังเงินหมูกระทะโพสต์อย่างนี้ไม่มีจริงๆไม่ใช่คอนเทนต์ยกให้วันนี้เป็นวันที่หนักที่สุดตั้งแต่เปิดร้านมาถ้าจะเงียบขนาดนี้น่าจะปิดร้านแล้วพาพนักงานหนีลูกค้าไปเที่ยว 10-20 วันวงเล็บหัวเราะแห้งนี่คือเจ้าของร้านโพสต์นะคะเขาก็บอกว่าเอาจริงๆคิดว่าเมื่อคืนที่ร้านเนี่ยไม่มีลูกค้าเลยมีแค่เราคนเดียวที่เครียดแต่ความจริงเปิดกล้องไปน้องๆพนักงานก็คงกังวลและเครียดไม่ต่างกันเจอน้องไปยืนเดินถนนหน้าร้านมองถนนซ้ายทีขวาทีปกติเวลาลูกค้าเยอะๆน้องก็จะบอกชอบบอกว่าขอให้ปังๆแบบนี้ตลอดเลยนะสนุกดีค่ะเจ้าของร้านก็มองโลกแง่ดีดูเขามองบวกมากนะเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าขายมันต้องมีวันที่ดีวันที่ขายดีและขายไม่ดีแค่ร้านเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เท่านั้นเองน้องคงงงพี่ก็งงแต่พี่เชื่อเดี๋ยวก็ดีขึ้นพี่หาหนทางแป๊บนี่คือเจ้าของร้านโพสต์นะมองบวกมากในโพสต์เนี่ยมีคนเข้ามาให้กำลังใจร้านจำนวนมากนะบอกว่าขอให้ผ่านช่วงเวลาแย่ๆแบบนี้ไปได้ขณะที่ผู้ประกอบการร้านอาหารบางท่านก็มาแชร์ข้อมูลว่าร้านเขาเองก็เงียบแบบเนี้ยเงียบไม่ต่างกันเลยนะคะเนี่ยค่ะไม่มีแม้แต่โต๊ะเดียวค่ะถังเงินหมูกระทะใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวรังสิตคลองหนึ่งนะคะแวะไปอุดหนุนกันหน่อยนะช่วงบ่ายๆค่ำๆนะเพราะร้านหมูกระทะส่วนใหญ่ก็จะเปิดเวลาเย็นๆค่ำๆนะคะนี่คือมันสะท้อนถึงบรรยากาศเนาะเศรษฐกิจแบบนี้ว่าก็เป็นอย่างนี้เนาะจริงๆมันก็เป็นอย่างนี้นะคะให้กำลังใจทุกท่านนะคะทุกสาขาอาชีพค่ะที่ฟังลูกทุ่งมหานครสำหรับตอนนี้นะคะตื่นขึ้นมาก็เตรียมที่จะไปทำงานเตรียมจะไปขายของเตรียมจะไปไหนก็แล้วแต่นะคะก็

ขอให้มีความสุขอารมณ์ดีสดชื่นแจ่มใสบางทีด้วยสถานการณ์มันอาจจะแจ่มใสไม่ค่อยจะเต็มที่ก็ไม่เป็นไรแจ่มใสไว้ก่อนนะคะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะ1สายรออยู่ค่ะเดี๋ยวรอน้องดงสักแป๊บหนึ่งนะคะพี่ผู้ใหญ่วันบอกว่าที่ไหนก็เหมือนกันเลยตอนนี้ลำบากมากครับน้องสีพี่สุริยาบอกว่าไม่ได้ฟังมาครึ่งเดือนแล้วที่พังงาฝนตกยาวๆเลยนอนตื่นสายเอ้าเราก็นึกว่าเหตุผลด้วยเรื่องอะไรพอฝนตกยาวเลยนอนตื่นสายไม่ได้ฟังเนาะสวัสดีพี่นายสีดำพี่คมคายบอกเศรษฐกิจไม่ดีเลยค่ะน้ำมันก็ขึ้นเอ้าขึ้นเอาเนาะสวัสดีพี่เปื้องสวัสดีพี่อารมณ์พี่ประสิทธิ์นะคะพี่อารมณ์ก็บอกว่าไม่ได้ตัดยาเหมือนกันเนาะวันนี้ฝนกำลังตกนะคะพี่หนูบอกสงสารจังใช่เนาะสงสารจริงๆนะคะแล้วก็ใครอีกพี่สะอาดนะพี่นะลือโมนพี่ฟาติมาสวัสดีนะคะพี่ทิพย์ตื่นแล้วเนาะญาติทิพย์อมรทิพย์นวลแก้วพี่มายาลาบค่ะพี่เอวิไลวันคุณแม่ลูกสามโอ้โหคุณแม่ลูกสามมันก็ต้องยิ่งรีบตื่นเลยเนาะเพื่อจะเตรียมกันไปโรงเรียนพูดถึงคุณแม่คุณพ่อลูกสามลูกสี่เนาะนี่ก็เป็นปัญหาความยากจนเหมือนกันนะคะก็มันมีบทความเราเข้าไปอ่านในสำนักข่าว BBC เนาะเขาแปลมาแล้วนะอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ที่ไทยนะคะเป็นผู้สื่อข่าวประจำเอเชียใต้เขารายงานข่าวที่ประเทศอัฟกานิสถานมันเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจมากนะคะก็ในจังหวัดชื่อจังหวัดกอนะคะจังหวัดกอกอไก่ออ่างรอเรือการันอยู่ในประเทศอัฟกานิสถานเขาบอกว่ามีผู้คนออกมายืนเรียงรายอยู่ริมถนนด้วยใบหน้าที่เหนื่อยล้าหวังว่าจะมีใครสักคนเดินผ่านมาเสนองานให้เพราะงานที่นั่นจะเป็นตัวกำหนดว่าครอบครัวนี้ครอบครัวไหนจะมีกินหรือไม่มีกินวันนั้นหรือไม่โอ้ยเรานึกถึงซอยกีบหมูเลยแถวมีนบุรีนะคะซอยกีบหมูอ่ะก็จะมีบรรดาคนงานเนาะมีบรรดาช่างแต่นี่เขามีงานนะอุ้ยช่างแถวกีบหมูนี่ราคาแพงนะเราเคยโทรไปจะขอใช้แรงงานที่นั่นอู้ช่างเขาราคาแพงมากวันหนึ่งประมาณ800-900ถึงพันนู่นแต่ที่เมืองกอจังหวัดกอนะคะของอัฟกานิสถานเนี่ยก็บอกว่าโอกาสที่ประชาชนของเขาจะได้งานทำเนี่ยต่ำมากนะคะมีอยู่คนหนึ่งชื่อนายจุมาขานอายุ45 ปีนะมาหางานเหมือนกันเหมือนคนอื่นๆที่มายืนรอหางานนะคะเขาจะหางานได้แค่3 วันในรอบ6 อาทิตย์ก็เดือนกว่าเนาะเดือนครึ่งนะคะคนนี้เนี่ยเขาบอกว่า6 อาทิตย์แล้วเขาเพิ่งมีงานทำ3 วันได้รับค่าจ้าง150-200อัฟกานีคูณเป็นเงินไทยก็78 บาทถึง 104 บาทต่อวันค่ะเดือนครึ่งแล้วเขามีงานทำ3 วันก็ถ้ากับว่า300 บาทเท่านั้นเองเดือนครึ่งมีรายได้300เขาบอกว่าลูกๆเข้านอนด้วยความหิวโหย3 คืนติดต่อกันแล้วเมียก็ร้องไห้ลูกก็ร้องเหมือนกันเพราะว่าร้องด้วยความหิวโหยคนที่เป็นพ่อนะก็ไปขอเงินจากเพื่อนบ้านมาเพื่อซื้อแป้งนะคะอัฟกานิสถานก็คือเขากินอาหารแบบประเภทแป้งอะเนาะเขาบอกว่าขณะนี้อยู่ด้วยความหวาดกลัวว่าลูกๆจะตายเพราะความหิวโหยเรื่องนี้ใน BBC รายงานว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกในประเทศอัฟกานิสถานปัจจุบันนี้มีประชากร3 ใน 4ที่ไม่สามารถหาอาหารได้อันนี้คือเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานเนาะไม่มีตามรายงานของสหประชาชาติเลยนะคะนักข่าว BBC ก็เลยรายงานว่าเนี่ยที่ประเทศนี้อัตราการว่างงานสูงมากระบบสาธารณสุขไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะบ้านเรานี่แบบดีเลิศประเสริฐแล้วนะคะมีบัตรทองที่อัฟกานิสถานเนี่ยนะคะระบบสาธารณสุขอยู่ในภาวะยากลำบากความช่วยเหลือที่เคยให้ปัจจัยพื้นฐานที่เคยมีขณะนี้ลดลงเหลือเพียงเศษเสี้ยวของสิ่งที่เคยมีมาในอดีตผู้คนนับล้านเข้าไม่ถึงระบบสาธารณสุขแล้วนะคะ

เทศอัฟกานิสถานกำลังเจอกับภาวะอดอยากในระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะคาดการว่าประชากรราว 4.7 ล้านคนหรือมากกว่า1ใน10ของประชากรอัฟกานิสถานทั้งหมดกำลังใกล้จะประสบภาวะอดอยากตายจังหวัดเนี้ยที่พูดถึงเนี่ยจังหวัดกอเนี่ยเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะสิ้นหวังจริงๆเขาบอกว่าเขาอยากฆ่าตัวตายแต่เขาคิดว่าฆ่าตัวตายไปก็ไม่มีประโยชน์รอให้ตายเองดีกว่าประมาณนี้เขาก็พูดกับนักข่าวว่าอย่างนี้นะแล้วก็มีอยู่ครอบครัวหนึ่งนะคะ ลูกๆเนี่ยลูกคนโตเสียชีวิตก็เลยต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะแต่แล้วก็ต้องออกมายืนหาเงินอย่างเนี้ยค่ะเผื่อว่ามีใครจ้างอะไรบ้างนะคะไม่มีใครจ้างเลยคนนี้เพราะว่าแก่แล้วมีร้านเบเกอรี่อยู่ร้านหนึ่งนะคะเปิดทำการเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็พอขายไม่หมดตอนเย็นนะเขาก็แจกเขาใช้คำว่าขนมปังเก่าๆแจกให้กับฝูงชนภายในไม่กี่วินาทีขนมปังก็ถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆชายผู้ชายส่วนใหญ่ก็ออกจากบ้านนะผู้หญิงไม่ค่อยออกไปหางานเนาะผู้หญิงก็จะอยู่บ้านกับลูกๆนะคะเขาบอกว่ามีผู้ชายอย่างน้อย6คนกำลังยื้อแย่งขนมปังอันมีค่าเหล่านั้นเพื่อเอากลับบ้านไปให้ลูกๆชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาเพราะต้องการจ้างคนงาน1คนเพื่อไปแบกอิฐแต่มีชายหลายสิบคนพุ่งตัวเข้าหาเขาว่าให้เลือกเขาเลือกเขาประมาณนี้ค่ะใน2ชั่วโมงที่อยู่ที่นั่นนะนานี้นักข่าวรายงานว่ามี3คนเท่านั้นที่มีคนมาจ้างงานที่เหลือก็คอตกกลับบ้านไปค่ะมีอยู่คนนึงที่นักข่าวสนใจเป็นพิเศษนะคะคนนี้มายืนหางานเหมือนกันแต่ไม่มีงานมีลูกชายฝาแฝดวัย7ขวบแล้วก็มีลูกอีก1คนเขาบอกว่า1คนนี้เป็นผู้หญิงนะเขายินดีจะขายลูกสาวคนนี้แต่เขาประกาศขายลูกแบบร้องไห้นะไม่ใช่ว่าเขาแบบไม่ใยดีลูกนะเขาร้องไห้แต่เขาจำเป็นว่าเขาเป็นหนี้อยู่หมดหนทางจริงๆมันยากจนก็เลยขอขายลูกสาวเพื่อที่จะเอาเงินไปดูแลลูกที่เหลืออยู่ที่บ้านเขาบอกว่ากลับบ้านจากที่ทำงานด้วยริมฝีปากแห้งผากหิวกระหายน้ำทุกข์ใจและสับสนลูกๆมาบอกว่าขอขนมปังหน่อยแต่ไม่มีแม้แต่นิดเดียวเขายินดีจะขายลูกสาวนะคะเพื่อที่จะนี่แหละเอาเงินไปเลี้ยงลูกที่เหลืออย่างน้อยได้4ปีเขาบอกว่าถ้าเขาขายลูกสาวได้1คนเนี่ยนะเขาจะมีเงินไปเลี้ยงลูกที่เหลือได้อย่างน้อย4ปีค่ะมันก็เจ็บปวดใจมากแต่ก็เป็นหนทางเดียวที่เขาจะมีขนมปังกินกับน้ำร้อนไม่มีแม้แต่น้ำชามีอะไรนะคะไม่มีเลยเอาแค่นั้นจริงๆค่ะการยกเด็กหรือว่าการขายเด็กให้คนอื่นตั้งแต่อายุยังน้อยสำหรับที่นั่นก็บอกว่าก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าไม่มีเงินจะเลี้ยงลูกไม่มีเงินจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลก็เลยหวังแต่ว่าจะมีคนมีเงินมาซื้อลูกสาวของเขาถ้าขายได้ก็จะมีเงินยังชีพไปอีก4ปีโอ้โหคือเข้าไปดูภาพเนาะเชื่อไหมว่าลูกเขาหน้าตาดีมากเนาะคนอัฟกานิสถานเนี่ยนะคะหน้าตาดีนะเนี่ยค่ะหน้าตาดีหน้าตาแบบแต่นี่คือเขาถูกบีบให้ต้องขายลูกเพื่อความอยู่รอดนะคะเพื่อที่ว่าลูกคนอื่นจะอยู่ต่อได้อีก4ปีถ้าขายได้นะนี่ทำไมมันถึงขนาดนี้เลยเหรอนี่คือประเทศอัฟกานิสถานนะที่ BBC เขารายงานนะปัจจุบันนี้ว่าเนี่ยความยากจนกำลังคืบคลานไปสู่ประเทศเหล่านี้ไม่ใช่ช้าๆด้วยนะคืบคลานแบบเร็วๆด้วยนะคะสำหรับในขณะนี้ค่ะน่าเห็นใจมากนะคะกลับมาที่บ้านเราณขณะนี้เราก็ไม่รู้ว่าในวันที่1มิถุนายนนี้เศรษฐกิจบ้านเรามันจะดีขึ้นมันจะคึกคักขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะใครที่มีคำถามมีอะไรอยากจะระบายก็โทรมานะคะ022481366ค่ะร้องกวักน้องกวางรอสายอยู่นะคะในขณะที่เมื่อกี้รายงานข่าวจากอัฟกานิสถานนะคะกลับมาบ้านเราคนไทยที่รวยมากเลย

ยังไงไม่รู้มิจฉาชีพก็หลอกอยู่นั่นแหละอ่ะล่าสุดคุณตาวัย71นะคะถูกมิจฉาชีพหลอกสูญเงินไป 500,000 กว่าโอ้ตายเลยเมื่อวานนี้ท่านปลัดหญิงปลัดสุภลักษณ์นามมั่นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนในอำเภอเมืองยะโสธรนะคะพร้อมด้วยปลัดศูนย์ดำรงธรรมลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีคุณตาวัย71

0: โมงเช้ามีใครไม่รู้อ้างว่าชื่อชูชาติและพวก2คนมาติดต่อขอเช่าบ้านคือจะเช่าบ้านให้คนงานอยู่ประมาณนี้เนาะต่อมาคุณตาบอกกับผู้เสียหายเดี๋ยวนายชูชาติเป็นไงก่อนเป็นบ้านของใครก็ไม่รู้แล้วก็อ้างว่าเดี๋ยวจะซื้อที่ดินแต่เงินไม่พอก็เลยมาขอยืมคุณตาอ๋อคุณตาเป็นคนข้างบ้านขอยืมหน่อย 50,000 500,000 นะไม่ใช่ 50,000 นะ 500,000 เงินหายเลยค่ะน้องหรือใครไม่รู้เข้ามาแล้วนะคะอ๋อสายเข้ามาแล้ว
1: ค่ะพี่มาแล้วครับ
0: โอ้กำลังเล่าว่า
1: สวัสดีครับ
0: คุณตาเนี่ยน้องร้อง 500,000 หายไปวับเลยอ่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นนะพี
0: ่เหมือนกับเคสก่อนๆที่เราเคยเล่าเลยค่ะมีคนอ้างว่าจะไปซื้อที่ดินแล้วเงินไม่พอแล้วก็จะยืมคุณตาแล้วก็เอาคุณตานั่งรถเก๋งไปที่ธกส.ยโสธรไปเบิกเงิน 500,000
1: แล้วหลอกคุณตาว่าจะได้อะไรฮะ
0: คืออ้างว่าจะซื้อที่ดินแต่เงินไม่พอขอยืมก่อนเฉย
1: ๆแล้วซื้อที่ดิน
0: ง่ายๆขนาดอย่างนี้เลยอ่ะคุณตาอายุ71แล้วนะคะ
1: ครับ
0: คือเขาบอกว่าเขาเนี่ย เดี๋ยวคุณตาชื่อทวีชัยเนาะมาขอเช่าบ้านของคุณตาก่อน เพื่อให้คนงานเนี่ยได้อยู่คนเนี้ยไอ้คนที่มาหลอกเนี่ยเขาบอกว่าตามาขอเช่าบ้านนะเดี๋ยวคนงานจะอยู่สองคนมันชื่อนายชูชาติเขาอ้างว่าชื่อนายชูชาติแล้ว บอกว่าแต่เช่าบ้านปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อที่ดินตรงเนี้ยใกล้ๆกับบ้านคุณตาด้วยเงินมันไม่พอขอยืมคุณตาก่อนสิทำทีเป็นเช่าบ้านคุณตาก่อนแล้วพอเช่าคุณตาก็ตกลงให้เช่าแล้วทำทีว่าเดี๋ยวจะซื้อที่ดินข้างๆเนี่ยซื้อที่ดินนางเพ็ญที่อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเงินมันยังไม่พอขอยืมคุณตาก่อนนะ 500,000 หลังจากนั้นไอ้นายชูชาติกับพวกเนี่ย2คนพาคุณตาไปที่ธกส.ไปกดเงินไปถอนเงินออกมาเกลี้ยงเลยค่ะ 500,000 กว่าหลังจากได้เงินแล้วมันก็เอาคุณตานี่นะคะไปทิ้งไว้ที่ร้านขายเครื่องเขียนที่ในตลาดไม่ง่ายเลยค่ะนี่เป็นแก๊งต้มตุ๋นนะเป็นแก๊งหลอกลวงนะคะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนาะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะไม่ง่ายเลยอ่ะ
1: โ
0: อ้คุณตาแล้วก็คุณยายภรรยาก็ยังงงอยู่เนี่ย
1: โอ้โห
0: ทิ้งเอาไปทิ้งด้วยนะมันพาไปกดเงิน
1: เสร็จแล้วมันทิ้งด้วยใต้ยาด้วยเหรอพี่หมายถึงว่าทำไมไม่งั้นคนเราอ่ะจะหลงเชื่ออะไรง่ายๆด้วยไหมเนาะ
0: นั่นสิเขาบอกว่าน่าจะเป็นแก๊งป้ายยาหรือเปล่าทำไมถึงไปง่ายๆขนาดนี้เนาะ
1: เหมือนถึงว่าทำไมถึงดูเคลิ้มไปเขาไปซื้อทุกอย่างอะไรเงี้ยบางทีผมว่ามันต้องมี
0: ปลัดอำเภอไปเยี่ยมคุณตาที่บ้านก็ยังนั่งงงๆอยู่นะว่าจะช่วยยังไงเนี่ยเพราะคุณตาไปกับเขาเนี่ยอย่างเงี้ยไปเมื่อวานนี้ศูนย์ดำรงธรรมก็ไปแล้วว่าจะช่วยยังไงงงไปหมดงงจริงๆกับเคสนี้นะคะว่าโอ้ยตายแล้วคนไทยทำไมหลอกกันง่ายขนาดนี้เนาะเนี่ย 500,000 นะคะลุงหายไปวับเลย
1: โอ้โหผมนี้ต้องฝากตำรวจช่วยหน่อยนะ
0: ต้องช่วยติดตามเลยเนี่ยค่ะเพราะว่ามันป้าย
1: มันง่ายตามง่ายกว่าคอมพิวเตอร์อ่ะเพราะว่ามันมีตัวตนเน
0: ี่ยแบบมันมีที่นายชูชาติ
1: มันมีดูรถที่ขับเส้นทางหลบหนีเส้นทางที่พาไป
0: ใช
1: ่โอ้โหมันย่ามใจมาก
0: ย่ามใจจริงๆนะคะเดี๋ยวไปรับสายคุณเบียร์กันสักหน่อยนึงนะคะมาแล้วค่ะ
1: อ๋อครับผมครับผม
0: ค่ะ

0: เรื่องประกันนะแต่ทีเนี้ยหลานสาวผมอ่ะเขาเรียนจบป.6 แล้วแล้วเขาสอบติดพระจอมเกล้าแต่ทีเนี้ยจะปรึกษาว่าจะถามว่าการกู้เรียนกยศ.เนี่ยเขาจะทำได้ไหม
1: น่าจะทำได้นะไปติดต่อที่มหาวิทยาลัยหรือยังอะคะ
0: ก็จะต้องถามไปเพราะข้อมูลที่หลานสาวเขารู้มาเขาบอกว่าถ้าเกิดพ่อแม่ไม่ติดแบ็คลิสต์เนี่ยจะกู้ไม่ได้จริงไหมครับ
1: โอ้ยไม่เกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวน้องต้องเนาะ
2: เนาะเพราะว่าเขาเป็นเขาช่วยนะเดี๋ยวผมดูหลักเกณฑ์ให้นะ
1: ไม่น่าจะเกี่ยวเรื่องพ่อแม่ติดแบ็คลิสต์อ่ะกู้กยศ.ตอนนี้หลานสาวเข้าไปเรียนแล้วใช่ไหมลงทะเบียนแล้ว
0: ครับสอบติดแล้วครับมอบตัวเรียบร้อยแล้ว
1: โอ้สอบเก่ง
2: โอ้พ่อแม่สอบแบบถูกมากๆด้วยนะ
0: เพราะว่าผมบอกคำนวณดูแล้วว่าปีนึงอ่ะถ้าเกิดจบปริญญาตรีเนี่ยจะใช้เงินถึง600,000แล้วทีเนี้ยพ่อแม่เขาก็อายุมากแล้วแล้วก
1: ็ทำไมต้องใช้เงินเยอะจังเลยเรียนอะไรอ่ะสาขาอะไร
0: เทคนิคการแพทย์นะครับ
1: อ๋อเรียนเทคนิคการแพทย์ใช้ทุนเองเขาต้องกู้กยศ.
2: นี่หลักเกณฑ์ไม่เกี่ยวกับพ่อแม่เลยพี่แต่ว่า
1: ไม่เกี่ยว
2: ถ้าเกี่ยวก็คือนิดเดียวว่ารายได้พ่อแม่เนี่ยเกิน300,000ต่อปีไหม
0: มันน่าจะเกินนะครับ
2: อ๋ออันนี้ของพ่อแม่ก็เกินใช่ไหม
0: ใช่แต่เขาอายุมากแล้วไงพ่อแม่เขาก็50กว่าแล้วอ่ะ56 57แล้วอ่ะ
1: พ่อแม่รายได้มาจากไหนครับพี่ที่เกิน300,000อ่ะทำอาชีพอะไร
0: ก็คือเขาเป็นแบบว่าไก่ไก่กงแพปลาพี่ฉีแล้วแม่เขาก็ทำงานแบบว่าแม่บ้านออนไลน์อย่างเงี้ย
1: แม่บ้านออนไลน์แต่มีรายได้ดีเหรอคะ
0: รายได้ก็คือพออยู่ได้ครับก็คืออยู่ได้นะครับถ้าเกิดไม่ทิ้งเปลือยอ่ะเขาอยู่ก็ได้อ่ะ
2: สามแสนหกเดือนละ300,000
1: ต่อปี
2: ต่อปีก็คือเดือนละ30,000เนาะเดือนละ30,000มันก็ไม่ยากมันก็ไม่มากด้วย
1: ก็ถือว่าไม่ได้ลำบากนะพี่นะสามารถส่งให้ลูกเรียนได้นะถ้ารายได้30,000อ่ะ
2: ไม่แต่ว่าถ้าเกิน360,000เนี่ยกู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียนพี
0: ่อ๋ออ
2: ่ะมันจะต่างแต่ถ้าต่ำกว่านั้นเขาจะให้ค่าครองชีพด้วยอีก
1: 3,000 ใช่มีค่าของชีพ 3,000
0: อ๋อแต่ไม่เกี่ยวพ่อแม่ใช่ไหมครับว่าจะติดแบ็คลิสต์ไม่ถึงหรือไม่ติดแบ็คลิสต์ไม่เกี่ยวกัน
1: ใช่ไม่เกี่ยวใช่เลยก็ให้น้องไปติดต่อที่แผนกกยศ.ของมหาวิทยาลัยนั่นแหละค่ะก็มีอยู
0: ่อ๋อครับว่าผมอยากรู้แค่นี้ไงว่าจะโทรหลายครั้งแล้วไม่กี่นาทีเอง
2: ใช่จะได้ช่วยแบ่งเบาครอบครัวด้วย
0: เพราะว่ามีอะไรอ่ะผมต้องปรึกษาคุณจามอนกับพี่ศรีก่อนเลยเพราะว่าเขารู้เรื่องแน่ๆทุกอย่างเพราะผมฟังทุกเช้าไงผมบอกมา 4-5 นี่ก็รอเปิดละมาขายเป็นไรเดอร์
1: นะคะอ๋อเป็นไรเดอร์เนาะพี่เบียโอเคค่ะขับรถ
0: โอเคครับขอบคุณมากครับ
1: ได้ค่ะไปติดต่อได้เลยสวัสดี
0: ครับขอบคุณมากครับ
2: ครับ
0: พี่ศรีครับ
2: ครับสวัสดีครับพี่

0: เบียร์อยู่แถวสมุทรปราการนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณดงพี่จามอน
3: ครับพี่เบียร์สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เห็ดที่นอนยังครับ
0: พักผ้าห่มแล้วค่ะเรียบร้อยเก็บที่นอนได้ยัง
2: พี่สีผมอยากถามว่าผมเคยคุยพี่สีแล้วอ่ะคุณจามอนแล้วอ่ะ

0: มาขยี้คราวเช้ากันต่อนะคะ
1: เห็นหลักเกณฑ์กยศ.นะพี่ก็แค่ดอกเบี้ย101ต่อปีนะเข้ากับพวกกู้ออมสินกู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: อ
1: ือฮึแล้วก็เป็นโอกาสทางการศึกษาเนาะ
0: ใช่
1: สำหรับคนที่ขาดโอกาส
0: ไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวว่าพ่อแม่จะเป็นแบบไหนยังไงแต่ว่านั่นแหละมันมีอยู่หน่อยนึงที่ว่ารายได้ครอบครัวต้องไม่เกิน 300,000 ต่อปี
1: ครับผม
0: ก
1: ็แล้วก็
0: คนใครที่กู้อยู่กู้แล้วจบแล้วก็ส่งกลับด้วยนะคะเขาประกาศอยู่เนี่ยวันที่5มิถุนายนนี้ค่ะต้องส่งแล้วนะ
1: เพื่อให้ได้นะรุ่นน้องๆต่อไปเนาะจะได้มีโอกาสการศึกษาเหมือนกับพวก
0: จะได้มีโอกาสได้เรียนต่อนะ
1: ใช่นะครับ
0: ถ้าคุณไม่ส่งกลับนี่เนาะน้องๆก็กู้ยากขึ้นว่าไหม
1: ใช่ใช่พี่ใช่
0: กู้ยากขึ้นเงินมันก็จะน้อย
1: ครับ
0: ฉะนั้นก็เนี่ยรีบส่งกลับเพราะว่าเห็นบอกว่าเนี่ยใครที่ส่งก่อนจ่ายเป็นก้อนเนี่ยเขาลดให้ด้วยนะ
1: จ่ายเป็นก้อนมันถือว่าเป็นเจรจาได้ใช่ไหมพี่
0: ใช่ใช่เขาลดให้ด้วยงวดแรกไม่ใช่5มิถุนายนนี้นะ5กรกฎาคมนะคะตอนนี้ที่จะครบกำหนดอ่ะ 200,000 คนใครที่เป็นหนึ่งในนั้นนะคะ 200,000 คนนะคะที่กู้กยศ.อยู่หนังสือน่าจะไปถึงบ้านกันแล้วทุกคนนะคะก็บอกว่าตอนนี้จริงๆ

0: ใครที่กู้อยู่เขาคิดดอกเบี้ยแค่ 1% ต่อปีเท่านั้นนะแต่เปิดโอกาสว่าถ้าเผื่อว่าใครจะส่งก่อนจะให้สิทธิประโยชน์ลดเงินต้นให้ 3%
1: โอ้
0: แบบปิดบัญชีอะลดไปเลย 3% เออนะคะใครปิดบัญชีลดให้ 3% ก
1: ็ลองไปเจรจาดู
0: จริงอันนี้ก็ดีนะจะได้ไม่เป็นหนี้นะคะ
1: จริงพี่นะครับ
0: 200,000คนรีบไปเร็วแล้วไปรีบไปรีบไปเขาผ่อน15ปีนะที่เราเพิ่งรู้โมยโยสอนี่คือชำระ15ปีนะไม่ใช่น้อยๆ นะคะ
1: ผ่อนไปแบบเรื่อยๆนะ
0: เรื่อยๆอ่ะเอออ ื
1: ม
0: สิส่งกลับเขาด้วยนะใครที่เป็น
1: หนี้ผมเออส่วนใครที่เป็นหนี้นะฮะแบงก์ต่างๆนะครับนี่ฮะโครงการนี้เลยครับพี่สีโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับตอนนี้เปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสบน LINE แอดแล้วนะครับก็สามารถแก้หนี้เสียได้เองนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะอยากจะแก้หนี้เสียนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงเนาะบางคนก็ไม่มีเวลาเดินทางนะครับไม่มีเวลาเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนนะครับตอนนี้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยแซมนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทนะครับรวมถึงสถาบันการเงินนะฮะก็ได้เปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสนะครับให้คุณได้แก้หนี้เสียได้เองนะครับผ่านไลน์ทางการแอปแซมโซเชียล AMC นะครับก็คือแซมนี่ก็ SAM นะฮะโซเชียลนะครับ SOCIAL แล้วก็ AMCนะครับมีไลน์แอดด้วยนะครับก็ทำให้ทุกครบขั้นตอนในไลน์สะดวกง่ายจบในที่เดียวเลยครับไม่ได้เป็นการตรวจสอบสิทธิ์นะครับถ้าเช็คสิทธิ์ผ่านแล้วก็ถือว่าเราลงทะเบียนแล้วนะครับก็ยืนยันตัวตนแล้วก็เลือกแผนชำระหนี้นะครับที่เหมาะกับคุณมี2แผนครับจ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุด 50% ชำระครั้งเดียวไปเลยหรือจะผ่อนชำระอันนี้ลดเงินต้นสูงสุด 30% แล้วก็ผ่อนนานสูงสุด36งวดแบบไม่มีดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ชำระเงินตามแผนที่เลือกนะครับที่สำคัญนะครับยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีนะครับเพราะว่าปิดหนี้ไวไปต่อได้เนี่ยเป็นโครงการระยะยาว3ปียิ่งเข้าร่วมเร็วก็ยิ่งได้ผ่อนนานนะครับค่างวดต่อเดือนก็ต่ำลงปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับพอเราปิดได้ประวัติเครดิตบูโรเราก็จะกลับมาดีครั้งหนึ่งทีนี้แหละเราก็จะมีโอกาสที่จะเข้าถึงสินเชื่อในอนาคตได้ละนะครับก็โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับสมัครเลยนะครับมาปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันได้นะครับ
0: นะคะมีหนี้ก็ต้องจ่ายหนี้นะคะ
1: ครับผม
0: ไปติดไปติดคืออย่าเงียบอ่ะอย่าหายอย่าเงียบและหายปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเขาพร้อม
1: ครับผม
0: พร้อมค่ะตอนนี้ก็รอสำหรับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพัสนะคะล่าสุดนั้นมีการเฝ้าระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างโครงการนี้เพื่อไปก่ออาชญากรรมออนไลน์ล่าสุดกระทรวงดิจิทัลหรือกระทรวงดีอีนะคะสั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยดำเนินมาตรการเชิงรุกในการติดตามและเฝ้าระวังการแอบอ้างอย่างเข้มข้นตอนนี้การตรวจสอบข้อมูลนะคะพบว่ามีข้อความที่ไปเกี่ยวข้องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมทั้งสิ้นถึง 327,000 ข้อความมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันแล้วก็ตรวจสอบนะคะปรากฏว่าไม่มีข่าวปลอมด้วยอ่ะ20เรื่องนะคะข่าวบิดเบือน3เรื่องข่าวจริงมีแค่16เรื่องเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็มีการเตือนกันนะคะว่าขอให้ทุกคนระมัดระวังในการเผยแพร่หรือว่าส่งต่อข่าวปลอมที่อาจจะสร้างความสับสนและความเข้าใจผิดในสังคมแม้แต่แอปเป๋าตังยังมีปลอมเลยน้องๆคิดดู
1: โอ้คนเงินหาย
0: เพราะมีคนสร้างแอปปลอมขึ้นมาเนี่ยก็ขอให้ทุกคนยึดหลักสี่ไม่นะคะไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนเอาสี่ไม่นี้ก่อนเลยไม่กดลิงก์ที่ใครก็ตามส่งมาไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนนะคะในส่วนของแอปเป๋าตังนั้นเนี่ยก็ดูนิดนึงว่าเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยในแอปเป๋าตังค์นะมันจะมีข้อความมีข้อมูลอะไรนี่นะคะก็ขอเอ๊ะนิดนึงก่อนว่าที่คนส่งลิงก์มาเนี่ยมันเป็น

0: แอปจริงหรือแอปปลอมอะไรนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยเราเข้าไปโหลดเองดีกว่านะคะใน Play Store ของเราหรือถ้าใครใช้ iPhone ก็นะเข้าไปที่ App Store เนาะซึ่งทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะคือใครที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจก็ถามเพื่อนๆถามผู้รู้ดีกว่านะคะอย่าไปกดลิงก์ใดๆขณะนี้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยนะคะจะไม่มีการส่งลิงก์ใดๆหรือว่าส่ง SMS เพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนร่วมโครงการเด็ดขาดถ้าใครเจอลักษณะข้อความแบบนี้เนี่ยอย่าหลงเชื่อจะไม่มีหน่วยงานภาครัฐส่งลิงก์ไปให้กับประชาชนผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะน้องดง
1: ครับผม
0: อ
1: ีกก็ส่วนหนึ่งนะก็เลยทำให้แบบบรรดาคนผู้สูงอายุต่างๆนะก็เลยเลือกที่จะแบบว่าเอาทัวร์ไปกรุงไทยดีกว่าบรรยากาศมันก็เลยเป็นแบบนี้แทบทุกจังหวัดเลยนะพี
0: ่เมื่อวานเล่นหลามอยู
1: ่ค่ะเพื่อนอยู่ที่กำแพงเพชรส่งรูปมานะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้เอารองเท้าไปต่อค่ะนะพี่ใช้รองเท้าวางต่อคิวมันยาวเหยียดเลยว่าแดดมันร้อนมากไปยืนหรือไปนั่งต่อแถวกันไม่ไหวก็เลยใช้รองเท้าวางแล้วเจ้าตัวก็ไปหลบอยู่ข้างๆในที่ร่มๆอ่ะ
0: ก็ดีนะจริงๆก็เป็นวิธีการหนึ่งใช่ไหม
1: ครับแต่รอกันเป็นวันเลยนะ
0: มีทะเลาะกันหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจ
1: บางที่เห็นมีนะเห็นแบบทะเลาะกันเนี่ยนี่รองเท้าฉันไม่คงทั้งวางอยู่ตรงนี้ฉันก็เดินเข้าไปเอาอะไรอย่างเงี้ย
0: จะไปห้องน้ำอะไรอย่างงี้เอาก็จริงๆนะถ้าผัวว่ามีเวลายืนเข้าแถวว่าเราก็จำหน้าคนหน้าและคนหลังไว้สิว่าเนี่ยเราขอไปนี่แป๊บนึงถ้ายังไม่ถึงคิวเราก็ขอมาแทรกกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมมันน่าจะได้เนาะ
1: ใช
0: ่ก็คือว่าเนี่ยเอาคนหน้าคนนี้คนหลังคนนี้แล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเราขอออกจากแถวไปแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาก็ขอเหมือนเดิมนะก็ไม่น่าจะมีปัญหา
1: ใช่ค่อยๆพูดค่อยๆจากเพราะว่าเป้าหมายเราเดียวกันนะคร
0: ับใช่ค่ะเป้าหมายเดียวกันคือเราก็เนี่ยแหละอยากได้ในส่วนของสิทธิ์ของเราที่รัฐเขาให้มาเพราะฉะนั้นก
1: ็
0: ทุกคนใจเย็นๆนะคะ
1: เดี๋ยวเมื่อวานที่ตรังนะครับสาขาห้วยยอดนะครับพี่เขาใช้แจกคิวนะสมมุติ5เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่มาแจกบัตรคิวเขาบอกวันนี้เนี่ยได้แค่250คิวนะปรากฏว่าคนเนี่ยไปกันเกินนะครับมีคนที่ต้องผิดหวังกลับบ้านเนี่ยเมื่อวานเนี่ยกลับบ้านประมาณอีก300อ่ะ
0: โอ้
1: 300นี่คือไม่ได้ก็แบงก์ก็วิทย์ให้คือให้เอกสารไปให้เอกสารในการลองดูซิว่ากลับไปบ้านแล้วจะหาคนที่แบบพอที่จะทำเป็นเนี่ยทำตามขั้นตอนแบบนี้1 2 3 4เนี่ยได้ไหมถ้าเกิดว่าได้ท่านก็กลับไปทำที่บ้านถ้าไม่ได้ขอให้วันนี้มาติดต่อใหม่ก็เหมือนเดิมจะรับอีก250คิวทีละ250คิวเพราะเขาบอกว่าเกินกว่านี้มันก็เลยเวลาแบงค์ปิดพอดีผมหมายความว่าสมมติว่าผมได้คิวที่250เนี่ยนะฮะกว่าจะจาก5กว่าจะได้เนี่ยผมเผลอบ่าย2บ่าย3นะ
0: ใช
1: ่โอ้โหจะได้ไปทำอะไรก่อนอย่างนี้ใช่ไหม
0: นั่นแหละก็คือว่าให้จำคนที่อยู่ข้างหน้าเราเอาไว
1: ้
0: แล้วก็
1: ขอ
0: ว่าเดี๋ยวไปที่
1: สาขาไหนไม่ได้แจกบัตรคิวเนาะ
0: ขออย
1: ู่
0: ตรงนี้เหมือนเดิมได้ไหม
1: เออ
0: เนาะ
1: หรือไม่สูตรนี้แหละผมว่าเอารองเท้าไปต่อกันแล้วก็จะได้ไปนั่งทักกัน
0: ใช่เนาะก็อารมณ์มารวยกันนะคะยังไงก็ขอให้ได้ทุกคนจริงๆเราไม่ชอบบรรยากาศแบบเนี้ยนะทุกครั้งเนาะที่มีโครงการอะไรแบบนี้ไม่ชอบเลยพอไปเห็นคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงวัยมารอมาอะไรอย่างนี้นะมันรู้สึกมันเวทนานะเอาจริงจริง
1: ครับ
0: ไม่ชอบแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำไง
1: เนาะคือมันพอเทคโนโลยีมันเข้ามาแล้วก็ต้องยอมรับว่ามีกลุ่มคนที่เขาไม่เอาเขาไม่ทันอ่ะ
0: ไม่ทันจริง
1: จะให้เขาไปฝึกอย่างต้องเราแล้วอะอย่างรุ่นพ่อแม่เนี่ยถ้าเราไม่ไปลงไม่ไปกดให้เนี่ยเขาก็อาจจะแล้วมันยังไงต้องทำยังไง
0: ก็ไม่ได้ไง
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะพ่อไม่ได
1: ้ทำไม่เป็นอีกเพราะคงต้องเป็นหนึ่งในตัวพ่อแม่เราถ้าเราไม่ทำให้ต้องไปอยู่ในกลุ่มรอคิวกรุงไทยเหมือนกันนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผม
0: จริงก็นี่แม่ไม่เอาเลยแม่ไม่ยอมไม่ไปไม่เอา
1: พี่
0: สลักติดค่ะ
1: ต้องไหว้แม่แล้วก็จับศีรษะแม่มาสแกนเลยฮะ มีนะเห็นเขาลงคลิปเป็นภาพน่ารัก

0: ก็ลูกช่วยกันแบบ
1: เราแก้ทำก็แม่
0: บังคับหน้าแม่แม่เอียงนิดนึงแม่หมุนคอพยักหน้าแม่อะไรอย่างเงี้ย
1: ลองแล้วแม่เปิดตาอยู่ระบบมันบอกว่าให้ลืมตาแม่บอกเอ้าก็กูลืมตาแล้วเนี่ยคนแก่ลืมตาไม่ขึ้นแล้วอ่ะ
0: ให้ถางให้เลยเปิดตาแม่ขึ้นมาอย่างงี้โอ้มันก็จ้าอย่างเงี้ยเทคโนโลยีมันเข้ามาแล้วคนมันไม่ทันนะฮะ
1: โอ้ยก็เห็นใจจริงๆนะคะขอให้ทุกคนผ่านไปด้วยดีนะคะใจเย็นๆ
0: ค
1: ่
0: ะผม
1: อีก3วันใช่ไหมอีกกี่วัน
0: ใช่พี่เปิดถึงวันศุกร์นี้แหละ
1: 3วันนะคะ3วัน
0: เดี๋ยววันจันทร์หน้าเราได้เริ่มใช้กันแล้วเมื่อวานไปเดินตลาดที
1: ่
0: ซอย4เนาะที่อสมทข้างหลังนะครับก็นึกถึงบรรยากาศแอบถามแม่ค้าทุกเจ้าส่วนใหญ่ก็บอกว่าเหมือนเดิมเพราะว่าเขาเคยเปิดระบบ
1: พร้อมยังพี่พร้อมยังจะตะโกนแล้ว
0: รับส่วนใหญ่ก็รับอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: พร้อมยังพี่แม่ค้าก็เตรียมพร้อมนะคะจะได้แบบคืออย่างน้อยก็กระจายรายได้นะคะให้มันคึกคักก็เนี่ยเมื่อช่วงต้นอ่านร้านหมูกระทะแถวลำลูกกาอยู่ว่าทั้งคืนไม่มีลูกค้าแม้แต่โต๊ะเดียวน้องดง
0: ทั้งนี้มันเป็นอาหารแบบว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยนะ
1: ใช่แต่ไม่มีแม้แต่โต๊ะเดียวก็แสดงว่าเศรษฐกิจมันแย่เอามากๆถูกไหม
0: ใช่
1: มันแย่เอามากๆไงเพราะฉะนั้นร้านหมูกระทะร้านนี้ก็ลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวคนก็จะไปใช้บริการว่าไหมในช่วง4เดือนนี้4เดือนนี้นะทั้งเงินหมูกระทะให้กำลังใจด้วยแล้วก็ร้านอื่นๆด้วยนะคะ
0: ดูสู้นะครับเพราะว่าไหนจะหน้าฝนไหนจะเปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยพี่เนาะ
1: ใช่
0: เรารู้เลยเปิดเทอมเนี่ยคนมันใช้เงินเนี่ยค่าเทอมค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน
1: ค่าเรียนพิเศษเรียนที่ต้อง
0: ค่ารถรับส่ง
1: ใช่อู้หู้สารพัดอาหารนะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้การบ้านก็ต้องเรียนพิเศษนะเพราะว่าคุณแม่คุณยายทำไม่เป็นก็ต้องเรียนพิเศษการบ้าน
0: ก่อนกลับต้องสอนมาเลย
1: มีไหมทำไหมจ้างไหมจ้างครูใช่ไหม
0: จะโรงเรียนผมเขาจะบังคับค่าสุดท้ายเป็นแบบให้เด็กทำการบ้าน
1: ใช่ก็ต้องจ่ายเพราะว่า
0: ต้องใช่แต่ก็ต้อง
1: สอนเองมันรู้สึกว่าเราไม่ทันสมัยแล้วก็เลยต้องจ้างพิเศษการบ้านก็ไปอีกนะ
0: ใช่เขาจะบังคับเรียนเลยแล้วก็มีเก็บส่วนต่างนิดนึงเพราะว่าเป็นค่าสอนการบ้านค่าสุดท้าย
1: ใช่และโอ้แสดงว่าเหมือนกันทุกโรงเรียนนะเดี๋ยวนี้เน
0: าะลูกค้าเป็นเด็กนี่เรื่อง4โมงกว่านะพี่โอ้โหเรียนอะไรนัก
1: ปกติ3โมงครึ่งก็ยืดไปอีก1ชั่วโมงหรือ40นาทีก็ประมาณนั้น
0: ใช่
1: นะคะ
0: แล้วคือก่อนเราเลิก4โมงกับ3โมงกว่ามั้งก็เลิกกันบ้าง
1: ใช่
0: เด็กนี่เด็ก4โมงครึ่ง
1: ถึงโรงเรียนเมื่อวานนี้ค่ะน้องๆที่โรงเรียนบ้านโนนสะอาดลาดอุปถัมภ์นะคะก็มีเพจของโรงเรียนโพสต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของน้องเอมมี่นะคะเอมมี่วัย12ที่ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายเสียชีวิตอันดงดง
0: โอ้ที่เมื่อวานเราเล่าว่าแม่โดนจับขัง
1: ใช่ใช่ค่ะที่หนองบัวลำพูน้องหน้าตาน่ารักมากเลยนะเรียนอยู่ชั้นม.1แล้วนะคะก็เหตุการณ์นี้เนี่ยเพจกู้ภัยตามหาเด็กใช่ไหมที่เรารายงานเมื่อวานนี้นะคะไม่นานชาวบ้านก็รับแจ้งว่าเจอคนถูกทำร้ายมาขอความช่วยเหลือก็เป็นแม่ของน้องอะค่ะว่าแม่ก็ถูกพ่อเลี้ยงใช้มีดฟันเข้าที่หัวเลือดอาบตอนนี้แม่อาการสาหัสอยู่นะส่วนเด็กนั้นเนี่ยถูกทำร้ายเสียชีวิตอยู่ในบ้าน2วันแล้วนะคะล่าสุดนั้นตำรวจก็จับกุมพ่อเลี้ยงไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้เพจของโรงเรียนโนนสะอาดลาดอุปถัมภ์ก็โพสต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของน้องเอมมี่นะคะวัย12ขวบเท่านั้นเองค่ะ
0: โอ้โหนะ
1: เศร้า
0: พ่อเลี้ยงเห็นบอกเสพยาบ้าด้วย
1: พ่อเลี้ยง
0: ไม่รู้ทำอะไรน้องบ้างนะ
1: นั่นสิ
0: โ
1: อ้โอ้โหไปร้ายแม่นะคะก็แสดงความเสียใจนะก็ยาบ้ายังมีอยู่ค่ะตอนนี้เนาะ
0: ครับผม
1: ขนาดเมื่อวานนี้นะที่เดี๋ยวนะเขาตรวจฉี่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน
0: อ
1: ่ะต
0: ั้
1: ง47คน
0: สุ่มตรวจใช่ไหมสุ่มตรวจ
1: สุ่มตรวจใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ยังเจอเลยดูกำนันผู้

0: ใหญ่บ้านเนี่ยยังเสพยาเลยอ่ะ
1: แล้วคิดบ้านจะเหลืออะไร
0: นั่นแหละนี่คือการกวาดบ้านตัวเองนะคะเป็นโครงการกวาดบ้านตัวเองของกรมการปกครองนะคะปรากฏว่าตรวจไป 286,000 กว่าคนเจอฉี่ม่วง47คนนะคะนี่ค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนตำรวจเมื่อวานนี้สภ.เชียงคำก็ตรวจฉี่ตำรวจเหมือนกันนะคะโรงพักนี้158นายไม่พบฉี่ม่วงเป็นตำรวจสีขาวทั้งหมดเลยก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะสภ.เชียงคำจังหวัดพะเยาประกาศให้หน่อยนะคะแล้วคิดดูไม่ไว้ใจกันขนาดต้องตรวจฉี่ตำรวจแล้วอ่ะ
1: หน่วยงาน
0: คิดดูนะคะจะไปจับคนอื่นได้ยังไงคนตรวจฉี่คนตัวเองก่อนโอเคเป็นตำรวจสีขาวนะคะโล่งใจไปนะแต่ว่าตำนานผู้ใหญ่บ้าน47รายนี้ต้องออกนะคะ
1: โอ้ขนจากตำแหน่งทันที
0: ใช่ต้องปลดเลยค่ะอยู่ไม่ได้หรอก
1: ครับผมครับผม
0: อ่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวด
11: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
12: แค่ขัดยอก
11: หลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา
12: ไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
14: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอ

0: เชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: ข่าวเล่าบันเทิงนะคะ6นาฬิกา14นาทีชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ด้วยนะคะ
1: ครับผมมานะคะอยู่กันถึง7โมงเช้า
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวนะมีใครบอกเลขเด็ดอะไรมาเพียบเลยนะคะคืออะไรคะพี
1: ่วันนี้
0: พี่สมพร
1: 27เองนะเรื่องเลขเนี่ยเดี๋ยวรอนะพรุ่งนี้เขาจะมีการจับหมายเลขผู้สมัครผู้ว่ากทม.ด้วยนะ
0: 28ใช่ไหม
1: ใช่แล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับดวงเราไหมเกี่ยว
0: เอาเหรอ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวก็จับกันแล้วเหรอเขาสมัครกันแล้วยังอ่ะ
1: พรุ่งนี้เลยครับพี่พรุ่งนี้สมัครแล้วจับเลย
0: พรุ่งนี้สมัครเลยนะคะอ๋อ
1: จะได้เบอร์กันเลย
0: ได้เบอร์กันเรียบร้อย
1: ยังดูเงียบๆอยู่เนาะทั้งที่แค่เดือนเดียวแล้วพอพรุ่งนี้จับปุ๊บเนี่ยเขามีเวลาหาเสียงเดือนเดียวแล้วก็เลือกตั้งเลยนะ
0: ใช่ไหมเออแต่ว่าดูจากผลโพลแล้วก็เนาะก็รู้สึกคุณชัดชาตินำโด่งเลยนะเออตั้งแต่ยังไม่สมัครอ่ะเออ
1: เออใช่
0: ตั้งแต่ไม่สมัครเราคิดดูนะคะ
1: ครับ
0: ก็ดีเดย์พรุ่งนี้เนาะอ๋อเห็นบอกว่าทางคุณชัชชาติก็จะเปิดเวทีด้วยเหมือนกันนะมี
1: ตอนเย็นนะ
0: 250บวกนโยบาย
1: ครับ
0: โอ้โหเพียบเลยนะคะนโยบาย250ทัศจากทีมชัชชาติค่ะ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้อ๋อพอลงสมัครปุ๊บเนี่ยเดี๋ยว6โมงเย็นคุณชัชชาติก็จะไปที่สเตเดียมวันอยู่ตรงไหนเรียกวัน
1: ตรงสนามสุขพัชราสายเลยพี่
0: อ๋อก็จะไปเปิดตัวเวทีแรกที่นั่นเลยค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะ
1: เหมือนออฟฟิศที่ทำงานของกลุ่มเพื่อนชาติเขาอยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับเพราะว่าวันนั้นหลังตอน4ปีที่แล้วตอนหลังเลือกตั้งแล้วก็ได้รับชัยชนะก็ไปแถลงที่นั่นนะครับผลพรุ่งนี้เนี่ยจะมีพวกรับสมัครสกด้วยนะพี
0: ่
1: การจราจรแถวกทม .2 ดินแดงสนามไทยญี่ปุ่นน่าจะคนเยอะ
0: คึกคักเลยคือที่เดียวกันใช่ไหมสถานที่รับสมัครผู้ว่ากับสก
1: ที่เดียวกันเลยครับพี
0: ่ก็ใช้ที่เดียวกันนะคะ
1: ห้องเดียวกันเลยใช่ครับ
0: ใช่ไหมสกนี่จำเป็นต้องสังกัดพรรคไม่ก็ไม่จำเป็นนะสมัครแบบอิสระก็ได้เหมือนผู้ว่าเนาะ
1: อิสระได้อิสระได
0: ้ได้หมดเออแต่ว่าตอนนี้สกในเขตกรุงเทพก็หลากหลายอยู่นะมีหลายพรรคการเมืองอยู่นะคะมีทั้งพรรคเพื่อไทยประชาธิปัตย์พรรคประชาชนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ภูมิใจไทยก็น่าจะส่งหรือเปล่าหรือใครอาจจะลงแบบอิสระก็ได้นะคะอย่างน้องน็อปเนี่ยอดีตดีเจของขึ้นเราก็เป็นสกอยู่นะเป็นประธานสภาด้วยใช่ไหม
1: ใช่ไหมฮะรู้สึกนะแต่ว่ารู้สึกปีนี้น้องจะแยกออกมาสมัครกลุ่มอิสระแล้วเนาะที่เขาใช้ชื่อกลุ่มคนทำงานอ่ะ
0: ใช่ไหมน็อกน้องน็อกที่ทำงานในพื้นที่ตลอดนะ4ปีที่ผ่านมาแล้วแป๊บเดียวนะดูสิ
1: ครับ
0: เออจำได้ว่าเมื่อ4ปีที่แล้วเขาลารายการแล้วก็ไปสมัครเป็นสกแล้วก็แป๊บเดียวที่4ปีเลือกอีกแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: เอออ่ะก็นี่เป็น

0: คนรุ่นใหม่นะคะที
1: ่
0: ทำงานอยู่ในพื้นที
1: ่ท้อง
0: ถิ่นกทม.นะคะ
1: ครับ
0: คึกคักสำหรับการเลือกตั้งกรุงเทพ
1: วันนี้ก็จะขออนุญาตเป็นพี่กล้วยมาแทนหนึ่งวันพี่สีเพราะว่าต้องไปนี่แหละทำข่าวรายงานสดบรรยากาศการรับสมัครตั้งแต่ตีห้าเลยฮะ
0: ตั้งแต่ตีห้าไปเลยใช่ไหม
1: ใช่ก็เลย
0: คร
1: ับพี่กล้วยมาหนึ่งวันครับ
0: กล้วยมาเช้าพรุ่งนี้นะคะได้เลยนะคะค่ะพูดถึงการทำรายการแทนอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาแทนคุณหนุ่มกันชัยตลอดเหรอหรือยังไงหรือว่าเฉพาะตอนคุณหนุ่มไม่ว่างเหรอหรือยังไง
1: ใช่เฉพาะเทปที่พี่หนุ่มไม่อยู่อ่ะครับ
0: อ๋อก็คือเมื่อวานนี้เขาบอกว่าคุณหนุ่มอ่ะบอกว่าไปติดต่อชวนอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาร่วมงานเองคือชวนกันมานานแล้วนะแต่ว่าคาดเคลื่อนกันจนว่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มาทำงานร่วมนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดรายการเป็นโหนกระทะให้สักรายการหนึ่งนะคะแล้วบอกว่าเทปแรกเนี่ยอาจจะยังมีเสียงค้านแต่พอเบรกที่2ที่3นะคะเขาบอกว่าหลายคนก็พากันปรบมือชื่นชมในความสามารถและฝีปากของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะแล้วก็พร้อมบอกว่าต่อไปนั้นหนุ่มกัญชัยจะไม่ต้องมาแล้วนะพักยาวๆไปได้เลยจันยิ่งศักดิ์จะมาแทนประมาณนี้นะคะก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์จริงๆอายุก็ไม่น้อยนะ70แล้วนะ
1: โอ้7แล้วฮะ
0: 70แล้วอายุก็พอสมควรแล้วแต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่าเอาอยู่นะคะอาจารย์เอาอยู่นะคะ
1: คือเมื่อก่อนอาจารย์อยู่ช่อง7เลยเนาะนี่ข้ามมาช่อง3เลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ยุคสมัยนี้นะฮะ
0: อยู่ช่อง7ตอนอยู่ช่อง7อาจารย์ก็อยู่ช่อง9นะ
1: เคยอยู่
0: ช่อง9จำได้ว่าอยู่กับคุณกนกอ่ะ
1: ครับ
0: อยู่พักนึงใช่ไหมรายการยิ่งศักดิ์ถกกนกอะไรสักอย่างอยู่นะจำชื่อไม่ได้แล้วเคยมาโปรโมทในรายการเราที่คลื่นความคิดแล้วก็หลังจากนั้นก็หายไปแล้วก็ไปช่อง7นะแล้วก็มาปัจจุบันก็เนี่ยก็ถือว่าเป็นนักจัดรายการอิสระคนหนึ่งเหมือนกันนะเป็นพิธีกรอิสระเนาะ
1: ครับ
0: นะคะ
1: ก็เห็นคุณหนุ่มบอกว่าเคยไปทาบทามอาจารย์ไว้อาจารย์บอกว่าโอ้รับตรงงานของช่อง7ไปแล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็เลยบอกอาจารย์ว่าถ้าวันไหนอาจารย์ว่างเมื่อไหร่เนี่ยนะครับนี่จะขอเชิญมาแล้วก็ช่วงนี้จะว่างแล้วนี่ใช่ไหม
0: ว่างแล้วไม่ได้อยู่ช่อง7แล้ว
1: ครับผม
0: ก็ไปอยู่ช่องไหนก็ได้ค่ะคนมีความสามารถนะคะส่วนคนนี้ล่าสุดทำให้หลายคนเห็นแล้วรู้สึกอุ้ยเกิดอะไรขึ้นพี่เบิร์ดภาพล่าสุดของพี่เบิร์ด
1: เห็นหรือยัง
0: คือตอนที่ช่วงต้นปีอ่ะพี่เบิร์ดเคยทำให้แฟนๆเป็นห่วงหลังจากรีวิวของขวัญจากแฟนคลับแล้วมีบางช่วงที่ถูกสังเกตว่าพี่เบิร์ดพูดไม่ชัดลิ้นแบบลิ้นแข็งๆแปลกๆนะคะแต่เจ้าตัวก็รีบออกมายืนยันว่าสุขภาพแข็งแรงพร้อมขอบคุณที่ส่งกำลังใจมาให้ถึงขนาดมีหมอบางคนบอกว่าพี่เบิร์ดน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสโตรกไหมหรือไงพี่เบิร์ดไม่มีอะไรปกติดีนะคะล่าสุดมีคุณหมอท่านหนึ่งนะคะโพสต์ภาพคู่กับพี่เบิร์ดใน Facebook ของคุณหมอนี้หมอท่านนี้บอกว่าเจอพี่เบิร์ดระหว่างต่อเครื่องบินที่ซูริกในสวิตเซอร์แลนด์แล้วคุณหมอคนนี้ก็เขียนข้อความเล่าความประทับใจว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้นั่งใกล้กับพี่เบิร์ดบนเที่ยวบินสวิสแอร์ไปทักทายแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันเก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดีหลังภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแฟนคลับก็มาคอมเมนต์ชื่นชมเป็นจำนวนมากบอกว่าโอ้โหสุดยอดมากเป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆเลยนะเจอพี่เบิร์ดที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่ความบังเอิญคุณหมอก็ดีใจนะคะแต่หลายคนไปโฟกัสที่หน้าของพี่เบิร์ดว่าเฮ้ยทำไมพี่เบิร์ดไม่แก่เลยยังเหมือนเดิมแล้วเป๊ะอีกแล้วนี่คือพี่เบิร์ดณปีนี้นะอายุเท่าไหร่
1: เดี๋ยวผมดูก่อน
0: เดี๋ยวพี่เบิร์ดอายุเท่าไหร่ 70

0: รือยังโทษที
1: เพราะว่า
0: 2501
1: 67พี
0: ่67 68แล้ว
1: 67แล้ว
0: อ
1: ันนี้คือข้อมูลจากวิกิพีเดียเลยนะ
0: พี่เบิร์ดเกิด2501ใช่ไหมหรือ250101ก็68
1: 68เนาะ6จะเกิดปลายปีนะธันวา
0: ใช่พี่เบิร์ดเกิด25เออใช่ๆ68 67ย่าง68
1: ครับ
0: ก็ยังสุดยอดอยู่นะนะคะ
1: จะได้ขนาดนี้ใช่ไหมแบบคนอายุ60 67 68นะ
0: มาดู68แถวบ้านดิใกล้ๆใกล้พี่ชายของเราพี่ชายพี่เองงอกเต็มหัวเลยค่ะ
1: คร
0: ับ ผมขาวโพลนเลย
1: ไม่ต้องอะไรวันนั้นพี่ดีเจบอยครับแกไปเจอเพื่อนแบบสมัยเรียนกันมาเลยนะแต่ว่าเหมือนกับเขาก็อาชีพเขาก็ผันไปทางแบบชาวสวนไปทางอะไรแบบนี
0: ้
1: โอ้โหแล้วก็มาเจอแกก็ถ่ายรูปมาแล้วก็เทียบกันนะอย่างพี่บอยเขายังแบบว่าต้องใช้อาจจะใช้หน้าตาทั้งวิทยุทั้งทีวีทั้งอะไรอย่างนี้นะเขาก็อาจจะมีดูแลตัวเองนะแต่ทางเพื่อนเขาอ่ะพอถ่ายรูปคู่กันแล้วแบบเขาบอกเนี่ยให้ทายเนี่ยอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาส่งมาให้ดูโอ
0: ้
1: แต่รุ่นเดียวกันเนี่ยอย่างที่พี่ว่าบางคนรุ่นเดียวกันเนาะมันต่างกันเลยเนาะ
0: เอาไปไกลแล้วด้วยอาชีพด้วยอาชีพด้วยลักษณะการทำงานน่ะนึกออกไหม
1: ครับ
0: ก็ไปตามวัยใช่ไหมแต่พี่บอยนี่เข้าฟิตเนสอยู่ตลอดใช่ไหมน้องๆพี่เบิร์ดแหละคิดว่านะ
1: ใช่เข้าสองอย่างนะเข้าฟิตเนสกับเข้าคลินิก
0: แค่นี้เองใช่ไหมเนี่ยคือมันมีอยู่คลิปนึงขำมากอาจารย์เฉลิมชัยอ่ะอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิ์พิพัฒน์อ่ะแกเจอคือหมายความว่ามีนักท่องเที่ยวก็เป็นคนทั่วไปที่ไปเที่ยววัดล่องขุนใช่ไหมก
1: ็
0: คนหนึ่งก็นุ่งผ้าถุงไปอ่ะเป็นแบบชาวบ้านใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: เฉลิมชัยก็ทักสวัสดีคุณยายก็คุยชวนคุยนู่นนะคุณยายมาจากไหนเนี่ยแล้วสักพักนึงแกก็ถามว่าคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้คุณยายอายุน้อยกว่าอาจารย์เฉลิมชัยปีนึงแล้วก็อาจารย์เฉลิมชัยแกก็ถามแกบอกว่าจะรีบแกไปไหนน้องนี่ที่แกเรียกน้องแล้วจากคุณยายอาจารย์เฉลิมชัยบอกน้อง
1: รีบน้องไม่ทันเลยอ่ะเนี่ยนะ
0: ขำ
1: อย่างที่พี่ว่า
0: เป็นคลิปที่ฮามากอาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าแล้วน้องจะรีบแกไปไหนอายุน้อยกว่าอาจารย์เฉลิมชัย1ปีแต่ว่าด้วยความที่แบบเป็นชาวบ้านน่ะเนาะอาจารย์เฉลิมชัยแกยังขับรถวิบากกับขับรถมอเตอร์ไซค์เที่ยวอยู่อะไรอย่างนี้ไงแกแต่เป็นหนุ่มมาก
1: จริงๆใช่ไหมอย่างที่พี่ว่าคน60กว่าเนี่ยถ้าต่างจังหวัดอยู่แถวบ้านนี่ก็ด้วยความเคารพเป็นคุณยายแล้วอ่ะ
0: ใช่จริง
1: ใช่ไหมเป็นคุณยายแล้วแต่ถ้าเกิดคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเขาก็อาจจะดูแลตัวเองนะดึงหน้าดึงตาไม่ให้มันยืนหย่อนย้อย
0: ใช่
1: เพราะว่ากันไป
0: ป
1: ั
0: จจุบันนี้มีคลินิกทั่วไปเยอะมากนะคลินิกศัลยกรรมความงามคือทำนิดทำหน่อยก็ได้นะมันไม่ได้ถึงขนาดต้องแบบว่ายกทั้งหมดใช่ไหมก็ได้แล้วช่วยได้นะคะทำให้คนก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเทคโนโลยีช่วยได้ค่ะตอนนี้ก็ขอให้มีตังค์เถอะใช่ไหม
1: ใช่
0: อืมนะคะ
1: มาดูที่คุณนาวินต้ากันบ้างนะครับครอบครัวคุณนาวินต้าเนี่ยโดนดราม่าคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวมาว่าลูกดารายุค90ไปทำกระจกร้านแตก
0: ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
1: ใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับทางร้านเนี่ยโทรไปก็ทางดาราคนนี้กดตัดสาย
0: เอ้า
1: เหมือนจะไม่รับผิดชอบ
0: โยงไปที่ลูกนาวินต้าเหรอ
1: ใช่โยงไปที่ครอบครัวคุณนาวินต้าถูกโยงนะครับล่าสุดภรรยาครับคุณไฮโซน้ำหวานนะครับออกมาเคลียร์แล้วนะครับถึงเรื่องนี้กรณีวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นครอบครัวของเธอที่ไปทำกระจกร้านอาหารเขาแตกเนี่ยนะฮะ

0: ไฮโซน้ำหวานนะครับได้มีการไลฟ์สดแล้วมีการพูดถึงเรื่องนี้ยืนยันว่าครอบครัวเธอไม่เกี่ยวข้องนะครับ
1: ไม่เกี่ยวข้องแน่นอนเธอว่าอย่างนั้น
0: ใช่สงสารเด็กที่อยู่ในประเด็นนี้มากๆถูกคอมเมนต์ด่านะพร้อมกับบอกว่าดารายุค90คนคนเนี้ยถ้าอยากจะจ้างทนายมาฟ้องคนที่มาด่านะให้มาปรึกษา

0: ธอบอกว่ามีคนส่งข่าวมาให้ดูทุกคนก็พิมพ์ว่านวต
1: อุ้ย
0: ลูกนวตเนี่ยไปทำกระจกแตก
1: ครับขนาดนี้เลยเหรอ
0: มีคนนี้เลยนี่ฮะคุณอมรบอกขอโทษนะคะเด็กที่เขาทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกใครเนี่ยเด็กไม่รู้เรื่องไปว่าเด็กไม่ได้โทษเด็กไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นลูกใครเนี่ยก็ตามเนี่ยวันหนึ่งเด็กเขาก็ต้องโตขึ้นแล้วถ้าเขาไม่ทำล่ะเขาคงไม่อยากให้พ่อแม่เขาเสียเงินนะแต่ผู้ใหญ่กลับไปยัดเยียดความผิดให้กับเด็กนะครับก็เนี่ยเธอบอกเลยว่านะถ้าเกิดว่าคนที่เป็นผู้เสียหายตัวจริงอ่ะนะครับอยากจะฟ้องเนี่ยนะฮะติดต่อมาได้เลยเขาบอกแล้วคนที่ไปคอมเมนต์นะไปว่าพ่อแม่เขาสอนไม่ดีเนี่ยคุณไฮโซน้องหวานก็ตอบกลับแรงนะว่าลูกคุณนะไม่เคยทำอะไรผิดไม่เคยทำอะไรพลาดเลยเหร
1: อ
0: สังคมไทยเป็นสังคมที่ให้โอกาสนะการมานั่งคอมเมนต์นั่งหาแสงแบบนี้ขอให้ออกไปสักทีออกไปจากสังคมนี้สักทีนี่นะฮะอยากให้สร้างบรรทัดฐานขึ้นใหม่ไม่งั้นคุณจะถูกฟ้อง
1: ก็คือเธอก็มั่นใจว่าไม่ใช่ลูกของเธอแน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นลูกของคนอื่นก็เธอก็บอกว่าไม่ได้ผิดที่เด็กถูกไหม
0: ครับ
1: แต่ก็ต้อง
0: ถือว่าอย่าไปตำหนิเด็ก
1: นะถ้ากระจกร้านแตกก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายไหมอ่ะ
0: ใช่ก็ต้องคุยกันเรื่องความเสียหายเนาะอย่าไปว่าว่าแบบทำไมเด็กมันซนจังทำไมเด็กมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็อุบัติเหตุมันเกิดไปแล้วพี่ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: เป็นเราคงไม่อยากให้ลูกเราวิ่งไปชนกระจกหรอกอันตรายจะตาย
1: จริงเอาสมมติถ้ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆอาจจะเป็นอุบัติเหตุไม่ได้ตั้งใจนะพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบ
0: ครับ
1: แค่คน
0: เงียบหายอย่างเงียบหาย
1: คนจะคุยก็คือคุยกับเจ้าของร้านนั่นแหละว่าต้องชดใช้อะไรกันยังไงใช่ไหม
0: ครับ
1: นะคะก็เคลียร์กันนะคะมาดูคนนี้สักหน่อยนานาไลดีนาเงียบไปหลายเดือนพอสมควรนะคะข่าวร้อนแรงเมื่อปลายปีที่แล้วเพื่อนๆหลายคนก็ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็เมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนัดขึ้นศาลนะคะตรง25พฤษภาคมก็เลยจับตาว่าคืนเงินกันไหมฟ้องกันหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะคะล่าสุดนานาโพสต์ข้อความชี้แจงประเด็นนี้ว่าขอชี้แจงทุกท่านจากกระแสข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นนานาได้รับทราบทุกความคิดเห็นมาตลอดและผ่านที่ผ่านมาเลือกที่จะไม่พูดหรือตอบโต้ใดๆเพราะคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งดีที่สุดคือใช้เวลาในการจัดการและแก้ปัญหาให้เหมาะสมตามกำลังที่ไหวนะตอนนี้เธออธิบายว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีวันไหนเลยที่ไม่นำรายได้จากการทำงานไปใช้หนี้และพยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเจ้าหนี้ที่มีการคุยกันเจรจากันพยายามหาจุดที่ลงตัวทั้งในเรื่องของจำนวนเงินและเวลาโดยมีการทำข้อตกลงร่วมกันและทยอยผ่อนชำระไปตามกำลังที่สามารถรับผิดชอบได้ตลอดส่วนกรณีเจ้าหนี้ที่มีการดำเนินคดีกันขณะนี้ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายยังมีขั้นตอนของการไกล่เกลี่ยเจรจารวมถึงการพิจารณาของศาลนานาบอกว่าขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการในแต่ละกรณีของแต่ละท่านที่มีรายละเอียดและข้อแตกต่างกันออกไปก็คือหลายคนน่ะนะคะเธอบอกว่าเธอเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมและพร้อมยอมรับผลของการพิจารณาไม่ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบใดนะคะทีนี้เธอก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพยายามจัดการอย่างเต็มที่ตามกำลังความสามารถอาจจะไม่รวดเร็วหรือทันทีทั้งหมดแต่พยายามอย่างต่อเนื่องต่อไปสุดท้ายเธอสัญญาว่าจะต้องใจทำงานและค่อยๆแก้ปัญหาทุกอย่างเต็มความสามารถแม้อาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดในครั้งเดียวแต่พยายามดำเนินการให้ดีที่สุดตามกำลังและตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นก็คือว่าตอนนี้เธอก็ยังไลฟ์สดขายของอยู่ค่ะหาเงินใช้หนี้อยู่ทุกวันเธอว่าอย่างนั้นนะคะก็คือไม่ได้ละเลยว่าจะนิ่งเฉยจะอะไรอย่างเงี้ยเธอเขาบอกว่าพยายามเป็นที่เพราะว่าหูหลักร้อยล้านเนี่ยน้องโด่งคิดดู
0: ครับ
1: นะคะ
0: เพราะฉะนั้นเห็นบอกว่าบรรยากาศตอนไปเจอเพื่อนเก่านะฮะอย่างคุณเจนสุดา
1: ไปใช่ไหม
0: ใช่ไปนั่งอยู่ในศาลด้วยกัน

0: ันนะแต่เขาบอกไม่คุยกัน
1: คือไม่คุยกันเลยใช่ไหมเพราะว่าเป็นโจทย์เป็นจำเลยกันแล้วอ่ะเนาะ
0: คือถึงจะเป็นเพื่อนกันนะเขาบอกว่ามีสบตากันแต่ไม่คุยกันคุณเจนบอกไม่มีอะไรต้องคุยความเป็นเพื่อนมันหมดไปแล้ว
1: ของคุณเจนนี่40กว่าล้านนะคะ
0: เออเขาบอกมันหมดไปแล้วอ่ะ
1: สุดาพันโตนี่40ล้านอือ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คุณเลิกคบกันไปแล้วอ่ะ
1: ม
0: ันไปอยู่ในศาลก็นั่งคนละมุมกันไปแล้วอ่ะนะครับ
1: ค่ะ
0: เอออ๋อแต่นี้คุณนานาเคลื่อนไหวแล้วใช่ไหมพี่
1: เขาเคลื่อนไหวแล้วแต่ว่าข่าวบอกว่าตอนที่ไปศาลเมื่อวันที่15นะคะทางฝ่ายจำเลยก็คือนานาและเวเนี่ยแถลงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะที่มีโจทย์ยื่นพยานเอกสารไป71ฉบับพยานบุคคล38ปากปรากฏว่านานาและเวแถลงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันว่าไม่มีเจตนาช่อโกงแต่เป็นเพียงการผิดสัญญาทางแพ่งที่ไม่สามารถชำระนี้ได้ตามกำหนดเท่านั้นนี่แสดงว่าทนายความเตรียมมาดีมากเลยนะคะ
0: ก็
1: ของเจนสุดาเนี่ย40กว่าล้านแล้วก็มีไฮโซข้าวโพดนะคะอีกกี่ล้านก็ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบตัวเลขชัดเจนนะคะซึ่งเจนบอกว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วค่ะเธอพูดนี้เลยนะกับผู้สื่อข่าวบอกว่าอ๋อไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วค่ะครั้งหนึ่งเขาเคยบอกว่าเขาเป็นพี่สาวเจนไม่มีพี่น้องบทเรียนครั้งนี้สอนว่าอย่าไว้ใจใครเลยให้เชื่อตัวเองไม่มีอะไรจะพูดกับเขาแม้แต่คำเดียวก็ไม่มีจะพูดค่ะเจนสุดาปันโตก็เยอะนะความเสียหายมันร้อยกว่าล้านอ่ะเนาะนี่เฉพาะของเจนคนเดียวก็40ล้านแล้วอ่ะน้องต้องคิดดู
0: ใช่พี่มันเหมือนเรื่องความไว้ใจกันไปแล้วเนาะเราเคยไว้ใจเธอเราเคยเชื่อเธอแต่เธอทำลายมันลงไปแล้ว
1: สุดท้ายก็ต้องมังฟ้องร้องเรียกเงินตัวเองคืนน่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเธอปฏิเสธว่าไม่ได้ตั้งใจจะหลบหนีหลบเลี่ยงมันเป็นความผิดพลาดกับบริหารเงินอะไรประมาณนี้ในการแถลงต่อศาลของนานาประมาณนั้นนะคะก็เป็นเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่เนาะ
0: ครับผม
1: ผิดใจกันมาเยอะแล้วนะคะอย่าว่าแต่เพื่อนเลยมาพ่อแม่พี่น้องครอบครัวเดียวกันก็ยังมีเรื่องนี้เนาะ
0: ค
1: ่ะ
0: ครับ
1: ถูกไหมค่ะมีกีฬาไหมวันนี้สรุปเอาไงบอลโลกจะได้ดูไหมถามทุกวัน
0: ก็
1: อีกสิบ
0: แม่ผมตอนนี้เริ่มริบรีนะครับริบรี
1: นิดดีจริงๆ13วันจะแข่งแล้วนะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: จะเตะกันแล้วเนี่ย
0: เขาบอกมีชาวเน็ตเขาเทียบนะบอกว่ากัมพูชาเขาได้ดูแบบถูกลิขสิทธิ
1: ์เอ้าเหรอใครซื
0: ้อ เอากัมพูชาเขาซื้อแล้วนะพี่เขาซื้อคนในประเทศเขา
1: เหรอเขาขายกัมพูชาเท่าราคาขายไทยหรือเปล่า
0: แต่ว่าราคาเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากเราอ่ะเคยซื้อในราคาที่สูงมาก่อนนะครับมียุคหนึ่งยุคหนึ่งภาคเอกชนแข่งขันกันนะครับแล้วก็เหมือนกับซื้อไว้ในราคาที่สูงเพราะฉะนั้นฟีฟ่าเขาจะอิงราคาเดิมนะเมื่อวานในมีอดีตกสทช.ท่านหนึ่งนะครับท่านออกมาบอกลองอย่างนี้ไหมท่านเขียนในเฟซนะฮะบอกว่าลองดัดหลังฟีฟ่าสักเมื่อหนึ่งครั้งนี้คนไทยเรายอมอดดูเราไม่ซื้อเราไม่ซื้อเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพวกสปอนเซอร์หลักๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะไปบี้ทางฟีฟ่าเองว่าเฮ้ยอ้าวทำไมอ่ะทำไม
1: คุณขายแพง
0: ทำไมไม่มี
1: มันไม่มีมาตรฐานนะแต่ละประเทศทำไมถึงไม่เท่ากัน
0: เขาก็ตั้งราคาแล้วแต่เขาอะแล้วแต่เขาก็อ้างว่าจำนวนคนดูในแต่ละประเทศยิ่งคนเยอะเขาก็ขายแพงเพราะว่าคุณสามารถไปขายกับคนในประเทศคุณได้หรืออะไรแบบเนี้ย
1: ไปหาสปอนเซอร์เอา
0: เขาอาจจะอ้างว่ากัมพูชาจำนวนประชากรเขาน้อยเขาคิดจากฐานประชากรของไทยเราเยอะเขาแพงขึ้นเพราะจำนวนคนไทยเราเยอะผมเชื่อว่าเขาก็ต้องอ้างแบบนี้แหละแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยนะฮะทางอดีตกสทช.ท่านบอกว่าอยากให้เราเนี่ยไม่ซื้อไปเลยครั้งนี้

0: ดัดหลังฟีฟ่าไปเลยหนึ่งครั้งหน้าเขาจะได้เริ่มมาเจรจาด้วยความที่แบบเฮ้ยไทยมันไม่เอาด้วยถ้าเกิดแพงเปิดมันก็ไม่เอานะ
1: เอา
0: เลยลดราคาลงมาสองบรรดาสปอนเซอร์สินค้าที่ไปสนับสนุนฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาก็ต้องเหมือนกับตำหนิไปทางรู้แหละว่าอ้าวแล้วทำไมไม่มีประเทศไทยอ่ะสินค้าเขามีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยด้วยนะก็จะไปบี้ทางฟีฟ่าจะตำหนิทางฟีฟ่านะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยมันก็มีผลกระทบต่อทางฟีฟ่าเหมือนกันเนาะแต่คนไทยก็ต้องยอมไม่ได้ดูไปหนึ่งครั้งนะ
1: ก็ลองดูเนาะนะมีคำมีคนก็ไปคอมเมนต์บอกว่าเอ้ากู้เงินมาตั้ง400,000,000,000ไปซื้อสิมันจะไปยากอะไรรัฐบาลกู้เงินตั้ง400,000,000,000ลงทำไมมันเหนียวอะไรกับเงิน1,000,000,000อ่ะซื้อสิคนในคอมเมนต์อยากดูมากเดี๋ยวรอดูนะคะนับถอยหลังกันแล้วนะสำหรับฟุตบอลโลกค่ะในช่วงวันที่10 มิถุนายนนี
0: ้ครับผม
1: เฮ้ยนี่ปัตตานีโดนปรับไป100,000 กว่าเหรออ
0: ๋อที่เมื่อวานเราบอกว่าเขาวิ่งลงสนามมาพี่
1: สรุปแล้ว
0: ตัวเลขเชียร์ลงมาดีใจในสนาม
1: 104เนี่ย104นะคะโอ้โห
0: จะเป็นการถือว่าเป็นการจัดงานฉลองที่มีมูลค่านะครับโอ้โหนะ
1: นี่คนเข้าไปเป็นหมื่นเนาะแสดงว่าเป็นอะไรที่แบบประสบความสำเร็จนะกับการเปิดบ้านนะแต่ว่ามันด้วยวินัยมารยาทก็ต้องถูกลงโทษอ่ะเนาะ
0: ครับ12,800คน
1: โอ้โหเยอะมากเลยเนาะ
0: แล้วลงสนามหมดเหรอมันเรื่องความปลอดภัยอันอย่างนักเตะทีมเยือนเนี่ยเขายังไม่ทันออกสนามเลยนะเขาแพ้เนาะเขาก็ลงไปนอนกำลังเสียใจกันอยู่ในสนามอยู่ๆโอ้โหแฟนบอลปัตตานีลงมาเต้นไปหมดละ
1: ใช่
0: คือไม่มีเวลาที่เสียใจอ่ะเขาต้องรีบออกมานะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: ค่ะโดนไปเสีย1,043,333 บาท
0: โอ้ครับผม
1: ปิดค่ะกีฬาและบันเทิงค่ะ
0: ครับ

0: ดูการเมืองกันต่อสักหน่อยนะคะตอนนี้นายกรัฐมนตรีเข้าใจว่ายังคงอยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมน้องโด
1: ครับผม
0: กลับมายังไม่แน่ใจ
1: น้องนักข่าวเราเมื่อคืนส่งข่าวมาอยู่นะฮะ
0: ยังไม่กลับทีมไทยแลนด์ก็ยังอยู่ครบครันที่ฝรั่งเศสนะคะสำหรับรอบนี้แต่ว่านายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่รองนายกฝ่ายกฎหมายคุณประกรณ์นินประพันธ์ส่งเอกสารคำชี้แจงการกู้เงิน400,000 ล้านของ5 หน่วยงานให้ตรวจสอบทางออนไลน์แล้วนะคะก็ส่งให้นายกดูที่ฝรั่งเศสก่อนจะส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินบอกว่าเห็นร่างคำชี้แจงมา2-3 ครั้งแล้วเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของเอกสารที่จะไปชี้แจงต่อศาลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็พยายามทำการชี้แจงให้ได้ดีที่สุดแต่สิ่งที่มั่นใจคือไม่ได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาตามที่มีคนกล่าวอ้างว่าทำเพราะต้องการหาเสียงแต่ทำเพราะต้องการเพิ่มความนิยมหรือทำเพราะต้องการความนิยมเพราะว่าความนิยมของรัฐบาลนี้เกิดขึ้นตั้งแต่8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วประชาชนตัดสินแล้วว่าให้รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารทีนี้เข้ามาก็ต้องทำงานสิ่งที่ดำเนินการก็คือใช้นโยบายการกู้เงินก็ต้องดูด้วยว่าการกู้ตรงนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงอื่นๆเป็นการกู้ในสกุลเงินบาทกู้ภายในประเทศเพื่อให้ประชาชนได้มีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้นทุกบาททุกสตางค์ถูกส่งต่อไปยังประชาชนโดยตรงไม่ใช่หน่วยงานไหนกระทรวงไหนจะสร้างหรือลงทุนอะไรต้องใช้เวลาลงทุนอีก8 ปี 5 ปี 3 ปีถึงจะเห็นผลไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแน่ๆแต่ที่ลงไปเพื่อกระตุ้นเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนและประเทศนั่นเองยืนยันว่ากู้ครั้งนี้ช่วยเหลือทุกฝ่ายจริงๆทางด้านระบบการเงินก็สามารถปล่อยเงินกู้อยู่ในระบบเงินฝากมหาศาลการที่เขาเอาเงินมาให้รัฐบาลกู้หลักง่ายๆคือถ้าเขาไม่มีความมั่นใจใครจะให้กู้ซึ่งคุณอนุทินก็มั่นใจนะคะว่าไม่ทำการใดๆที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญถ้าขัดก็ทำไม่ได้นะถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ทำแต่นี่คือไม่ขัดมันเป็น

0: สิ่งที่สมควรทำนะคะแล้วก็เงื่อนไขต่างๆล้วนเป็นปัจจัยบวกต่อรัฐบาลต้องทำผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเมืองกันครั้งนี้คือประชาชนชี้แจงประมาณนี้ที่ฝรั่งเศสเมื่อวานว่ามั่นใจไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแน่นอน
1: เออเดินหน้าลงแน่นอนไทยช่วยไทยครับ
0: จะว่าอย่างนั้นใช่ไทยช่วยไทย
1: เห็นท่านบอกโอ้เป็นปลื้มเลยนะครับเพราะว่ามีประชาชนเนี่ยนะไปลงทะเบียนแล้วเนี่ย25 ล้านคน
0: ยังไม่ครบ30 ล้านหรออ
1: ย่างที่ยังเหลืออีก5 ล้านสิทธิ์
0: โอ้เยอะเลย
1: ก็แสดงว่าอย่างที่บอกมันคงได้ทุกคนจริงๆนะครั้งนี้นะไม่ต้อง
0: ไปได้ได้เผื่อสิทธิ์นี่จะเหลือด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางคนอาจจะบอกว่าเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ยุ่งยากมากไม่อยากไปธนาคารไม่อยากไปต่อคิวมันก็เลยทำให้คนเนี่ยเหมือนกับถอดใจอ่ะลุง
1: ครับ
0: เยอะเลยเพราะนั้นและกระทรวงการคลังต้องหาวิธีการมีกลุ่มใหญ่เลยที่ยังไม่ได้ปิดตรงนี
1: ้ครับ
0: เนาะมาลองดูว่าจะออกวิธีไหนยังไงมาตรการจะช่วยคนกลุ่มเนี้ยกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน
1: จะทำยังไงจะช่วยยังไง
0: เนาะ
1: หรือไม่ก็เนี่ย3 วันที่เหลือในช่วยระบายคนที่ไปรอคิวกันที่กรุงไทยเนาะเพราะมันจะไอ้ขั้นตอนวิธีอื่นมันคงไม่มีแล้วนะพี่นะเพราะยังไงมันก็ต้องยืนยันตัวตนต้องลงทะเบียนต้องอะไรแบบเนี้ย
0: ไม่ว่า
1: ครั้งต่อๆไปที่พี่สีเคยบอกว่าทำยังไงดี
0: ก็กรุงไทยแล้วก็เห็นใจแต่ว่าลองจัดเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจให้สำหรับกลุ่มนี้โดยเฉพาะไหมคือไม่ต้องไปปนกับคนที่มาเปิดบัญชีมาถอนเงินมาฝากอะไรไม่ต้องก็คือเอาเฉพาะกิจไปเลยตั้งเต็นท์ไปเลยอะไรอย่างนี้ได้ไหมคิวก็แยกไปเลยอย่างเงี้ยมันจะได้แบบเร็วขึ้นหรือเปล่าเนาะแล้วธนาคารกรุงไทยส่วนใหญ่มันอยู่ใจกลางอ่ะถ้าไม่ใช่ที่ห้างอ่ะมันก็ล้นออกมาบนถนนมันอยู่ใจกลางบนใจกลางเมืองอ่ะนะ
1: ครับ
0: คือหาที่อยู่ไม่ได้เนี่ยต้องบอกว่าอย่างนั้นคนก็เลยต้องเอารองเท้าไปวางเป็นคิวไว
1: ้มันอยู่กลางแจ้งกลางแดดอ่ะ
0: ใช่
1: เนาะ
0: ใช่เลยค่ะ
1: ครับ
0: ก็ต้องให้เรียกว่าให้ได้ทุกคนน่ะอย่างที่บอกอย่าให้ตกหล่นอย่าให้ตกหล่นนะคนก็จะได้รู้สึกว่าไม่เป็นลูกเมียน้อยอ่ะบางคนเนี่ยคือน้อยอกน้อยใจเราเห็นเลยว่าบางคนเนี่ยนะคะกระฟัดกระเฟียดเพราะว่า1ทำไม่เป็น2อาจจะไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าระบบดิจิทัลเพียงพอคือมีมือถือนั่นแหละแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะทำถูกต้องไหมจะอะไรอย่างเงี้ยมีความกังวลอยู่สูงมาก
1: คร
0: ับ นะคะอย่าให้เขารู้สึกว่าน้อยใจอย่างนี้ดีกว่านะคะรัฐบาลต้องดูแลนะเล็กๆน้อยๆนะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่มันไม่ใช่เล็กน้อยสำหรับคนที่แบบเขาอยากให้รัฐบาลดูแลเขาให้ทั่วถึงนะคะ
1: ใช่วันมีคุณยายจากจังหวัดบอกถ้ามันยุ่งยากขนาดนี้ไม่เอามันก็ได้นะ
0: เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะใช่แต่ถามว่าเวลา
1: ที่เขา
0: เวลาเขาให้จริงเนี่ยก็รู้สึกน้อยใจมันไม่เป็นธรรมอ่ะนึกออกไหมมันดูไม่เป็นธรรมสำหรับคนกลุ่มนี้ทำยังไง
1: ครับ
0: อย่าลืมเขาค่ะเป็นสดไหม
1: ได้เลยครับพักสักนิดนึงครับ
0: โอเคนะคะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เตรียมตัวรอบ
3: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: ไหนบอกอมเพีย
4: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
2: เหน
5: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตรา

0: ท้อง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: สามารถช่วงสุดท้ายนะคะ
3: ครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: พาไปที่พิษณุโลกนิดนึงนะครับพี่โอ้โหเด็กนักศึกษานะเขาอุตส่าห์จะเหมือนช่วยพ่อแม่นะครับหารายได้นะครับด้วยการมาเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วก็ไปสั่งซื้อเสื้อผ้ามาขายนะครับขายในโลกออนไลน์นี่แหละนะครับน้องเรียนอยู่ที่ราชภัฏพิบูลสงครามนะครับที่พิษณุโลก
2: ค่ะ
3: ก็บอกว่าโดนโกงสั่งเสื้อผ้ามาขายเนี่ย 4,800 บาทปรากฏว่าโอนเงินไปแต่ไม่ได้ของนะครับโอ
2: ้
3: โหนะเนี่ยคนจะมาท้อเหมือนกันนะพี่สีเนาะคนจะทำความดีไปเจอมิจฉาชีพกะว่าจะช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระนะครับหาค่าเธอก็หาค่าขนมนิดๆหน่อยๆกะว่าแต่ละเดือนจะได้ไม่ต้องพึ่งพาพ่อแม
2: ่
3: เนี่ยหมดกำลังใจเลยนะครับน้องไปแจ้งความแล้วนะครับน้องไปแจ้งความให้ช่วยตามแต่จริงไหมมันค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันโอนไปแล้วอ่ะพี
2: ่
3: มันเป็นการแบบให้โอนเนี่ยมันยากด้วยอ่ะ
2: ก็ไอ้พวกบัญชีม้านี่เลยเนาะ
3: ครับผ
2: ม
3: ไม่ส่งสินค้านะ
2: พวกนี้มัน
3: เพราะฉะนั้นเราถึงเราไม่ได้ลงทุนเนี่ยเราก็ต้องระวังเนาะสั่งสินค้าอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ต้องระวังจะไปเข้าทางเขาเลยสั่งเยอะด้วย 4,000 กว่าบาทเกือบ 5,000
2: เออเยอะนะสำหรับนักศึกษาเนาะ
3: ครับผมเห็นบอกว่าที่พิษณุโลกเนี่ยมีคนโดนอีก35คนนะพอไปแจ้งตำรวจบอกว่ามีคนมาแจ้งไว้แล้วเนี่ยไอ้ประเภทกับเว็บเนี้ย35คนนะพี่รวมมูลค่านี่หลักแสนนะแสดงว่ามันยังเปิดเพจเปิดเว็บหลอกคนอย่างต่อเนื่อง
2: อ๋อฮะไอ้พวกนี้มันแปลกเนาะมันไม่กลัวอะไรเลยหรอชีวิตนี้เนาะ
3: โอ้ไม่สนใจเลยพี
2: ่ไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวอะไรเลย
3: โอ้
2: แปลกมาก
3: นะครับเจ้าของเพจเนี่ยมีชื่อเล่นว่าอายนะครับถ้าเกิดว่าใครไปติดต่อซื้อเสื้อผ้าถ้าชื่อเล่นอายเอ๊ะไว้ก่อน
2: เอ๊ะไว้ก่อน
3: ทางพี่เขาบอกว่ามันเปิดขายมาแล้ว 4-5 ปีนะแล้วก็มีคนแนะนำว่าเนี่ยเพจนี้เชื่อถือได้ที่ไหนได้ครับไม่ส่งของติดต่อสุดท้ายก็ไม่มีเลขรหัสสินค้าอะไรมาให้
2: ค่ะ
3: เรียบร้อยเลยครับ
2: ค่ะส่วนแม่ค้าคนนี้เป็นแม่ค้าขายข้าวแกงน้องดงเขาสงสัยอยู่ๆก็มีคนเอาเหรียญบาทมาวางไว้ที่รถแทบทุกวัน2ปีแล้วนะคะ
3: เอาเหรียญบาทมาวางที่รถ
2: เหรียญบาทมาวางไว้เธอบอกว่าใครพอทราบไหมการเอาเหรียญมาวางแบบนี้หมายความว่าอะไรโดนมาแบบนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วคือเหรียญมาวางที่รถประจํา 4-5 ครั้งต่ออาทิตย์ตั้งแต่ปีที่แล้วนะแทบทุกจุดรอบรถและรถเข็นขายของเธอก็ไม่รู้ความหมายหรอกว่าคืออะไรแต่ว่ามันก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเธอต้องทำแบบนี้ตลอดเลยเหรียญเนี่ยมาวางอยู่ตรงกันชนหลังของรถกระบะของเธอค่ะแล้วก็จากนั้นเธอก็โพสต์คลิปอธิบายว่าเริ่มสงสัยเพราะว่ามีแต่เหรียญบาทไม่มีเหรียญอื่นเลยนะวางไว้ท้ายรถบางครั้งก็วางที่ขอบรถกระบะบางครั้งก็ตรงกระจกไปตัดหมอกตรงล้อรถก็วางเมื่อก่อนก็ไม่เอะใจอะไรเพราะว่าบ้านอยู่ติดตลาดเป็นไปได้ว่าคนที่มาซื้อของอาจจะแบบมีทำเหรียญหล่นอะไรพวกนี้แต่ทำไม

0: เนี่ยเป็นมาอย่างนี้เอะใจแล้วก็ไม่รู้มันคืออะไร
1: มาวางทุกวันนี่คงไม่ใช่คนเผลอแล้วแหละพี่นะ
0: เออคนก็เลยนึกไปถึงว่าเหมือนเวลาไปพักโรงแรมอ่ะชอบโยนเหรียญไปใต้เตียงเหมือนซื้อที่นอนอย่างนี้หรือเปล่า
1: คือเขาบอกว่าเล่นของเงี้ยเหรอ
0: นั่นแหละนั่นแหละเขาบอกว่าเคยได้ยินมาว่าใครที่โดนเนี่ยจะขายของไม่ได้ไม่มีคนเข้าร้านซึ่งเธอก็บอกว่าใช่ตอนนี้กำลังเป็นอยู่ตอนนี้แกงเนี่ยขายไม่หมดต้องทำยังไงก่อนที่จะมีชาวเน็ตมาช่วยกันบอกวิธีว่าจะแก้เคล็ดแบบไหนยังไงประมาณนี้ค่ะสงสัยหนักมากมันคืออะไรเออ
1: แต่ถ้าคิดอีกมุมโดนมาเป็นปีนี่ได้300กว่าบาทแล้วนะ
0: ไม่ใช่บาทเดียวด้วยนะไม่ใช่บาทเดียวมันหลายบาทเขาบอกว่า
1: เอาได้หลายบาทได้เลยอ่ะพันถ้าวันละ3บาทปีนึงนี่พันนึงแล้วนะ
0: เก็บเออไอ้คิดแบบนี้ใช่มั้ย
1: อีกมุมนึงนะว่าเออก็มีคนมาให้เงินจะปีละ1,000
0: ใช่มั้ยปีละ 1,000 บาทเอาเก็บใส่กระปุกไว้อย่างงี้เหรอเออก็ไม่รู้คืออะไรเออฟังเรื่องมันก็อธิบาย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่3ค่ะแต่ว่าคุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลันค่ะ
2: ครับในเช้าวันนี้นะครับเราก็ออกอากาศทั้งทางวิทยุแล้วก็ทาง Facebook รวมทั้งทาง TikTok ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับที่คลื่นข่าว FM 100.5 ฝากเคาะหน้าจอฝากแชร์ฝากกดเลิฟกดไลค์ให้คุณผู้ฟังท่านอื่นๆได้รู้ด้วยนะครับว่าเรามีการนำเสนอข่าวจาก Good Morning ASEAN ในช่วงเวลานี้นะครับก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันต่อแล้วก็ไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติ ศรีสังนามในช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้เรามีทริปประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญแห่งปีที่คุณไม่ควรจะมาพลาดเลยเนี่ยนะครับมานำเสนอก็คือ The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค FM 100.5 MCOT News ภูมิใจเสนอการเดินทางย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองพระราชสมภพสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะครับเดินทางกันในวันที่3-5กรกฎาคมนี้ไฮไลท์สุดเลย Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ก็คือร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภานะครับพ่อใหญ่ของ FM 100.5 นะครับแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์เจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริปเลยทีเดียวนะครับเส้นทางย้อนตำนาน3วัน2คืนวันแรกเนี่ยมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญา1ในพระเบญจภาคีสเปเชียลสุดๆดินเนอร์สุดพิเศษพร้อมฟังทอล์คโชว์สไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับ
1: ค่ะส่วนวันที่2นะคะก็มุ่งหน้าต่อไปเยือนพระราชวังจันทร์ค่ะซึ่งเป็นสถานพระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรนะคะก่อนจะมุ่งสู่อยุธยาค่ะเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญนะคะชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรในยามเย็นและวันที่3นะคะพาไปชมความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ค่ะที่วัดมหาธาตุนะคะและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดเลยนะคะกับมื้อกลางวันได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดค่ะกับครูรูระดับตำนานนะคะคุณดำรงพุทธานและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอค่ะเดินทางอย่างเหนือระดับไปกับเรานะคะด้วยรถโค้ช VIP แถมยังพักโรงแรมหรูด้วยนะคะอาหารนี่ก็ลดเลิศทุกมื้อเลยทีเดียวค่ะทั้งหมดนี้นะคะในสนนราคามูลค่า 15,900 บาทต่อ1ท่านนะคะต้อง